มิเตอร์ไปเชื่อมต่อเพื่อปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือควบคุมหรือปิดเปิดอุปกรณ์อะไรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะมาเชื่อมต่อเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายชนิดนะทางของเรานักวิชาการของคนไทยเราก็เลยใช้คำว่าเทคนิคการอินเตอร์เฟซซะเพราะว่าการที่จะนำคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีการออกแบบวงจรต้องมีการเขียนโปรแกรมแต่หลักๆแล้วคือต้องออกแบบวงจรหรือใช้วงจรเนี่ยที่จะเชื่อมจากคอมพิวเตอร์ออกมายังอุปกรณ์ภายนอกเราเลยใช้เรียกเพื่อไม่ซ้ำกับของเขานะตัวอย่างเช่นนะเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนื้อหาวิชานี้นะเราจะไปสั่งเปิดไฟหรือสั่งปิดไฟเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของอะไรอินเทอร์เฟซนะเทคนิคของอินเทอร์เฟซที่เราจะเรียนตอนนี้นะไปสั่งอันนี้แค่ปิดเปิดหลอดไฟนะในสไลด์แต่จริงๆแล้วเราไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมได้นะปิดเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเราลองมาดูซิว่างานอะไรบ้างอ่ะที่เราเอา PC ไปควบคุมมันทำงาน 1. ปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าการเอาคอมพิวเตอร์มาควบคุมปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือควบคุมระบบไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะเช่นการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซนะเมื่อก่อนนี้เนี่ยการที่จะสั่งควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ย PC ทำได้อย่างเดียวระยะหลังๆถึงพัฒนามารายได้มาทำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าผ่านสมาร์ทโฟนพอผ่านสมาร์ทโฟนตอนหลังมาเนี่ยกลายการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกลายเป็นฟังก์ชันหรือออปชันพิเศษที่แถมมากับเครื่องอะไรแล้วนักศึกษามากับเครื่องปรับอากาศแล้วนะอย่างนี้รุ่นใหม่ๆไม่ต้องไปจ้างคนทำนะไม่ต้องมาต่อกล่องข้างนอกสามารถที่จะแอดมาในชุดอะไรได้เลยในเครื่องปรับอากาศมาเลยอันที่สองก็ชุมสายโทรศัพท์นะถ้าใครเคยไปตามบริษัทใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยจะติดต่อคนข้างในจะต่อโทรศัพท์ไปหาตรงไหนเนี่ยเขาจะมีโอเปอเรเตอร์อยู่คนนึงแล้วก็มี PC มีหน้าจอมีหูฟังให้เขานะโอเปอเรเตอร์คนนี้จะทำหน้าที่ต่อสายภายในให้เราจะคุยกับคนในออฟฟิศใหญ่ๆเนี่ยห้องไหนชั้นไหนแผนกไหนเขาจะต่อให้โดยที่การต่อนั่นแหละเขาไปสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งโดยสั่งผ่านหน้าจอของเครื่องคอมนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นเยอะมากเพราะนั้นไอ้งานอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ PC แล้วใช้แค่ไมโครอะไรไมโครคอนโทรลเลอร์ก็พอนะก็ใช้ตู้สาขาเอามาใส่ในกล่องเป็นตู้สาขาไปที่เขาทำขายกันการนำคอมพิวเตอร์ไปควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโอ้อันนี้ชัวร์เลยนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาไมโครคอนโทรลเลอร์เล็กๆมาควบคุมระบบโรงงานทั้งระบบได้ต้องอาศัยอะไรนักศึกษา PC หรือแขนกลหุ่นยนต์เนี้ยโรงงานประกอบรถยนต์ที่เราเคยเห็นในวิดีโอใช่ไหมเวลาเอาโครงเหล็กเข้ามาไอ้นั่นมาหมุนน็อตไอ้นี่จี้ไอ้นี่อ็อกอะไรเนี่ยพวกนั้นน่ะใช้ PC นั้นเลยแล้วโปรเซสหรือว่าการประมวลผลออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงนักศึกษาสูงนะอย่างตำแหน่งของแขนกลเนี่ยที่มันยื่นไปหมุนซ้ายหมุนขวานักศึกษาใช่ไหมว่ามันตำแหน่งความละเอียดมันเป็น1ส่วนพันมิลหมายว่าใน1มิลลิเมตรเนี่ยมันได้ทศนิยมอีก3ตัวมันละเอียดขนาดนั้นน่ะซึ่งจะไปใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆคุมเนี่ยมันได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าโปรเซสแล้วก็ data ที่ต้องเก็บเนี่ยมันเยอะเอาไปใช้แล้วอีกเทคนิคการอินเทอร์เฟซที่เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปควบคุมก็คือควบคุมจรวดนำวิถีข้ามทวีปเลยนะซึ่งไอการที่ยิงจรวดข้ามทวีปทั้งลูกเนี่ยมันต้องใช้การคำนวณมากเลยตั้งแต่ว่าเชื้อเพลิงใช้เท่าไหร่ความเร็วไปเท่าไหร่แรงลมที่มากระทำตำแหน่งตอนนี้เช็คตำแหน่งจรวดตอนนี้อยู่ถึงตำแหน่งไหนอะไรเนี่ยแม้แต่คอมพิวเตอร์เราถ้าไปอ่านประวัติดีๆเนี่ยเราเกิดเพราะสงครามนะคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยเพื่อจะใช้ยิงจรวดข้ามทวีปเพราะว่าสมัยก่อนเขาคำนวณเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดนะใช้เวลาคำนวณประมาณ7วันคนคิดนะแต่เขาบอกว่าถ้าคิดคอมพิวเตอร์หรือสร้างคอมพิวเตอร์ได้เหลือวันเดียวอะไรเงี้ยเขาก็เลยอนุมัติให้สร้างกันขึ้นมานะหรือการไปควบคุมปืนปตอเนี่ยบนเรือรบเพื่อใช้ต่อต้านจรวดนำวิถีที่วิ่งมาตามผิวน้ำนะก็ถ้าเราเคยผ่านหูผ่านตาข่าวสงครามระหว่างอังกฤษกับอะไรนะอาร์เจนตินาที่เกาะฟอกแลนด์น่ะอังกฤษเอากองเรือไปเลยปรากฏว่าอังกฤษพลาดท่าเสียทีอาร์เจนตินาเพราะว่าเจอจรวดชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเอ็กโซเซ่เอ็กโซเซ่จะเป็นจรวดชนิดที่วิ่งบนเลี่ยบนผิวน้ำคือจรวดทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้ยิงเรือยิงเครื่องบินเนี่ยมันจะจากพื้นสู่อากาศหรือพื้นสู่พื้นคือมันวิ่งขึ้นไปเป็นวง

งโค้งแล้วก็ไปตกที่เรือซึ่งไอ้จรวดประเภทนั้นน่ะในการสงครามของทหารเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะยิงให้ตกได้ง่ายคือเขาเอาจรวดด้วยกันเนี่ยพอมันลอยมาตรงท้องฟ้าเขาเอาจรวดด้วยกันเนี่ยนำวิถีด้วยความร้อนจับความร้อนที่ท้ายจรวดได้จรวดวิ่งชนระเบิดตั้มกลางอากาศไปเลยแต่ไอ้แบบนี้เนี่ยเรดาร์เขาไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นมันจะวิ่งเลี่ยมาตามผิวเลยนะด้วยความเร็วเหนือเสียง2เท่า3เท่าเลยเพราะงั้นเรือของอังกฤษโดนเข้าไปแล้วคอมพิวเตอร์ที่เขามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาตัวนี้เขาทำยังไงคำตอบก็คือเขาใช้วิธีว่าเอาเรดาร์มาจับจรวดที่วิ่งมาตามผิวน้ำเรดาร์ที่อยู่บนเรือเสร็จแล้วจับได้ตำแหน่งจรวดอยู่ตรงไหนเขาก็ไปคำนวณความเร็วทิศทางที่มันวิ่งเข้ามาแล้วตัวคอมพิวเตอร์ก็ไปสั่งปืนปตอซึ่งควบคุมการยิงด้วยอะไรด้วยคอมพิวเตอร์นี่แหละให้เล็งเลยว่าจรวดมาถึงตำแหน่งไหนเล็งดักหน้าแล้วก็ไล่ถ้าเกิดว่าเล็งดักหน้าไล่แล้วจรวดยังไม่ตกแสดงว่าการยิงนั้นพลาดก็ดักหน้ามาอีกรอบซึ่งการยิงในระดับความเร็วขนาดนั้นน่ะเอาคนไปควบคุมทันไหมไม่ทันนะต้องอาศัยคอมพิวเตอร์แม้แต่เวลาในการประมวลในการคิดยังต้องเอามาบวกเลยว่าที่คิดไปคำนวณไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะดักยิงไม่ถูกแต่บางทีถามว่าคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นแล้วทำไมมันยังไม่ถูกนะคำตอบก็คือว่าเวลาจรวดมันวิ่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงตลอดเพราะมันน้ำขึ้นทะเลมันขึ้นสูงขึ้นต่ำแล้วเขาจะออกแบบโปรแกรมมาให้มันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นิดนึงเพื่อหลบการอะไรหลบจรวดนำวิถีด้วยเพราะงั้นมันก็สู้กันนะแต่ว่าแน่นอนก็คือต้องใช้อินเทอร์เฟซนี่แหละมาคุมนะเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่ทันหรือป้ายไฟวิ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์เรามาใช้ป้ายกับป้ายไฟวิ่งขนาดใหญ่นะถ้าเราเคยเห็นเนี่ยเมื่อ 10-20 ปีก่อนโอ้โหป้ายนี่ไฟวิ่งขนาดยาวเลยยาวประมาณเกือบเป็น10เมตรน่ะ10-20เมตรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเทคโนโลยีของเราเป็นอย่างหนึ่งคือเราไปสั่งหลอดไฟให้ติดเป็นจุดๆเลยหลอดกลมๆที่เราเรียกว่า incandescent น่ะหลอดกลมเนี่ยติดเป็นหลอดทีละหลอดเลยนะเพื่อให้ขึ้นเป็นตัวอักษรสมมติว่า 8x16 อย่างเงี้ยนักศึกษาคิดดูสิอักษรนึงใช้16ความกว้าง8สูง16แล้วถ้าต้องเป็น100ตัวอักษรเนี่ยไอ้20 30กี่พันหลอดล่ะมันหลายพันนะหลายพันบิตที่จะต้องไปควบคุมการปิดเปิดเพราะงั้นต้องใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมซึ่งเขาจะนิยมเอาอะไรเอาคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า8088 8086เนี่ยมาเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C นะในที่เคยเห็นโปรเจกต์เขาทำที่ต้องใช้ CPU เนี่ยเนื่องจากว่าป้ายไฟวิ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยต้องการ IO จำนวนบิตที่จะเชื่อมต่อเนี่ยเป็นจำนวนมากการใช้คอมพิวเตอร์มาต่อเนี่ยจะควบคุมได้ดีกว่าอันที่7ระบบไฟจราจรนะระบบไฟจราจรตามแยกต่างๆเนี่ยถ้าเป็นระบบเล็กๆโอเคใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวคุมได้ไมโครเวสเซอร์เล็กๆก็ได้คุมได้ไปนั่งออกแบบนะว่าจะให้ทางนี้กี่นาทีปล่อยทางนี้กี่นาทีทางนี้กี่นาทีก็เขียนโปรแกรมควบคุมไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเมืองใหญ่อะเมืองใหญ่นี่มันต้องสัมพันธ์กันนะปล่อยรถมาจากทางนู้นถนนเส้นนู้นมากี่ร้อยคันถ้าจะมาออตรงนี้จะให้ระบายออกไปได้เร็วเนี่ยจะต้องปล่อยตรงไหนก่อนที่จะไม่ให้เกิดการติดขัดซึ่งไอ้ระบบขนาดนั้นนะเอาคนมานั่งคุมถามว่าถ้าแยกไม่กี่แยกเนี่ยคนก็คิดได้นะแต่ถ้าทั้งเมืองล่ะเป็นหลายร้อยแยกอ่ะก็ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาควบคุมเขาก็จะมีวิธีการของเขานะอย่างที่เราเคยเห็นในหนังพวกไดฮาร์ดพวกอะไรเนี่ยเราคงจะพอจำได้ใช่ไหมที่คนร้ายเข้าไปบุกเข้าไปยึดระบบจราจรของเมืองเสร็จแล้วก็ไปสั่งให้รถไฟเขียวเป็นยังไงทั้งสองทางรถยนต์ก็วิ่งชนกันแล้วก็เอามาข่มขู่มาไฮแจ็ครัฐบาลเพื่อที่จะให้ทำตามต้องการเนี่ยแล้วก็นั่นแหละก็คือเมืองนอกเขาใช้ระบบควบคุมอย่างนี้มานานแล้วนะของเรายังไม่มีนะยังไม่ทำการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาอันนี้ก็เรื่องเดียวกันเนี่ยแหละนะที่เห็นสั่งปิดน้ำเปิดน้ำเปิดไฟทำได้หมดเลยระบบเล็งปืนไปยังเป้าหมายควบคุมในคอมพิวเตอร์อันนี้มีตั้งแต่เล็งปืนที่ยิงบุคคลนะเดี๋ยวนี้มีแล้วนะเอามาทำกันแล้วจนถึงยิงจรวดยิงเครื่องบินเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะคือตัวอย่างในการที่เรานำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปควบคุมปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาจากวิชานี้ทั้งนั้นพื้นฐานในความรู้พวกนี้ทั้งนั้นและทีนี้เทคนิคการอินเทอร์เฟซเนี่ยทางอังกฤษหรือว่าอเมริกาเนี่ยหรือพวกเราชอบเรียกเขาว่าฝรั่งเนี่ยนะเขาเรียกวิชานี้ว่ายังไงเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์คอนโทรลทำไมครูต้องบอกอ่ะบอกไว้เผื่อว่ามีโอกาสคุยกับชาวต่างชาติที่เขาเป็นช่างเทคนิคเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องไปบอกอินเทอร์เฟซก็จะงง
แต่บอกเขาว่าคอมพิวเตอร์คอนโทรล

0: เขางงไหมไม่นะเขาจะเข้าใจกับเราทันทีเลยอันนี้คือคำจำกัดความนะของทางอังกฤษเขาว่ายังไงเอาคอนโทรลซิสเต็มคอนซิสเอาไมโครโปรเซสเซอร์อะไรเนี่ยนะเอาแปลเป็นไทยเลยละกันระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งต้องการโปรแกรมควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลจากเซ็นเซอร์สัญญาณนะที่ส่งมาจากภายนอกไปที่กล่องเชื่อมต่อซึ่งแปลงสัญญาณระหว่างพวกเขาคำว่าระหว่างพวกเขาหมายถึงไมโครโปรเซสเซอร์กับอะไรเซ็นเซอร์เช่นคอมพิวเตอร์แปลงสัญญาณระหว่างอะไรอุณหภูมิในบ้านอย่างเงี้ยตัวอุณหภูมิในห้องอย่างเงี้ยอันนี้เซ็นเซอร์ก็รายงานความร้อนเข้ามาแต่เซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะรายงานเข้าไมโครโปรเซสเซอร์โดยตรงได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีกล่องอะไรนักศึกษาตรงนี้ที่เรียกว่ากล่องเชื่อมต่อเนี่ยนะเป็นตัวเชื่อมทีนี้การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานควบคุมอ่ะมันดียังไงอันดับแรกก็คือตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงนะมันเร็วบางทีเอาคนมาทำทันไหมไม่ทันต้องใช้คอมนะสามารถทำงานได้24ชั่วโมงต่อวันแล้วก็350วันต่อปีนะ365วันต่อปีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการพักผ่อนนะขอให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไงตลอดทำงานตลอดเอามาเฝ้าบ้านเอามาระบบรักษาความปลอดภัยเอาจ้างยามอาจหลับแต่จ้างคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์มนุษย์ไม่มีหลับนะเข้ามาเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์เป็นยังไงเซ็นเซอร์เจอทันทีปฏิบัติงานในสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือคนอยู่ได้ลำบากร้อนจัดหนาวจัดเชื้อโรคเยอะมีกัมมันตภาพรังสีอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ทำแทนได้นะให้อาวุธคงเส้นคงวาไม่มีข้อผิดพลาดนะคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกลไกสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเขาเป็นแมชชีนเป็นเครื่องจักรแล้วควบคุมอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์ลองดูตัวอย่างสิควบคุมแอร์คอนดิชันควบคุมความร้อนในอาคารใหญ่ควบคุมแอร์นี่เราเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าควบคุมความร้อนเราจะงงเอ๊ะบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วต้องควบคุมความร้อนเหรอไม่ใช่นะอันนี้เป็นบทความที่แปลจากต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการควบคุมความร้อนในห้างเพราะว่าถ้าหน้าหนาวนี่เขาหนาวเป็นยังไงจริงๆนักศึกษาหนาวทารุณเลยอุณหภูมิติดลบก็มีเพราะงั้นถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ควบคุมตัวนี้คนอาจตายนะคนหนาวตายจะได้ยินบ่อยๆถ้าเกิดอุณหภูมิติดลบเขาต้องมีฮีตเตอร์ในการที่จะปั่นที่จะเป่าลมร้อนเข้าไปในอาคารเพื่อให้คนปลอดภัยนะแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากความเย็นระบบรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยอันนี้รู้สึกว่าเราจะรู้จะได้ยินได้ฟังเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นเครื่องป้องกันขโมยตัวเล็กๆเนี่ยแต่พอบอกว่าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยเรามักจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเอาคอมพิวเตอร์ไปคุมยังไงถ้าเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาโฆษณาเราจะรู้ใช่ไหมจะเห็นแล้วเรามี PC สักตัวเราจะทำยังไงให้เขาเป็นระบบรักษาความปลอดภัยให้เราอย่างเงี้ยเอามาทำได้นะในระบบการผลิตโอ้อันนี้แน่นอนเลยเราเห็นวิดีโอทั่วไปเลยแขนกลเวลาประกอบรถยนต์มาเนี่ยจับหรือว่าระบบสายพานประกอบวิดีโอประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยวิ่งไปตามสายพานเนี่ยลงมาวางชิปจิ๊บเลยใช่ไหมที่เราเห็นกันระบบไฟจราจรแล้วก็คนเดินข้ามอันนี้มีเยอะนะตัวอย่างเช่นนะเขาจะมีเซ็นเซอร์เมืองนอกเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์สมมติคนจะเดินข้ามไฟที่ปล่อยรถผ่านไปมาเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟอะไรไฟแดงเพื่อห้ามรถไม่ให้คนข้ามไปเงี้ยหรือว่าในระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะก็จะควบคุมจำนวนรถที่วิ่งซ้ายขวาได้เลยหรือระบบรถยนต์เข้าออกเงี้ยเมืองนอกเขาจะใช้เป็นอะไรแมกเนติกเซ็นเซอร์นะว่ามีรถเข้าออกอาคารหรือเปล่าหรือควบคุมระดับน้ำอันนี้เช่นระดับน้ำเข้ามาสูงเกินไปก็ไปสั่งวาล์วเปิดระบายน้ำซะหรือระดับน้ำเนี่ยเช็คแล้วเขายิงสัญญาณแล้วปรากฏมันต่ำมากก็เปิดน้ำเข้ามาในอ่างนะหรือสมาร์ทฟาร์มเนี่ยอย่างเช่นระบบเมืองนอกเขาเรียกกรีนเฮาส์แต่บ้านเราเรียกอะไรสมาร์ทฟาร์มเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็อะไรความชื้นอยู่ตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าหนาวเกินไปเมืองนอกนี่ถ้าหนาวเกินไปนี่พืชในสวนนี่ตายนะในโรงพยาบาลตายเพราะว่าอุณหภูมิติดลบเขาก็จะเปิดฮีตเตอร์ เข้าไปให้โรงเรือนได้มีอุณหภูมิที่พอดีหรือถ้าแห้งไปตายเหมือนกันพืชเขาเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเวลาเขาหนาวจนเป็นน้ำแข็งเนี่ยความชื้นยังไม่มีเลยเขาจะฉีดละอองน้ำเข้าไปแล้วก็ปิดนะเซ็นเซอร์แล้วฉีดละอองน้ำจากด้วยสปริงเกอร์พร้อมกับปิดอะไรปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้งานที่จับต้องได้ในระดับผู้เรียนคืออะไรปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในคอมพิวเตอร์นะปิดเปิดหลอดไฟนี่ทำยังไง RFID project นะเช็คชื่อผู้มาเรียนหรือว่าที่เขาเปิดปิดประตูเอาบัตรไปทาบแล้วเปิดปิดประตูเนี่ยทำได้นะในระดับนี้ fingerprint จะเช็คสแกนลายนิ้วมือเชื่อมต่อกับ PC เนี่ยใช้งานยังไง control ระบบน้ำนะระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอันนี้ก็จะมีในข้อเรียนเราก็จะมีอะไรการเรียนวิชานี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะก็คือฮาร์ดแวร์กับอะไรซอฟต์แวร์เพราะถ้ารู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวทำงานไม่ได้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเขียนด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมโดยใช้ VB 6.0 ก็จะเก่าหน่อยนึงแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานนะโดยการเขียนโปรแกรมควบคุมจะแบ่งใบงานออกเป็น2ชุดชุดแรกก็คือเรียกว่าชุด Exerciseก็คือเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ย15ใบงานแล้วก็จะเป็นชุดประยุกต์หมายความว่าเริ่มไปสู่การประยุกต์แล้วนะติดต่อกับฮาร์ดแวร์แล้วนะ17ใบงานนะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนเรื่องของการอะไรการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกนะพื้นฐานมันว่าเราต้องทำอย่างไรความรู้พื้นฐานการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกนะก่อนอื่นเรามาดูส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับจะประกอบด้วย1 CPU อันนี้2 Memory อันนี้3หน่วย Input อันนี้4หน่วย Output ให้นักศึกษาสังเกตลูกศร นะ CPU นี่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นหน่วยประมวลผล Input สังเกตลูกศรว่าจะเป็นจากภายนอกเข้ามาในตัวอะไร CPU ส่วน Memory นั้นลูกศรจะเป็นกี่ทิศทาง2ทิศทางใช่ไหมหมายความว่ามีทั้งเขียนและอ่านหมายความว่ามีการส่งข้อมูลไปมาระหว่าง Memory กับ CPU ทีนี้ CPU ก็จะส่งข้อมูลประมวลผลเสร็จส่งข้อมูลออกไปภายนอกก็คือ Outputทีนี้พื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ยกตัวอย่างมาในสไลด์นี้เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ Z80 ขาที่เราจะอธิบายในสไลด์นี้ก็คือขาของอะไร Data D0 ถึง D7 อันนี้คือพื้นฐานของการเรียกชื่อสัญญาณเลยถ้าเราเดินสายเนี่ยถ้าเราเดินไปเส้นเดียวเราจะเรียกว่าซิกแนลหรือสายสัญญาณสัญญาณไมโครโฟนสายลำโพงเงี้ยไลน์สิกแนลสปีกเกอร์สิกแนลนะแต่ถ้าเราเดินไปเป็นกลุ่มสัญญาณอะไรก็แล้วแต่เดินไปเป็นกลุ่มเดินไปเป็นชุดพร้อมกันหลายๆเส้นเราจะเรียกว่าบัสกรณีนี้เป็น Data เดินไปเป็นกลุ่มเราก็เรียก Data Bus ถ้า Address นักศึกษาเห็น Address ข้างล่างไหมมี16เส้นเดินไปพร้อมกันเราก็เรียกว่า Address Bus การที่เดินไปเป็นกลุ่มเนี่ยทำให้เทคนิคในการออกแบบลายปริ้นหรือวงจรเป็นราคาขึ้นมานะนักศึกษานักศึกษาจะเห็นว่าเวลานักศึกษาซื้อเมนบอร์ดมาประกอบ CPU เท่ากันความเร็วเท่ากัน2กิก3กิกแต่พอเมนบอร์ดคนละรุ่นราคาต่างกันเยอะไหมเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าความเร็วในการส่งข้อมูลขนาดนี้เนี่ยในปัจจุบันนักศึกษาจะเห็นว่าสล็อต PCI มีความเร็ว800 1,200 เมก 400 เมกก็มีต่ำๆเลยก็400 800 1,000 1,200 ก็คือสปีดในการส่งข้อมูลเหล่านี้แหละถ้านักศึกษาจำได้นักศึกษาฟัง UFM บ่อยๆก็คงจำได้ขนาด UFM ยังมีความถี่แค่เท่าไหร่กับเท่าไหร่88ถึงเท่าไหร่เคยสังเกตไหม88ถึง108เมกะเฮิรตซ์แต่คอมพิวเตอร์เราวิ่งเท่าไหร่แล้ว400 800 1,000 เมก1,200 เมกซึ่งการเดินสายกับความถี่ขนาดนี้ถ้าเดินไลน์ปิ้นไม่ดีมันจะเกิดปัญหาอยู่ 2-3 อย่าง 1. Radiate คำว่า Radiate คือการแผ่กระจายคลื่นวิทยุอันที่ 2. การ Cross Talk
1: ก็คือสาย2เส้นมาขนานกันมาขนานกันเกิดความเป็นคาปาซิเตอร์เพราะงั้นโอกาสที่ข้อมูลจะข้ามช่องกันมีอันที่3 loss ลายปิ้นถ้าเดินสังเกตนักศึกษาไปดูเลยเมนบอร์ดขา data เขามีหักฉากไหมส่วนใหญ่เดินสายลายปิ้นมาแล้วหักเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยขา data ไม่มีเพราะถ้าหักพอหักฉากเมื่อไหร่สัญญาณวิ่งแหกโค้งนะมันจะรีดิเอทออกไปเลยเพราะนั้นการวางสายลายปิ้นออกแบบเนี่ยออกแบบมาแล้วทำให้ได้ความเร็วสูงราคาเมนบอร์ดหลายเมนบอร์ดแพงกว่าอะไรแพงกว่า CPU นะในบทนี้จะได้กล่าวถึงว่าไมโครโปรเซสเซอร์มีวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างไรปัญหานะเราตั้งปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่าเราจะนำไมโครโปรเซสเซอร์ตัวหนึ่งไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเช่นทรานซิสเตอร์หรือรีเลย์เพื่อให้ไปปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไปขับ LED เนี่ยขับ LED โดยตรงเราจะต่อขา Data ออกมาโดยตรงได้ไหมอย่างภาพนี้ขา Data D0 ของ Z80 เอามาต่อ R10K ไปขับทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วทรานซิสเตอร์นั้นไปขับรีเลย์ปิดเปิดหลอดไฟเลยอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้ไหมนักศึกษามองเผินๆ เป็นยังไงน่าจะได้ใช่ไหมอันนี้คือ IC อะไรอันนี้คือ IC อะไรครับไมโครอะไรไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อะไร Z80 คำถามก็คือเอาขา Data ของ Z80 มาต่อขับอุปกรณ์ภายนอกโดยตรงได้หรือไม่ได้เปล่าเอา LED มาต่อเลยได้ไหมไม่ได้นะผิดทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรขา Data คอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้แค่แสดงสถานะได้เท่านั้นเป็นไฮเป็นโลได้เอาลอจิกพอไปวัดส่งไฮมาเห็นเป็นไฮส่งโลเห็นเป็นโลแต่ไม่มีอำนาจในการขับกระแสพูดง่ายๆคือเอาไปขับไอ้อะนะไปต่อหลอดไฟให้ติดก็ไม่ได้ต่อ LED ให้ติดก็ไม่ได้เพราะกระแสเป็นยังไงมากน้อยมากเป็นแค่ระดับแรงดันมาให้เห็นแค่นั้นเองไปขับทรานซิสเตอร์ให้ออนได้ไหมไม่มีกำลังครับขับ LED ให้ติดก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงการเชื่อมต่อนะฉะนั้นการจะเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเราจะต้องใช้ IC port เป็นตัวอะไรเป็นตัวเชื่อมกับ CPUเป็นตัวขั้นน่ะขยายให้ลอจิกมีความแรงแรงพอที่จะไปขับทรานซิสเตอร์ได้ขับรีเลย์ได้นะไอ้ขับ LED ได้แล้วต่อยังไงแล้วจะเชื่อมต่ออย่างไรเราก็ต้องเอา IC ตัวหนึ่งมาขั้นกลางระหว่าง CPU กับอุปกรณ์ภายนอกเราเรียก IC นั้นว่า IC อะไรพอร์ตถ้าเป็นการส่งข้อมูลจากไมโครโปรเซสเซอร์ไปยังอุปกรณ์ภายนอกเราเรียกว่าพอร์ตอะไรพอร์ตเอาท์พุตพอร์ตเอาท์พุตจะทำหน้าที่อ่าน Data จากขาอินพุตทางด้านซ้ายมือส่งออกสู่ขาเอาท์พุตทางด้านอะไรขวามือนิยมใช้เบอร์อะไร373 374นะเบอร์จริงก็ตามนี้เบอร์จริงก็คือ 7CLS373CHS374 SN74 HC373 HCT373 ถือว่าเป็นซีรีส์อะไรเหมือนกันหมดเป็นซีรีส์373กับ374มาดูตัวอย่างกันต่อนี่เราก็เอาขาอะไรขา D0 ถึง D7 ของ CPU ต่อไปหาอะไรครับต่อไปหาพอร์ตเอาท์พุต D0 ถึง D7 เหมือนกันออกที่ขาอะไร Data D0 ที่มี7ออกที่ขา Q พวกนี้ที่เป็น Q ที่ใช้ชื่อว่า Q0 ถึง Q7 เพราะว่าโครงสร้างเขาทำมาจากอะไรนักศึกษาโครงสร้างทำมาจากอะไร D flip flop ไง D flip flop มีกี่ขามีขา D คือ input ใช่ไหมขา Q คือ output ขาสั่งส่งออกคือขาอะไร clock มาดูสิ นี่คือตัวอย่างของ IC อะไรตัวจริงของ IC

เราจะมาใช้เป็นพอร์ตหน้าตาอย่างนี้นะเดต้าชีตอย่างนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรไม่พูดยี่ห้อนะ Octal Transparent Latch อันนี้ T-State Output Octal D Type Flip Flop แสดงว่ามีกี่เบอร์

ใช่ไหมต่อมาพอร์ต input การเชื่อมต่อพอร์ต output เนี่ยจากไมโครโปรเซสเซอร์ส่งข้อมูลออกได้ก็จริงแต่การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์นั้นต้องอาศัยการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาด้วยนะถึงจะทำการประมวลผลได้เป็นยังไงได้สมบูรณ์เหมือนยกตัวอย่างเรื่องเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยถ้าไม่อ่านอุณหภูมิในห้องเข้ามาในอาคารเข้ามาปรับให้ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านเข้ามาพอร์ตที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเรียกว่าพอร์ตอะไร input port หรือ port input นะนิยมใช้เบอร์อะไร244หรือ245เช่นเบอร์ 74LS 244ดูตัวอย่างอันนี้สังเกตนะออคตอน8เหมือนกันออคตอนบัฟเฟอร์แสดงว่าข้างในมีบัฟเฟอร์กี่ตัว8ตัว and line diver line diver ก็คือขับไลน์ขับสายสัญญาณนั่นแหละนะwith try state output สังเกตหน้าพอร์ต input มีคำว่า defib for flash ไหมไม่มีต้องใช้อะไรเท่านั้น try state เท่านั้นหน้าตา IC ที่มาใช้ต่อก็ประมาณนี้นะตัวอย่าง IC ทีนี้พอเรามาต่อนักศึกษาสังเกตไหมว่าเราต่อแค่กี่จุด8จุดแสดงว่าใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งทีเนี่ยต่อเอาพุทอินพุตได้แค่กี่ตัว8ตัวมันใช่ไหมไม่ใช่ใช้ได้หลายตัวนะแล้วจะตัวชุดที่2ที่จะมาต่ออีก8 IO นี่ทำไงต่อขนานครับอันนี้เราย้ายอะไรมาข้างล่างนักศึกษาย้ายขา Data มาข้างล่างเห็นไหมอันนี้คือตัวต้นฉบับจริงๆเลยอันนี้คือชุดแรกที่เราเป็นยังไงนักศึกษาต่อออกไปพอเราจะมาเพิ่มเราก็เอา IC อีกตัวนี้มาวางลงแล้วก็ขาขนานกันเลย D0 ขนาน D นี่อะไร D0 ขนาน D0 D1 ต่อพ่วงเข้ากับเส้น D1 เลยเนี่ยที่ออกมาจาก CPU อะเส้นนี้ก็เส้นเดียวกันที่ต่อกับ U1 ใช่ไหม U2 เรามาเพิ่มก็คือเชื่อมไปเรื่อยๆ D3 กับ D2 กับ D2 D3 กับ D3 D4 กับ D4D5 กับ D5 D6 กับ D6 D7 กับ D7 ทั้งหมดกี่เส้น8เส้นถ้าตัวที่3มาทำไงเอา IC ตัวที่3มาต่อทำไงเอ้ยเสียงแว่วๆไม่รู้ใช่เหรอตัวที่3ก็ทำเหมือนกันวางเข้าไปแล้วก็ต่อสายนี่อีกกี่เส้นเหมือนกัน8เส้นก็คือขา D0 ถึง D อะไร D7 ขนานกันเลยนะนักศึกษาทีนี้ถ้าเราจะต่ออุปกรณ์ไปยังภายนอกเราต้องต่อ IC ผ่านอะไรพอร์ตนะครับเบอร์3อะไร373 373 374ทีนี้ปัญหาก็มีมาอีกก็คือว่านักศึกษาจะเห็นว่าขา data เนี่ยมีแค่8บิตก็คือ D0 ถึง D7ถ้านักศึกษาจะไปคอนโทรลอุปกรณ์อันนี้ครูยกตัวอย่างนะว่าเช่นไปเปิดปิดหลอดไฟสมมุตินี้นะจริงๆต้องต่อวงจรด้านนี้เพิ่มเยอะกว่านี้แต่หมายความว่าให้เห็นว่านี่คือไปเปิดหลอดไฟแค่นั้นนักศึกษาจะเปิดได้กี่จุด8จุดใช่ไหม8 output ซึ่ง CPU อ่ะถ้าเปิดได้แค่8 output มันจะใช้งานถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ไม่ใช่นะเราสามารถใช้ได้เป็นหลายร้อยหลายพันเลยแหละแล้ววิธีการเขาทำยังไงนักศึกษาคำตอบก็คือเพิ่มพอร์ตเอาท์พุตมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะติดต่อ IO ข้างนอกวิธีการต่อเขาก็จะขนานสาย Data ไอ้เจ้า D0 ถึง D7 เนี่ยนะ D0 มาต่อ D อะไรนักศึกษา D0 D1 ต่อ D1D2 ต่อ D2 นะไล่เข้ามาเรื่อยๆ D2 ต่อ D2 D3 ต่อ D3 D4 ต่อ D4 D5 ต่อ D5 D6 ตกD7 ต่อ D7

โดยวิธีนี้เราก็เพิ่มเอาพุทธออกมาได้ละเห็นไหมแต่เอาพุทธเท่านี้ที่เพิ่มมาเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาตามมาอีกซึ่งเราต้องตามแก้ปัญหาคืออะไรนักศึกษาสมมติว่าเราส่ง Data ออกเราต้องการเปิดหลอดไฟ8หลอดนี้ส่วนชุดข้างล่างเนี่ยเราไปเปิดอะไรควบคุมแอร์แล้วกันแอร์ทั้งหมดกี่ตัวนักศึกษา8ตัวการเปิดนักศึกษาต้องให้ลอจิก1ออกมาให้ทุกตัวเป็นลอจิกไรหมด1 1 1 1 1 1 1 1หลอดไฟติดปึ้มทันทีเลยทั้งหมดกี่หลอดนักศึกษา8หลอดแต่ถามว่าในขณะเดียวกันที่สายที่ขนานกันเนี่ยไอ้เจ้าลอจิก1ทั้ง8ตัวมาปรากฏข้างหน้าของพอร์ตที่2มั้ยโอ้โทษทีต้องเขียนเป็นลอจิกอะไรลอจิก1ดินะลอจิก1ทั้งหมดเนี่ยก็จะมาเป็นยังไงปรากฏที่นาย4ตัวนี้ด้วยในเมื่อปรากฏที่นาย4ตัวนี้ด้วยมันก็ถูกส่งออกมาให้เปิดตัวนี้ด้วยแปลว่าสั่งเปิดหลอดไฟ8หลอดเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เปิดตามไปด้วยซึ่งถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะต้องมีการแยกกันแล้วการแยกทำยังไงอ่ะย้ำนะที่กำลังพูดนี้เป็นหลักการเพื่อที่จะเข้าไปของจริงยังไม่ของจริงที่ใช้งานจริงนะแต่เราพูดหลักกันก่อนวิธีการแก้ของเราก็คือเราเพิ่มอะไรเข้าไปนักศึกษาเพิ่มสวิตช์เข้าไปข้างในมันสวิตช์เข้าไปอย่างนี้สวิตช์ทั้งหมดกี่ตัวนักศึกษาสวิตช์ทั้งหมดก็จะต้อง8ตัวเหมือนกันตัวล่างเหมือนกันพอตัวล่างเหมือนกันก็ใส่สวิตช์เข้าไปกี่ตัว8ตัวเหมือนกันใส่สวิตช์เข้าไปเสร็จเราทำไงครับเอาเชือกมาไว้หนึ่งกระตุกเอาเชือกมัดรวมสวิตช์ทั้ง8ตัวเนี่ยแล้วก็ห้อยปลายมันมาตรงนี้อันนี้เหมือนกันมัดรวมสวิตช์ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวห้อยปลายนี้พอจะสั่งเปิดไฟเอามือมากระตุกตัวนี้สับจึ้งลงสวิตช์ทั้ง8ตัวเป็นยังไงลงสับลงเพราะงั้นลอจิก1ก็ผ่านออกมาด้านนี้ออกมาด้านนี้ได้หลอดไฟด้านนี้ก็ติดแต่แอร์ข้างล่างเนี่ยสวิตช์ยังเป็นยังไงอยู่นักศึกษายังยกอยู่อ้าอยู่เพราะงั้นลอจิก1ออกมาสั่งได้ไหมไม่ได้พอเราจะสั่งปิดแอร์ไอ้สั่งเปิดแอร์บ้างแต่ไม่เปิดไฟเราก็ให้ลอจิก1มาแล้วก็สับสวิตช์ตัวล่างส่วนตัวบนเนี่ยสวิตช์มันยังคงยกอยู่มันไปยุ่งได้ไหมไม่ได้นะอันนี้คือหลักการอย่างหนึ่งโดยวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นยังไงขยายเจ้าพอร์ตตัวนี้ไปเป็นร้อยตัวพันตัวได้ไหมได้นะจะพอร์ตที่3พอร์ตที่4ก็คือเอาไอ้สาย D0 ถึง D7 เนี่ยเข้าหน้าอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วที่เอาท์พุตมันก็ต่อไปควบคุม IO ตามที่เราต้องการนะที่พูดนี่คือพูดในเชิงเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบว่าอะไรการที่จะส่งเอาท์พุตออกไปเนี่ยแบ่งกันคนละอะไรคนละเวลาวินาทีที่1แบ่งมาคุมหลอดไฟวินาทีที่2แบ่งมาคุมอะไรเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยวิธีการคืออย่างนี้ซึ่งในทางวิชาการสื่อสารเขาจะเรียกตัวนี้ว่า time multiplex การ multiplex มีอยู่2 อย่างนะ frequency multiplex กับ time multiplex time multiplex ก็คือแบ่งเวลากันแบ่งเวลากันใช้งานแบ่งเวลากันทำงานซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยที่อธิบายเนี่ยเป็นการอธิบายหลักการในความเป็นจริงแล้วของที่มาจะมาใช้จริงก็มีความแตกต่างนะอันดับแรกความแตกต่างคือยังไงอันดับแรกคือพอเราสับสวิตช์มานะลอจิกมาปรากฏ1ที่นี่ถ้าในความเป็นจริงเรายกสวิตช์ไอ้1ที่นี่ยังค้างไว้ไหมพูดถึงว่าถ้าเป็นสวิตช์อย่างเดียวไม่1ก็หายไปด้วยแต่อุปกรณ์ที่เราจะมาทำนี้มีคุณสมบัติการสับสวิตช์ดึงลอจิกซะ

มือไปออกขวามือก็จริงแต่พอยกสวิตช์แล้วลอจิกข้างหน้าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามลอจิกด้านขวามือยังคงเป็นอะไรเหมือนเดิม1เหมือนเดิมคือคงสภาพครั้งสุดท้ายไว้อ่ะเขาเรียกอาการนี้เรียกว่า latch and hold latch and hold คือถือค้างไว้นะสิ่งที่สองด้านหน้าเนี่ยต่อเข้าไปเยอะๆต่อสายพวกนี้เข้าไปเยอะๆ IC หลายๆตัวเนี่ยถามว่าความต้านทานนี่ควรจะต่ำลงไหมตามหลักที่เราเรียนมาความต้านทานต่อขนาดกันในตัวต้องต่ำลงแต่อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยความต้านทานจะต้องสูงมากจนเสมือนว่าขาดเรียกว่าไฮเซตจนเสมือนว่าขาดวงจรคือจะต่อเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ไปดรอปแรงไฟที่เป็นลอจิกโวลต์5โวลต์ออกมาเนี่ยให้ตกลงนะอันนี้คุณสมบัติข้อที่2 high input impedance นะสิ่งต่อมาที่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรที่จะไม่ตรงกับเรื่องของสวิตช์นักทีเดียวก็คืออะไรเจ้าตัวสัญญาณที่มากระตุกเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนักศึกษาจะเอามือเอาพวกเราเอาปริชาติมานั่งคอยกระตุกเอาสิริบุตรมากระตุกอีกตัวนี่ได้ทำงานไหมไม่สิ่งที่จะมากระตุกมันก็คือสัญญาณทางไฟฟ้าอาจจะเป็นไฮหรือเป็นอะไรโลก็ได้สัญญาณเหล่านี้เรียกว่าอะไรนักศึกษาD0 ถึง D7 เนี่ยเรียกว่าสัญญาณอะไร data สัญญาณ data นะที่แปลว่าข้อมูลถ้าเส้นเดียวเขาเรียกเป็น signal แต่ถ้ามันไปเป็นกลุ่มอย่างนี้เนี่ยสังเกตครูจะพูดบ่อยๆไปเป็นกลุ่มอย่างนี้ไปทีเป็น 7-8 เส้นหรือ16เส้นจะมีต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรนักศึกษา bus data bus data bus ทำหน้าที่อะไรนักศึกษาส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลแต่ละเส้นนี้ส่งได้กี่สถานะข้อมูลที่ไปในเส้นนี้แต่ละเส้นเนี่ยมีกี่สถานะเอาครูสับขาหลอกเฉยนะก็อะไรเหมือนเดิมไฮกับอะไรไฮกับโลเหมือนเดิมนั่นแหละอันที่สองถ้าเราไปตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยครูถามว่าถ้าเรามิเตอร์มาวัดขาไหนขาไหนเดียเอาตัวนี้แล้วกันวัดเส้นนี้ D6 อีกข้างหนึ่งวัด D7 ถามว่าความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่คิดความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่นักศึกษาเข็มมิเตอร์ไม่ควรจะกระดิกเลยความต้านทานต้องประมาณอินฟินิตี้ถ้าเมื่อไหร่ความต้านทานขึ้นแสดงว่าสาย2เส้นนี้เป็นยังไงกันช็อตกันนะถ้ามันช็อตกันแน่นอนจะส่งข้อมูลเข้านี่ไอ้นี่ก็รั่วมาทางนี้ไอ้นี่ก็รั่วมาทางนี้เพราะงั้นวัดระหว่างเส้นแล้วไม่ควรจะมีความต้านทานขึ้นก็คือต้องขาดออกจากกันทีนี้บังเอิญเขาเอาเครื่องมาซ่อมสมมติว่าเราซ่อมได้นะเราไปเรียนการซ่อมแล้วปรากฏว่าสัญญาณหายไปเส้นหนึ่งครูถามว่าเท่ามิเตอร์วัดตรงนี้ล่ะข้างหนึ่งวัด D0 ที่อยู่หน้า CPU อีกเส้นหนึ่งโยงมาตรงนี้มาวัดอยู่ตรงนี้เลยความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่กรณีนี้ความต้านทานควรจะเป็นเท่าไหร่วัดสายไฟเส้นเดียวกันน่ะความต้านทานต้องเท่าไหร่นักศึกษา0โอห์มก็ที่สอนเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานไงตั้งอาคูณ1วัดสายขาดไม่ขาดในเมื่อ data 0เส้นนี้กับ data 0หน้าพอร์ตตัวนี้เป็นเส้นเดียวกันความต้านทานก็ควรอยู่ใกล้เคียงที่กี่โอห์ม0โอห์มแล้วพอร์ตเทอร์ตี้100อ่ะสมมติต่อ IC นี้ไป100ตัวล่ะความต้านทาน D0 กับ D0 ของตัวที่100ควรจะเป็นยังไงเหมือนกันศูนย์โอห์มเหมือนกันนะตรงนี้

มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะทีนี้เราก็จะมาดูต่อว่าไอ้เจ้าวงจรที่จะใช้เนี่ยจดหรือยังครับตรงนี้ตรงมิเตอร์นี่จดแล้วนะจะได้ขึ้นรูปใหม่

การส่งข้อมูลเนี่ยถามว่าถ้าเราจะเอามือมากระตุกมันไม่ทันเพราะนั้นที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นมาคืออะไรวงจรที่ทำหน้าที่บอกว่าจะติดต่อกับพอร์ตไหนนักศึกษาจะไปควบคุมอุปกรณ์เนี่ย IC ต่อได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะนักศึกษาจะเป็นยังไงจะต้องมีวงจรเพิ่มขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งเรียกว่าวงจรดีโคดพอร์ต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนถ้าให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุด

0: ของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็นR12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควร

ที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
1: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลง

0: างให้ตัวใหญ่เพื่อโอมพับพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
3: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเราไม่ได้ใช้งานแค่คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะที่เป็น stand alone นั่นหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วเราไม่มีการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆหรือว่าระบบใดๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้เราใช้งานจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ดีนะครับอุปกรณ์device ต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายภายในนะครับภายในองค์กรภายในบ้านนะครับภายในสำนักงานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งระบบเครือข่ายภายนอกนะครับนั่นก็คือการเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับกับวิธีการนะครับในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับนะครับในการต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของ

การเข้าใจนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นนะครับแน่นอนครับเราก็จะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารก่อนนะครับสำหรับองค์ประกอบของการสื่อสารนั้นนะครับก็จะมีผู้ส่งนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับก็เห็นนะครับว่าถ้าผู้ส่งสารเราใช้แทนคอมพิวเตอร์ต้นทางนะครับแล้วก็ผู้รับสารนั้นนะครับเราใช้แทนคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับซึ่งผู้ส่งกับผู้รับนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับผู้ส่งก็เป็นผู้รับได้แล้วก็ผู้รับก็เป็นผู้ส่งได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มีสื่อกลางสื่อกลางที่ว่านะครับก็อาจจะเป็นใช้สายที่เป็นมีเดียก็ได้นะครับสายเคเบิลก็ได้นะครับสายเคเบิลก็ตั้งแต่เคเบิลที่ว่าเป็นลักษณะทองแดงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเคเบิลใยแก้วนำแสงก็ได้นะครับอุปกรณ์ไร้สายก็ได้อันนี้ก็คือสื่อกลางนะครับไร้สายก็อย่างเช่นพวกใช้คลื่นไมโครเวฟใช้คลื่นวิทยุนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับสื่อกลางเราไม่จำกัดจะเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเช่นสื่อกลางที่เป็นสายหรือว่าสื่อกลางที่เราควบคุมไม่ได้มองไม่เห็นนะครับก็อุปกรณ์พวกไร้สายต่างๆนะเราก็ถือว่าเป็นสื่อกลางทั้งสิ้นนะก็ทำให้เครื่องส่งนะครับผู้ส่งกับผู้รับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่า data นั้นก็คือข้อมูลที่ผู้ส่งส่งไปหาผู้รับนะครับหรือข้อมูลจากผู้รับส่งมาหาผู้ส่งนะครับนั้นข้อมูลก็อยู่ผ่านสื่อกลางนะครับนะก็มีข้อคำถามว่าถ้าเรามีองค์ประกอบแค่ผู้ส่งผู้รับนะครับข้อมูลสื่อกลางนะครับถามว่าการสื่อสารนั้นนะครับสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับคำตอบนะถ้าเรามีองค์ประกอบ4อย่างนะครับก็คือผู้ส่งผู้รับสื่อและก็ข้อมูลแน่นอนครับเราสามารถสื่อสารกันได้นะครับแล้วถามว่าประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้ในที่นี้หมายถึงนะครับถ้าเกิดผู้ส่งนะครับสมมุติว่าเราคุยกันแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องส่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องรับนะคุยกันแล้วกันนะครับว่าจะคุยกันเรื่องเอาง่ายๆเอาเป็นอย่างเช่นคุยกันเรื่องหัวหินนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ส่งนั้นส่งข้อมูลเรื่องหัวหินมาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผู้รับเข้าใจว่าผู้ส่งคุยกันด้วยภาษาไทยเห็นนะครับว่ามีข้อมูลเหมือนกันนะครับมี data ส่งมาเหมือนกันเป็นข้อมูลเรื่องของหัวหินนะครับแต่ว่าผู้ส่งนะครับดันใช้ภาษาอังกฤษส่วนผู้รับดันใช้ภาษาไทยแล้วถามว่าเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือที่เราต้องมาคิดกันเพราะแล้วองค์ประกอบการสื่อสารผู้ส่งผู้รับข้อมูลสื่อกลางทำให้สามารถการสื่อสารสามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ประสิทธิภาพนั้นต้องมีคนที่มาควบคุมนะครับหรือต้องมีนโยบายหรือต้องมีตัวกำกับควบคุมนะครับซึ่งตัวกำกับควบคุมนะครับหรือว่ารูปแบบในการสื่อสารนะครับจะสื่อสารในรูปแบบไหนตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวข้อกำหนดนะครับว่าด้วยการสื่อสารของอุปกรณ์ต้นทางกับอุปกรณ์ปลายทางให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราได้ยกตัวอย่างผู้ส่งนะครับส่งข้อมูลเรื่องหัวหินไปหาผู้รับนะครับพอเรามีโปรโตคอลมากำหนดนะครับโปรโตคอลก็จะกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งเป็นอะไรผู้รับเป็นอะไรนะครับสื่อที่ใช้สื่ออะไรสายหรือว่าไร้สายนะครับแล้วก็ข้อมูลเป็นข้อมูลเรื่องอะไรนะครับและภาษาที่ใช้ภาษาอะไรนะครับภาษาอังกฤษก็อังกฤษภาษาไทยก็ภาษาไทยแน่นอนครับพอเรามีโปรโตคอลมากำหนดในส่วนขององค์ประกอบการสื่อสารนั้น

จะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปแบบขององค์ประกอบการสื่อสารนะครับก็จะต้องมีองค์ประกอบที่5เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของข้อกำหนดหรือว่าข้อตกลงในการสื่อสารนะครับก็เป็นลักษณะเป็นนามธรรมแต่ว่าเราต้องทำตามอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอลในการสื่อสารคราวนี้พอพูดถึงข้อกำหนดในการสื่อสารก็มานำมาสู่ในเรื่องของโทโปโลจีนะครับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับหรือระบบเครือข่ายต่างๆก็ดีนะครับเราก็จะพูดถึงโทโปโลจีนะครับซึ่งโทโปโลจีนี้นะครับหมายถึงโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนะว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับระบบที่เกิดจากการนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมาใช้นะครับก็คืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวิตช์อุปกรณ์ฮับนะอุปกรณ์เราเตอร์ต่างๆนะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับการใช้สายนะครับว่าง่ายๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการต่อทั้งหมดนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของโทโปโลจีนะครับตรงนี้เป็นลักษณะเป็นฟิสิคอลนะครับก็หมายถึงว่าเป็นในเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าต่อระบบเครือข่ายแน่นอนครับในการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียนอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของการต่อเราก็จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโทโปโลจีนะครับโทโปโลจีก็คือเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กหรือว่าการต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเราจะใช้สวิตช์เราจะใช้ฮับเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราจะใช้สื่อกลางรูปแบบไหนนะครับจะเป็นสาย STP จะเป็นสายทวิตแพร์หรือว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับก็อยู่ในส่วนของโทโปโลจีทั้งสิ้นส่วนที่2นะครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลนะครับเรื่องของการคอนฟิกเรชันหลังจากที่เราต่อเน็ตเวิร์กแล้วทำยังไงนะครับเน็ตเวิร์กของเรานั้นจะสามารถสื่อสารกันได้เชื่อมต่อกันข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตรงนี้เน็ตเวิร์กก็จะพูดอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือโทโปโลจีกับโปรโตคอลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโทโปโลจีนั้นก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อสายการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กกับอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถสื่อสารกันได้คราวนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือโทโปโลจีแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับขออภัยครับแบบแรกก็จะเป็นลักษณะเป็นริงนะครับแบบริงก็จะเป็นลักษณะเป็นวงแหวนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคุณลักษณะของโทโปโลจีแบบริงนั้นนะครับทุกเครื่องนะครับจะเห็นนะครับว่าต่ออยู่ในวงแหวนนะครับเครื่องที่1เครื่องที่2 3 4 5นะครับถ้าเราพูดถึงโทโปโลจีแบบริงนะครับเรานึกถึงวงเวียนนะครับเห็นนะครับว่าเวลาเราขับรถเข้าวงเวียนเราจะต้องวนซ้ายนะครับวนซ้ายข้อดีของแบบริงก็คือนะครับข้อมูลจะชนกันยากนะครับเพราะว่าวิ่งทางเดียวนะครับถ้าเรานึกง่ายๆก็เหมือนเราเข้าวงเวียนนะครับวงเวียนเราก็เข้าวงซ้ายนะครับออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการชนกันของข้อมูลก็จะยากทำให้แบบริงนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือของเน็ตเวิร์กค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่ไม่นิยมก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็วนะครับก็ต่ำนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของลิงนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น address ที่1นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่1นะครับจะติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่5นะครับถ้าเป็นการสื่อสารแบบลิงนี้แน่นอนครับเราก็ต้องข้อมูลจากเครื่องที่1ต้องผ่านเครื่องที่2เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะเป็นวงเวียนเป็นวงแหวนไปนะครับผ่านเครื่องที่3เครื่องที่4ค่อยมาถึงเครื่องที่5นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเครื่องที่5จะติดต่อกับเครื่องที่4ไม่ใช่ข้อมูลจะวิ่งจาก5ไป4เลยนะครับเครื่องที่5ก็ต้องผ่านเครื่องที่6เครื่องที่1นะเครื่องที่2 3กว่าจะไปถึง4นะครับแน่นอนครับทราฟิกที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์คที่เป็นโทโปโลจีแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นทีเดียวนะครับก็เลยทำให้ความเร็วนะครับก็ถ้าปัจจุบันก็ถือว่าต่ำนะครับก็ประมาณ10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะการสื่อสารภายในระบบลิงถัดจากนั้นมานะครับก็จะเป็นโทโปโลจีแบบบัสนะครับแบบบัสถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับเขาก็จะมีเส้นบัสนะครับ1เส้นที่เป็นเส้นกลางนะครับแล้วคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะต่อจากบัสไปนะ

แบบบัสนี้นะครับก็สื่อสารกันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับตรงที่ว่าข้อมูลไปหาเครื่องนะครับของใครของมันได้เลยนะครับแล้วระบบบัสนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นแบ็กโบนนะครับเราก็ดึงเส้นบัสเส้นใหญ่นะครับเป็นแบ็กโบนในองค์กรนะครับส่วนเครื่องเหลือก็แถบจากระบบบัสตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็คือที่เราใช้ปัจจุบันนี้เราใช้แบบ Star Topology นะครับในส่วนของ Network ภายในบ้านนะครับภายในสำนักงานเราก็ใช้แบบ Star Topology นั่นก็หมายความว่าเรามีตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ตัวกระจายสัญญาณนะครับเราเรียกอุปกรณ์กระจายสัญญาณว่าคอนเซนเทเตอร์นะครับก็มีตัวอุปกรณ์ที่ชื่อมันชื่อว่าฮับนะครับฮับนี้ก็คืออุปกรณ์คอนเซนเทเตอร์ก็หมายถึงว่าตัวกระจายสัญญาณให้แต่ละเครื่องสามารถสื่อสารกันได้นะครับข้อดีของแบบ Star ก็หมายถึงว่าถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหานะครับเครื่องอื่นๆก็ยังสามารถสื่อสารกันได้นะครับสายจากเครื่องหนึ่งขาดนะครับเครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนี้ล่มนะครับหรือว่าช็อตหรือมีปัญหานะครับเน็ตเวิร์กก็จะไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการเชื่อมต่อสายมาอย่างที่อุปกรณ์ฮับนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ฮับเราก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็จะไปใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าสวิตช์นะครับซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆฮับนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของการสื่อสารภายในหรือว่าการส่งข้อมูลนั้นแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็คือโทโพโลจีแบบสตาร์ซึ่งเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเมชโทโพโลจีนะครับหรือว่าโทโพโลจีแบบตะข่ายจะได้ว่าเครื่องอุปกรณ์หนึ่งเครื่องนะครับมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้หลายทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในทางของอินเทอร์เน็ตที่ใช้นะครับในแต่ละตัวนะครับอุปกรณ์เราเตอร์แต่ละตัวก็จะวิ่งหานะครับเส้นทางที่นะครับดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมชโทโพโลจีนะครับก็จะไกลตัวนิดนึงเพราะว่าอยู่บนเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นตะข่ายนะครับถ้าเราดูรูปก็เห็นนะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนี้นะครับมีเน็ตเวิร์กหลายทางนะครับถ้าทางใดทางหนึ่งล่มทางหนึ่งก็ยังมีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเมชนะครับจากเมชเสร็จก็จะเป็นเรื่องของทรีโทโพโลจีนะครับนะก็วงนี้ออกมาแยกเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะอินเทอร์เน็ตจะใช้นะครับงั้นเมชโทโพโลจีทรีโทโพโลจีนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นของ ISP เป็นของผู้ให้บริการนะครับที่ในเรื่องของการออกแบบโทโพโลยีส่วนนี้นะครับส่วนผู้ใช้งานอย่างเรานั้นนะครับเราก็ใช้ตั้งแต่ Star Topology นะครับเป็นต้นมานะครับที่ใช้ในองค์กรของเรานะครับคราวนี้ในการใช้งานเครือข่ายของเรานั้นนะครับพอเราติดตั้งเสร็จปั๊บเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่เราใช้งานนั้นก็จะเป็นโปรโตคอลTCP/IP นั่นหมายถึงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายนะครับจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับให้เรานึกถึงโทรศัพท์ของเรานะครับจะเห็นนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเรานั้นนะครับจะเป็นมือถือก็ดีหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานก็ดีจะต้องมีหมายเลขเดียวในโลกนี้นะครับจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับเพราะถ้าซ้ำกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นการ copy นะครับก็แสดงว่ามีเครื่องสำเนาเครื่องเราออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับบนระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนระบบเครือข่ายนะครับก็จะใช้รูปแบบเดียวกันนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนระบบเครือข่ายนะครับต้องมีหมายเลขประจำเครื่องหมายเลขประจำเครื่องนั้นเราก็เรียกว่าเป็น address เนื่องจากว่าโปรโตคอลที่เราใช้นะครับเป็น TCP/IP นะครับ Transmission Control Protocol นะครับเป็นโปรโตคอลที่มีการระบุเส้นทางที่แน่นอนนะครับมีการควบคุมแพ็คเกจต่างนะครับมีความเชื่อถือสูงนะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็น IP หรือว่า Internet Protocol นะครับก็เป็นโปรโตคอลที่อินเทอร์เน็ตใช้งานนะครับหมายเลขประจำเครื่องนั้นเราก็เลยเรียกว่า IP address นะครับซึ่งลักษณะของหมายเลข IP address นั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข4ชุดด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น W X Y Z นะครับซึ่งแต่ละชุดนั้นมีจุดขั้นระหว่างกลางคราวนี้เราลองมาดูมาตรฐานนะครับของ IP address

ในปัจจุบันนั้นนะครับเราจะใช้ IP address นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่4นะครับก็หมายถึงว่ามีตัวเลข4ชุดเราก็จะเลยเรียกว่าเป็น IPv4 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แทบจะไม่เพียงพอแล้วนะครับก็มีการพัฒนาเป็น IPv6 นะครับหรือ IPv เวอร์ชันที่6นะครับตรงนี้ซึ่งจะใช้แล้วนะครับในส่วนของ ISP นะครับส่วนผู้ใช้เราก็ยังใช้ในส่วนของ IPv4 อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็น IP ขนาด32บิตนะครับนะก็หมายความว่าตัวเลข1ชุดนั้นนะครับเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตนะครับถ้า4ชุดก็8คูณ4เท่ากับ32บิตนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการกำหนดหมายเลข IP นะครับในส่วนหมายเลข IP นั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือnetwork address นะครับส่วนที่2ก็คือ host address นะครับหรือถ้าเราเรียกอีกอย่างนึงก็คือหมายเลขเครือข่ายนะครับส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือหมายเลขเครื่องหมายเลขเครือข่ายนะครับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายนั้นต้องมีหมายเลขเดียวกันนะครับจึงจะสื่อสารกันได้ส่วน host address หรือว่าหมายเลขเครื่องนะครับห้ามซ้ำกันนะครับเพราะว่าหมายเลขเครือข่ายเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นหมายเลข host ต้องมีซ้ำกันเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันก็จะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับเรามาดูรูปแบบหมายเลข IP นะครับในการกรอกหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเวลาเรากรอกเราจะกรอกด้วยเลขฐาน10นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแต่เวลาโปรแกรมทำงานนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ปัจจุบันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับก็จะมีระบบตัวเลขนะครับหรือมีสภาวะอยู่2สภาวะด้วยกันนะครับก็คือสภาวะลอจิกต่ำนะครับซึ่งเราเรียกว่าโลแล้วก็สภาวะลอจิกสูงนะครับที่เราเรียกว่าไฮนะครับเราก็เลยแทนสภาวะลอจิก0นะครับแทนลอจิกต่ำนะครับแล้วก็1แทนสภาวะลอจิกไฮหรือว่าลอจิกสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานปัจจุบันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลก็จะมีระบบเลขฐาน2เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะแล้วเรากรอกด้วยเลขฐาน10จริงนะครับแต่เวลาเครื่องทำงานก็จะทำงานด้วยเลขฐาน2นะครับอันนี้ก็มีการแปลงระบบเลขฐาน10นั้นเป็นเลขฐาน2นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ1 1แล้วก็0อีก6ตัวนะครับอันนี้ก็คือคราวนี้ในส่วนของการแปลงเลขฐาน2นั้นแปลงอย่างไรนะครับเราก็ดูหลักของเลขฐาน2นะครับอันนี้วิธีการแปลงเป็นเลขฐาน10นะครับก็เห็นนะครับว่าหลักก็1 2 4 8 16 32 64นะครับถ้าเราได้เลขฐาน2มานะครับหลักที่เป็น1ก็คือหลักที่128กับหลักที่64นะครับที่เป็นลอจิก1แล้วก็2ตัวนี้รวมกันนะครับก็เป็น192นะครับตรงนี้วิธีการคำนวณตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเลขฐาน2นะครับแล้วก็IP เวอร์ชัน4ของเรานะครับนะ IP เวอร์ชัน4ของเรานั้นนะครับอย่างที่แถบบาร์สีเหลืองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะบอกว่าใน1หมายเลข IP นั้นจะประกอบด้วย2หมายเลข1ก็คือ network 2ก็คือ host นะครับตัวเลข4ชุดนั้นนะเป็นตัวเลขชุดละ8บิตนะครับถ้าเรา8คูณ4ก็เท่ากับ32เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสโคปของ IP เวอร์ชัน4ก็ทั้งหมด32บิตนะครับอัน4ชุดแม็กซิมัมนะครับชุดแรกนะครับเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตถ้าเราเอา2ยกกำลัง8นั่นหมายความว่าเราเอา2คูณกัน8ครั้งนะครับไม่ใช่2คูณ8นะ2คูณกัน8ครั้งนะครับเราจะได้ตัวเลขมาก็คือ256นะครับแต่นะครับอย่าลืมนะครับระบบตัวเลขเรานับ0ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่าสูงสุดที่ได้ก็คือ255เห็นนะครับแม็กซิมัมก็คือเต็มที่ก็คือ255นะครับนี่คือตัวเลขชุดแรกชุดที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วตัวเลขฐาน10ที่เราจะกรอกให้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเลขฐาน10ไม่เกิน255นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ไบนารี่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลอจิก1ทั้งหมดนะครับก็จะมีหลักนะครับ1 2 4 8 16 32 64 128ถ้าเป็น1ทั้งหมดก็คือ255นะเราลองดูตัวอย่างการกรอกตัวอย่างหมายเลข IP 172 16 122 204นะครับพอเราคอมไพล์หรือว่าแปลงเป็น

เลขฐาน2นะครับก็จะเป็นเลขฐาน2ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือที่คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลนะครับจากตัวเลข IP เยอะๆนะครับที่เราเห็นนะครับว่ามีตัวเลข4ชุดแต่ละชุดเราสามารถกรอกได้ถึง255เราไม่ใช่อยู่

เลข IP address นะครับก็กำหนดเป็นกลุ่มมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับก็มีคลาส A คลาส B คลาส C คลาส D และก็คลาส E นะครับแต่ที่เราใช้จริงๆในการใช้งานก็จะเป็นคลาส A B และก็ C นะครับส่วน D E แล้วก็สงวนนะครับคราวนี้การแบ่งคลาสนั้นแบ่งอย่างไรนะครับการแบ่งคลาสนั้นเราก็จะแบ่งคลาส A นะครับตัวเลขชุดแรกนะครับก็จะเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กนะครับส่วนอีก3ชุดหลังนะครับก็จะเห็นนะครับว่า3ชุดหลังนั้นก็จะเป็นโฮสต์นะครับตัวเลข3ชุดหลังเป็นตัวบอกหมายเลขโฮสต์คลาส B ก็จะใช้ตัวเลข2ชุดแรกนะครับเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กอีก2ชุดหลังเป็นหมายเลขโฮสต์คลาส C นะครับก็จะใช้3ชุดแรกนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะสุดท้ายก็จะเป็นโฮสต์นะครับคลาส D ก็เป็นมัลติคลาสนะครับเราไม่ได้นำมาใช้งานส่วนคลาส E ก็ไม่ได้ใช้นะครับสงวนไว้นะครับเรามาดูวิธีการกำหนดนะครับอย่างคลาส A นะครับคลาส A วิธีการกำหนดนะครับเราจะกำหนดแน่นอนครับแรงแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วย1นะครับเราจะไม่เริ่ม0เพราะว่าถ้าเป็น0กับ255นั้นนะครับเขาสงวนไว้ใช้งานนะครับ0ก็จะเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์ก255ก็จะเป็นในเรื่องของบอร์ดคลาสไปนะครับฉะนั้นหมายเลขแรกเราก็เริ่มหมายเลขที่1นะครับก็เห็นนะครับว่า0NNNN นับมาถึง N ก็จะเป็น126พอดีนะครับพอถ้าคลาส B นะครับเขาจะใช้วิธีการชิปเลื่อนลอจิกนะครับจาก0เลื่อนไป1สเต็ปนะครับแล้วก็แทนบิตถัดมาเป็นลอจิกที่เป็น1นะครับแล้วถ้าเรานับตัวเลขชุดแรกนะครับแรงของคลาส B ก็จะอยู่ที่128ถึง191จะเห็นนะครับว่าคลาส A 1ถึง126คลาส B 128ถึง191 127มันหายนะครับสาเหตุที่127หายเพราะว่านะครับเขาถูกสงวนไว้ให้เป็นรูปแบ็ก IP นะครับก็เป็นหมายเลขที่ใช้ในการสื่อสารภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคลาส C นะครับที่มีการใช้งานนะครับคลาส C ก็ชิปเลื่อนนะแล้วก็แทนบิตที่ว่างนั้นด้วยลอจิก1ก็จะเป็น110แล้วก็ NNN นะครับถ้าเรานับเราก็จะได้แรงของคลาส C ก็จะเป็น192ถึง223เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นหมายเลข IP คุณผู้ชมก็สามารถบอกได้เลยว่าหมายเลข IP นั้นเป็นคลาสอะไรนะครับยกอย่างเช่น192นะครับเรารู้เลยว่าตัวเลขแรกที่ขึ้น192นั้นเป็นคลาส C 202นะครับเป็นคลาส C 172ก็อยู่ในช่วงของคลาส B นะครับคลาส B ก็คือ128ถึง191ตรงนี้เราก็รู้คลาสเลยนะครับหรือว่า10อันนี้ก็คือคลาส A แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลาสของ IP นะครับอันนี้ก็แสดงวิธีการนับนะครับ1ถึง126นะครับคลาส A นะครับ128ถึง191นี่คือคลาส B นะครับก็จะใช้บิต2แรกนะครับคลาส A 1บิตนะครับคลาส B ก็2บิตนะครับส่วนคลาส C ก็จะ3บิตนะครับก็คือใช้วิธีการชิปนะครับบิตมาแล้วก็แทนบิตที่ว่างนั้นด้วยลอจิก1นะครับตรงนี้คงจะทราบนะครับเรื่องของหมายเลข IP address นะครับอันนี้ก็คือจำนวนเครื่องในแต่ละหมายเลขนะครับพอเราต่อเน็ตเวิร์กแล้วเราต้องกำหนดหมายเลข IP ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราคราวนี้ในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรของเรานั้นนะครับเน็ตเวิร์กที่เราวางไว้นะครับในวงเครือข่ายของเรานั้นเราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์กี่เครื่องนะครับมีคอมพิวเตอร์มากที่สุดกี่เครื่องแล้วเราจะออกแบบเครือข่ายของเรานั้นรองรับกี่เครื่องนะครับถ้าอยู่ในที่พักอาศัยเราคงไม่ถึง200เครื่องนะครับเราก็สามารถใช้คลาส4ได้นะครับเพราะคลาส C มีจำนวนเครื่องในเครือข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันได้สูงสุด254เครื่องถ้าคลาส B ก็มาโหฬารเลยนะครับก็ 64,000 กว่าเครื่องยิ่งคลาส A ก็ยิ่งมากมายมหาศาลก็16ล้านกว่าเครื่องนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะครับเน็ตเวิร์กของเราว่านะครับเราจะใช้หมายเลขเน็ตเวิร์กในองค์กรที่รองรับจำนวนเครื่องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับนะส่วนนี้ก็คือเน็ตเวิร์ก
ะครับก็จะเห็น

ครับว่าคอมพิวเตอร์ฝั่งหนึ่งเป็นคัส A ก็คือฝั่ง E1 นะครับก็จะเป็น10นะเห็นว่าขึ้นต้นด้วย10หมดนะครับฝั่งหนึ่งเป็น Ethernet 0นะครับก็เป็น172นะครับถ้าเราดูนะครับฝั่ง172 172นี้เป็นคัส B คัส B จะใช้ตัวเลข2ชุดนะเป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับก็ 172.16 เห็นนะครับว่าหมายเลขเน็ตเวิร์กนั้นจะเป็น 172.16 ส่วนหมายเลขเครื่องนะครับก็อีก2ชุดที่เหลือต้องไม่ซ้ำกันนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็น 12.12 ส่วนฝั่ง E1 นะครับเห็นนะครับว่าขึ้นต้นด้วยหมายเลข10หมายเลข10นี้คัส A แน่นอนนะครับคัส A นี้ใช้ตัวเลขชุดแรกชุดเดียวนะครับเพราะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบออกมานะครับเน็ตเวิร์กก็จะมี2เน็ตเวิร์ก2วงก็คือ 172.16.0.0 แล้วก็ 10.0.0.0 นี่คือของ E1 นะครับส่วน172นั้นจะเป็นของ E0 อันนี้ก็คือเน็ตเวิร์กมีอยู่2วงนะครับในเน็ตเวิร์กวงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณหาโฮสต์นะครับสูงสุดในส่วนของคัส B นะครับเนื่องจากว่า2ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายอีก2ชุดที่เหลือเป็นหมายเลขโฮสต์หมายเลขโฮสต์นั้นนะครับมีเลขฐาน2ขนาด8บิตอยู่2ชุดนะครับก็เป็น16บิตนะครับเราก็ใช้สูตร2ยกกำลัง n ก็คือ2ยกกำลัง16นะครับก็ได้ประมาณ 65,000 กว่าเครื่องนะครับตรงนี้ก็ที่หายไปนะครับอันนี้ก็วิธีการคำนวณสับเน็ตนะครับสับเน็ตก็คือใช้คำนวณหมายเลขเน็ตเวิร์กนะครับก็ใช้ในเรื่องของคำนวณว่าหมายเลขเน็ตเวิร์กนั้นนะครับเป็นหมายเลขอะไรนะครับอันนี้ก็คือหมายเลข IP 1หมายเลขนะครับถ้าเป็นคลาส A ถ้าเป็นคลาส A ตัวเลขชุดแรกเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กหรือว่าหมายเลขเครือข่ายอีก3ชุดหลังนั้นเป็นหมายเลขโฮสต์หมายเลขเน็ตเวิร์กต้องเป็นหมายเลขเดียวกันหมายเลขโฮสต์ต้องไม่ซ้ำกันนะครับมาแล้วจำนวนช่วงของ IP ก็คือ 1.0.0.1 ถึง 126นะครับ .25.25.254 นะครับก็ได้16ล้านกว่าเครื่องนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรถัดมานะครับก็จะเป็นคัส B คัส B ก็จะเป็น2ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายอีก2ชุดหลังก็จะเป็นหมายเลขเครื่องนะครับนะครับช่วงของ IP ก็จะเป็น 128.0.0.1 ถึง 191นะครับ .255.25.254 นะครับจำนวนเครื่องก็เอา2ยกกำลัง16นะครับก็ได้ประมาณ 60,000 กว่าเครื่องนะครับคลาสสุดท้ายที่เราใช้งานนั่นก็คือคลาส C เห็นไหมครับคลาส C นี้ใช้3ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับแล้วก็ตัวเลขชุดสุดท้ายที่เหลือนะครับเป็น host address ก็คือหมายเลขเครื่องนะครับตรงนี้ช่วงของ IP ก็ 192.0.0.1 ถึง 223.25.25.254 นะครับเนื่องจากว่าหมายเลขชุดสุดท้ายหมายเลขเดียวที่เป็นหมายเลขเครื่องนะครับมีขนาด8บิตเราก็ใช้สูตร2ยกกำลัง8ก็ได้2ยกกำลัง8ก็จะได้256นะครับก็ลบ2ก็เหลือ254เครื่องนะครับส่วนหมายเลขที่เราไม่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับอันแรกก็คือประเภทแรกคือ loopback IP นะครับหมายเลข loopback นะครับใช้ติดต่อตัวเองนะครับก็คือ127นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคัส A 1ถึง126คัส B 128 127ไปไหน127นั้นนะครับเขาสงวนไว้เป็น loopback นะครับถัดจากนั้นมานะครับ IP ที่เราใช้ในระบบ LAN นะครับเราเรียกว่า private IP ครับเราจะใช้คัส A คัส B คัส Cนะครับจะใช้หมายเลขที่กำหนดในวงแลนเราต้องใช้ตามที่กำหนดนะครับไม่งั้นแล้วมันจะถือว่าเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ตไปนะครับอย่างเช่นคัส A นะครับ1ถึง126คัส B 128ถึง191นะครับคัส C ก็192ถึง223นะครับอันนี้เป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับทั้งหมดแต่ละคัสนะครับบอร์ดคลาสนะครับเป็นการอ้างอิงทุกเครื่องในเครือข่ายนะครับอย่างเช่นเราจะส่งข้อความทั้งเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าส่งข้อมูลทั้งเน็ตเวิร์กนะครับอ้างอิงทุกเครือข่ายเลยก็ส่งไปที่บอร์ดคลาสนะครับตัวหมายเลขโฮสต์จะเป็น255

นะครับส่วน IP ที่ออกเนี่ยไม่ได้นะครับในส่วนของ Class A ก็จะเป็นหมายเลข10นะครับอันนี้ก็คือ Network เป็นหมายเลข10นะครับส่วน Host เราก็กำหนด Class B ก็จะเป็น 172.16 นะครับถึง 173.31 นะครับตรงนี้ถ้าเป็น Class B ตัวเลขอยู่ในช่วงนี้เราใช้ในวงแลนนะครับไม่ได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับคลาส C ก็จะเป็น192.168เห็นไหมครับล็อกมา2ชุดแรกนะครับแต่ว่าใช้3ชุดนะครับจุด0จุด0นะครับถึง192.168.255เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับเรามาเรื่องดูเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับจะเห็นว่าส่วนมากเขาก็จะนิยมกำหนดเป็นคลาส C นะครับแล้วคลาส C ที่เราเจอนะครับมากที่สุดก็จะเป็นหมายเลข192.168นะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเวลาเราอ่านหนังสือเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์หมายเลข IP ถึงชอบขึ้นต้นด้วย192.168นะครับหรือแม้แต่เราเตอร์ที่บ้านของคุณผู้ชมเองนะครับก็จะเป็นหมายเลข192.168นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นหมายเลข IP ที่เป็น private IP นะครับก็คือใช้ในระบบเครือข่าย LAN นะครับไม่สามารถออกเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้อันนี้ที่กำหนดมานะครับคราวนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับในการต่อเน็ตเวิร์กจริงๆนะครับเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับเราก็มาดูนะครับการต่อใช้งานจริงๆของเราอันดับแรกสุดนะครับเราก็ต้องแน่นอนครับเราต้องตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของเรานะครับไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับหรือว่าใช้ OS อะไรนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสิ้นนะครับเราแน่นอนครับเรามีทั้งแบบสายทั้งแบบไร้สายนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณผู้ชมมีนะครับจะมีทั้งสายก็ดีไร้สายก็ดีนะครับก็จะต้องมี Network Interface Card หรือที่เราเรียกว่า NIC นะครับก็คือ Wi-Fi ก็ดีนะครับหรือจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตสาย LAN ก็ดีนะครับต้องมีตัวการ์ด LAN นะครับแน่นอนครับตัวนี้เรายกตัวอย่างระบบบริการ Macintosh นะครับ OS 10นะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างเห็นไหมครับว่า1ก็จะมีเรื่องของ Wi-Fi นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี Wi-Fi นะครับถ้ามีสายก็จะเป็นเคเบิลนะครับเขาก็อาจจะเขียนว่าเป็นเคเบิลหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นไลน์คอนเนคชันนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มี Wi-Fi อย่างเดียวนะครับนะบลูทูธนะครับบลูทูธก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กเพราะอะไรครับเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้นะครับบลูทูธก็เป็นคลื่นสั้นนะครับยกอย่างเช่นคุณผู้ชมมีหูฟังที่เป็นบลูทูธคุณผู้ชมก็สามารถซิงค์หูฟังกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือแม้แต่ลำโพงที่เป็นบลูทูธทีวีที่เป็นบลูทูธเราก็สามารถส่งซิงข้อมูลได้นะครับนะคราวนี้เนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi นะครับนะในส่วนของ Wi-Fi นั้นนะครับเขาก็จะมีสเตตัสบอกนะเรื่องของเน็ตเวิร์กจะต้องมีสเตตัสว่าตอนนี้มีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กหรือยังนะครับอย่างตัวนี้สเตตัสที่ขึ้นแจ้งให้เรานะครับนะก็จะขึ้นแจ้งเห็นไหมครับว่าเป็น connected นะครับWi-Fi นะครับอันนี้ก็เป็น SSID นะครับก็เป็นชื่อ Access Point ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ and has นะครับ VIP address นะครับ 192.20.200.35 เห็นไหมครับว่าเขาจะบอกหมายเลข IP มาด้วยนะครับแน่นอนครับเวลาเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถดูคุณสมบัติทั่วไปของเน็ตเวิร์กของเรานะครับก็ดูที่ statusนะครับเขาจะมีเซตัสบอกแล้วดูว่าเราได้หมายเลข IP อะไรบ้างนะครับถ้าเราเข้าใจหมายเลข IP เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถเช็คเบื้องต้นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กได้หรือยังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีปัญหาที่ว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะครับเราก็สามารถตรวจสอบนะครับหรือว่าดูเบื้องต้นได้ก่อนว่าเป็นที่เน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นที่ภายนอกนะครับเน็ตเวิร์กก็หมายถึงว่าเราไม่ได้หมายเลข IP จากเราเตอร์เราไม่ได้หมายเลข IP จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เราก็แก้กันนะครับแต่ถ้าเราได้หมายเลข IP แล้วอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้นะครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของคอนฟิกเรชันหรือภายนอกภายอื่นนะครับนอกเหนือจากเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเน

นะครับตัวนี้ก็เป็นการเซอร์เวย์ดูนะครับว่าในขีดความสามารถของ Wi-Fi นะครับแลนการ์ดของเราเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็น Wi-Fi เนี้ยตอนนี้มองเห็น Access Point มากน้อยแค่ไหนอย่างตัวนี้ก็มองเห็นพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็น Access Point ที่มองเห็นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ Access Point ที่มองเห็นนั้นความแรงนะครับเลเวลของความแรงนั้นนะครับมีเลเวลมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณจะไปเห็นนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะสีที่เป็นสีเข้มนั้นนะครับระดับสัญญาณที่เป็นสีเข้มนั้นก็มีความแรงเต็มที่นะครับ3ขีด4ขีดดำเข้มนี้ก็ความแรงนะครับส่วนที่เป็นจางๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้จางๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จางๆหน่อยตัวนี้นั่นก็หมายความว่า access point ตัวนั้นนะครับอยู่ไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำให้ระดับสัญญาณนั้นค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะแล้วเราก็จะเลือกจับสัญญาณนะครับข้อดีของการตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับที่เป็นชื่อต่างชื่อกันนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถดูรู้ได้ว่า access point ตัวนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับการซ่อมบำรุงก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราตั้งชื่อเดียวกันหมดนะครับแล้วอาศัยการ roaming เอานะครับมันก็ง่ายตรงที่ว่าเราใช้ชื่อเดียวนะครับเกี่ยวตรงไหนก็เกี่ยวชื่อเดียวนะครับแต่จะมีปัญหาตรงซ่อมบำรุงนะครับเพราะถ้าเกิดตัวใดตัวนึงเสียเราจะรู้ได้อย่างไรว่าaccess point ตัวไหนเสียนะครับอันนี้ก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นลูกกุญแจแสดงว่า access point ที่เราเกี่ยวนี้นะครับมีการป้องกันในเรื่องของ security นะครับหรือว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ๆเราจะ connect เข้าไปนะครับก็จะมีถามรหัสป้องกันความปลอดภัยนะครับซึ่งในรายละเอียดปลีกย่อยลึกๆนะครับเราก็จะได้อธิบายในครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าเขาจะมีเรื่องของsecurity นะครับนะถัดจากนั้นมานะครับคุณผู้ชมสามารถดูในส่วนของ advance เข้าไปอีกนะครับนะในส่วนของ advance นั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของโปรโตคอลนะครับที่อธิบายเมื่อตอนต้นนะครับเรียน network หรือว่าเรียนให้เข้าใจระบบเครือข่ายก็ยังส่วนหนึ่งก็คือเราจะต่อ network อย่างไรก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของ topology 2ก็คือเราจะคอนฟิกมันอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของโปรโตคอลนะครับซึ่งโปรโตคอลที่เราใช้งานนั้นก็จะเป็นโปรโตคอล TCP/IP นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เขาก็เขียนบอกเลยว่าเป็น TCP/IP นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งค่าหมายเลข IP เพื่อให้สามารถใช้งานในองค์กรได้คราวนี้ในบางองค์กรเขามีคอมพิวเตอร์มากๆนะครับเขาก็ให้เครื่องเราเตอร์แจก IP นะครับหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แจก IPแต่เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเขาแจกมานั้นเป็น IP อะไรคลาสอะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะแจก IP IP ที่เราได้รับก็คือ 172.20.200.35 Network Mask นะครับก็จะเป็น 255.25.0.0 Router ตรงนี้ก็บอกให้เราว่าทราบว่าเครื่อง Router คืออะไรหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเกตเวย์นั้นหมายเลขอะไรนะครับตรงนี้ก็หมายเลข200หมายเลข1นะครับตรงนี้ถ้าเราจะกำหนดเองนะครับเราก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับนะครับหรือถ้าเราต้องการขอหมายเลข IP ใหม่นะครับ renew DHCP list นะครับตัวนี้ก็เป็นการขอนะครับ IP ใหม่นะครับตรงนี้เราต้องมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเราก็ได้หมายเลข IP ใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับหรือถ้าไม่ได้เราจะแมนนวลตรงๆเลยนะครับอันนี้เห็นนะครับว่าเรารีนิวมาแล้วเราก็ได้หมายเลขชุดเดิมแสดงว่าหมายเลขชุดนี้ยังไม่หมดอายุนะครับอันนี้แมนนวลนะครับเราลองกรอกหมายเลขผิดๆดูนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้กล่าวมาเราบอกว่าตัวเลขสูงสุดไม่เกิน255เราลองเอาเข้าไปสัก300ดูนะครับนะครับพอเราคลิกออกนะครับเห็นไหมครับแค่พอเราคลิกออกปั๊บระบบบริการก็แจ้งเลยนะครับว่า IP address นะครับต้องอยู่ในช่วงตัวเลขระหว่าง0ถึง255นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขที่เรากรอกมานี่มันใช้ไม่ได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่มาว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของหมายเลข IP address นะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็น DNS นะครับเรื่องของการกำหนดชื่อนะครับตรงนี้เราก็พอตรวจสอบได้นะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นได้หมายเลข IP อะไรบ้างครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้น

ครับก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของระบบการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของโทโพโลจีว่าเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีการต่อรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการคอนฟิกเรื่องของโปรโตคอลที่ใช้นะครับข้อตกลงในการสื่อสารนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จนะครับเรายังไม่ต้องทำอะไรแค่เราดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองเราก็ทราบนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั้นได้หมายเลข IP อะไรบ้างนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับว่าเอ๊ออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้เรามีหมายเลข IP มั้ยหมายเลข IP ที่ได้อยู่ในคาร์ดอะไรอยู่ในช่วงอะไรนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรง

และต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกิดวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Startup Warrior รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสตาร์ทอัพคนไทยจากธุรกิจที่เริ่มเพียงคนไม่กี่คนกลับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านหลายพันล้านบาททั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่โชคช่วยพวกเขาเริ่มจากอะไรพบกับคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงสตาร์ทอัพก็ต้องมาเริ่มที่ชายคนนี้เพราะเขาคือเจ้าของไอเดียที่เปลี่ยนวิธีการอ่านหนังสือหรือแมกกาซีนแบบเดิมๆให้มาอยู่ในรูปของดิจิตอลและเป็นเจ้าของอาณาจักรอุ๊กบีบริษัทสตาร์ทอัพอันดับต้นๆของประเทศไทยที่สร้างมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปีไปดูกันว่าเขาคิดและลงมือทำได้อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังจะทำสตาร์ทอัพ
2: Ukbi เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณมาปล่อยของได้ครับจริงๆเราบริษัทเราชื่อ Ukbi Ebook แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยแค่เฉพาะ e-book แล้วฮะก็มีทั้งการ์ตูนนิยายบล็อกจนถึงดนตรีหรือรูปแบบวิดีโอก็มีครับ
1: แต่กว่าจะเป็น Ukbi ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ขนาดนี้คุณหมูเองเคยทำธุรกิจผิดพลาดขาดทุนจนถึงขนาดไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานแต่อะไรทำให้เขาพลิกธุรกิจกลับมาได้วันนี้เขาจะมาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดให้ฟังกัน
0: เมื่อก่อนเห็นว่าทำธุรกิจแล้วก็ขาดทุนจะต้องขายรถขายคอนโดมันเป็นเพราะอะไรอะคะทำไมถึงแย่ได้ขนาดนั้น
2: ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก่อนละกันครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอีโก้ของเราเองครับตอนที่ผมอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจเองหลายๆครั้งก็คิดเองทำเองแล้วก็ทำเร็วอะฮะตอนแรกเนี่ยคืองานที่ผมทำเนี่ยก่อนที่จะเป็นอุบีนะครับก็มีบริษัทครับชื่อ IT Works นะฮะบริษัทเนี่ยก็รับจ้างเขียนโปรแกรมเราเขียนเสร็จงานนึงก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่ก็เขียนเสร็จอีกงานนึงก็ต้องออกไปหาลูกค้าใหม
0: ่
2: ถ้าอยากได้รายได้เยอะหน่อยครับก็จะไปหาลูกค้าจากต่างประเทศก็เราก็จะไปอาจจะไปขายลูกค้าที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอางานเนี่ยมาทำที่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ส่งมอบงานไปทีนี้พอเปิดบริษัทมาสิ่งที่ผมไม่มีก็คือว่าไม่มีสกิลในการบริหารในการบริหารคนนะฮะก็ทีมงานในบริษัทเนี่ยก็เอาเพื่อนๆน้องๆมาก็เอาเนี่ยเพื่อนๆที่รู้จักมารุ่นน้องในมหาลัยมาทำด้วยกันทีนี้เวลางานไม่เสร็จหรืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้ครับวิธีการที่เวลาเราเก็บเงินลูกค้าไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการไปขายเพิ่มไปขายเพิ่มเพื่อไปเอาเงินของลูกค้าคนที่2เนี่ยมาจ่ายเงินเดือนทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันหมุนเงินไม่ทันก็จะต้องก็บริษัทก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินครับก็จะต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงไปจ่ายเงินเดือนพนักงานอยากได้เงินจ่ายพนักงานเนี่ยทำยังไงครับเอารถไปขายครับเอารถไปขายเพื่อจะเอาเงินสดเนี่ยมาจ่ายพนักงาน
0: โอ้โหขายรถทิ้งเลยนะ
2: ขายรถทิ้งขายคอนโดทิ้งถึงจุดนึงที่คิดว่าต้องเปลี่ยนตัวเองแน่ๆเนี่ยคือต้องกลับไปที่คุยกับที่บ้านครับแล้วก็ไปยืมเงินคุณพ่อยืมเงินคุณพ่อมาจ่ายพนักงานซึ่งมันจุดที่ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเราเองละมันเดือดร้อนถึงครอบครัวของเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรเปลี่ยนบางอย่างมันเป็นที่ตัวเราเองครับหลังจากที่เราเปลี่ยนความคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็ปรึกษาได้เราต้องมีทีมงานมีเพื่อนๆมีโคฟาวเดอร์มาช่วยกัน
0: ซึ่งจริงๆอ่ะมันแตกต่างจากตอนแรกที่หวดได้ฟังจากทีมงานว่าเมื่อก่อนที่พี่หมูเคยเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบไม่ฟังเคยอะไรเง
2: ี้
0: ยอยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้พี่หมูแบบเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้
2: ต้องบอกว่าสมัยที่ผมทำธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆอะครับก็เป็นบริษัทรับจ้างเขียนโปรแกรมนี่แหละแล้วก็มีประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยทำธุรกิจไปไม่ดีไม่เห็นมีตังค์เลยทำมาตั้งกี่ปีเพื่อนๆเนี่ยเรียนจบด้วยกันเนี่ยตอนเรียนไม่เห็นเรียนเก่งเท่าเราเลยโอยเขาไปทำงานเมืองนอกไปถึงไหนเงินเดือนเท่าไหร่ละเราก็อยากจะทำบริษัทก็จากความคิดที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งนะครับก็เลยรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งอะคิดไปเองว่าเก่งคิดไปเองว่าเก่งครับแล้วก็ทุกเรื่องนี่มีคนเก่งกว่าเราหมดจากนั้นพอคิดตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้มันเหมือนกับอันล็อกตัวเองครับอันล็อกบริษัทสามารถขยายธุรกิจเนี่ยขึ้นมาได้เยอะเลยเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วกินเราพูดเรื่องว่าแบบทุกคนเนี่ยมีคนทําเก่งกว่าเราหมดถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือขนาดพี่ Messenger ที่บริษัทพี่อ่ะเค้าก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ส่งเช็ควางบิลฝากธนาคารได้เร็วกว่าตัวพี่เองซะอีกนักบัญชีที่บริษัทพี่ก็ทําบัญชีเก่งกว่าพี่ทำบัญชีไม่เป็นถูกไหมก็ทุกคนเนี่ยก็จะเก่งในฟิลที่เขาทำครับแล้วก็ทำงานก็ ผลงานอะไรต่างๆออกมาก็ดีกว่าเดิมเยอะเลย
0: ก่อนหน้านี้เราเคยเฟลมาก่อนถูกป่ะคะแล้วก็กว่าที่พี่หมูจะรวบรวมความกล้าหรือว่าแบบรวบรวมพลังอะไรเงี้ยขึ้นมาทำเพื่อทำอูบีเนี่ยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่พี่หมูไม่ถนัดเลยพี่หมูแบบมีรวบรวมยังไงคะหรือว่าแบบเอ้ยอยู่ดีๆคิดออกว่าเฮ้ยเราจะทำเราก็ได้ทำเลยหรืออะไร
2: ต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วเราเชื่อในการทดลองครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอุกบีเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดบริษัทอุกบีขึ้นมาครับเราก็แค่รู้สึกว่ามันมีสมาร์ทโฟนแล้วเราสามารถทำอะไรขึ้นไปขายบนสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่าตอนแรกทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาอันนึงครับชื่อ Thai Beauty Clock ครับทุกวันนี้ไปเสิร์ชใน App Store ยังมีอยู่มันจะเป็นโปรแกรมบน iPhone ฮะแล้วก็เป็นรูปสาวๆ เป็นโปรแกรมนาฬิกาแล้วก็เป็นรูปสาวๆซึ่งจะเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยจะเปลี่ยนรูปสาวๆไป1คนทุกๆ1นาทีเป็นโปรแกรมง่ายๆซึ่งเราแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำแต่งานโปรเจกต์ขายทีแบบหลายแสนหลายล้านแล้วก็ใช้เวลาทำแบบ 6-7 เดือนปีนึงใช่ไหมครับคราวนี้บอกว่าถ้าเกิดลองทำเป็นโปรแกรมง่ายๆแบบนี้แล้วก็โหลดขึ้นไปบน Apple App Store ก็ขายแค่เหรียญเดียวฮะ35 บาทแล้วก็โหลดขึ้นไปดูก่อนแล้วก็ขายได้วันแรกเนี่ยประมาณ 20,000 บาทขายได้ประมาณ 20,000 บาทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนโหลดเยอะเลยจริงๆทำธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าเงินได้เงิน 20,000 เนี่ยอาจจะไม่เยอะละสำหรับถ้าพูดถึงไซส์ของธุรกิจที่เราทำอยู
0: ่
2: แต่ว่ามันเป็นเงิน 20,000 บาทที่เกิดจากเงิน35บาทเล็กๆๆๆๆแล้วก็ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับธุรกิจที่พี่ทำอยู่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ละที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายเป็นทิกเก็ตเล็กๆอย่างนี้ให้กับคนเยอะๆเพราะว่าคนเนี่ยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้าถึงก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรดีไอเดียก็คือบอกว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยถ้ามี iPad ออกมาโดยที่ยังไม่ได้เริ่มขายในเมืองไทยคนก็อาจจะใช้ iPad เนี่ยในการอ่านหนังสือเพราะจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นสมาร์ทโฟนใช่มั้ยฮะจอก็จะเล็กหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอะไรที่จอใหญ่ขึ้นเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเราก็คงเอามาอ่านหรือเอามาดูหนังอะไรอย่างเงี้ย

0: ราะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยลองดูที่นิตยสารก็เริ่มไปคุยกับนิตยสารครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่ไปสั่ง iPad มาก่อนจากที่ต่างประเทศก็ถือ iPad เครื่องนั้นเนี่ยไปไล่คุยกับนิตยสารทีละเจ้าไปบอกเขาว่าเอออีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะอ่านนิตยสารของคุณเนี่ยบนนี้ก็ไปเอานิตยสารกระดาษเขาอะฮะมาสแกนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปใน iPad แล้วก็เอากลับไปให้เจ้าของนิตยสารเนี่ยดูเปิดให้เขาดูว่าเอ้ยนิตยสารของคุณเนี่ยอยู่วันนี้มันก็คูลดีนะแล้วมันก็คนเนี่ยอาจจะอ่านแบบนี้ครับก็เลยไปชวนนิตยสารต่างๆเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำแอปพลิเคชันให้เขาแล้วก็เป็นชื่อนิตยสารของเขาด้วยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคืออยากให้เขาช่วยลงโฆษณา1หน้าในนิตยสารกระดาษของเขาเนี่ยเป็นว่ามีเวอร์ชั่นที่เป็น e-magazine แล้วซึ่งทุกที่ก็น่าจะยินดีลงให้ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นนิตยสารของเขาเองเขาก็จะลงเป็นหน้ากระดาษหน้านึงบอกว่าเป็นรูป iPad แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นรูปหน้าปกนิตยสารเขาอยู่ใน iPad แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีให้อ่านบน iPad แล้วนะไปโหลดจาก App Store ได้ซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่เดียวอ่ะครับที่เราต้องการลงโฆษณาเราไม่ได้ต้องการลงโฆษณาบน Facebook Google หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าอะไรเลยเราต้องการลงที่ตรงนั้นที่เดียวเพราะว่าคนที่จะมาอ่านนิตยสาร e-magazine เล่มนั้นเนี่ยต้องเคยอ่านกระดาษเล่มนั้นมาก่อนเราก็ทำวิธีการว่าไปทำแอปให้เขาฟรีแลกกับลงโฆษณาครับก็วิธีการแบบนี้ทำให้เรามีลูกค้าขึ้นมาได้กับ1ล้านคนในเวลาประมาณสัก13เดือนแรก
1: ถือว่าเยอะมาก
0: ใช่เพราะว่าตลาดนิตยสารตอนนั้นก็ใหญ่ครับแล้วก็ล้วนมีนิตยสารตั้งหลายร้อยเล่มนี่ออกมาก็จะมีคนที่เข้าถึงอยู่แล้วเราก็ค่อยรวมแอปอีกทีนึงตอนหลังครับเป็นแอปชื่ออุบีขึ้นมาแล้วก็ย้ายนิตยสารเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มครับของอุบีขึ้นมา

0: จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงสตาร์ทอัพไปเรื่อยๆเหมือนตอนแรกอ่ะขายแค่อีบุ๊กแล้วหลังจากนั้นก็เห็นทำอย่างอื่นด้วยพี่หมูลองเล่าแบบขั้นตอนได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วกว่าเราจะแบบรู้ว่าจนถึงมาเป็นอย่างนี้มันจะผ่านอะไรมาบ้าง
1: ได้ครับก็ต้องเริ่มจากว่าระยะที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือว่ามันมีสินค้าที่มันมีอยู่แล้วก็คือมันมีนิตยสารกระดาษอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยลงมาให้คนอ่านบนโลกดิจิตอลครับก็ตัวธุรกิจเนี่ยก็ดำเนินมาเป็นลักษณะอย่างนั้นคือโลกเมื่อก่อนเราเรียกว่าที่ทีวีทำเนี่ยเป็นPGC ครับเป็น professional ก็คือเป็นสำนักพิมพ์เป็นนักเขียนซึ่งเป็นมือโปรพูดง่ายๆ
0: ที่ทำอยู่แล้ว
1: เขาทำอยู่แล้วแล้วเราก็ออกเขาออกทำอยู่แล้วแล้วเขาออกเล่มกระดาษถูกไหมแล้วเราก็ไปเอาเล่มกระดาษเขาเนี่ยมาใส่ลงไปใน iPad iPhone ให้คนอ่านครับพอผ่านมาสักพักหนึ่งอะฮะระยะที่สองเราคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นต้องเป็นกระดาษก่อนไหมให้เขาอัพโหลดขึ้นมาเป็นอีบุ๊กเลยได้ไหมก็คือเปิดร้านให้คนเนี่ยอยากจะขายอีบุ๊กก็ไม่ต้องออกกระดาษก่อนก็ได้อัพโหลดมาเป็นอีบุ๊กขึ้นมาเลยแล้วก็เอาอีบุ๊กเนี่ยขายให้กับคนอ่านเลยก็จะได้เรื่องว่ามันก็ไม่ต้องมีกระดาษละก็จะประหยัดกระดาษไปครับก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยจนทุกวันนี้เราทำเป็น UGC ครับเราก็ถึงขั้นที่บอกว่าให้ยูสเซอร์เลยไม่ต้องเป็นโปรเฟสชั่นอลละเป็นใครก็ได้ที่อยากจะมีไอเดียอยากจะเขียนอะไรแล้วก็ไม่ต้องออกมาแม้กระทั่งเป็นเล่มอีบุ๊กด้วยเขียนเป็นตอนๆเลยอ่านกันเป็นตอนๆเลยครับแล้วก็จ่ายเงินถ้าซื้อขายก็อาจมาซื้อในราคาถูกๆเป็นตอนๆได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันขายดีใช่ไหมฮะก็ค่อยอาจจะมีการแบบมีคนสนับสนุนมาจองแล้วค่อยพิมพ์เป็นกระดาษออกมาอีกทีซึ่งฟังดูมันก็เหมือนตลกเราเริ่มจากกระดาษมาเป็นดิจิตอลแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเริ่มดิจิตอลก่อนแล้วก็คนเนี่ยก็อยากจะสนใจซื้อเก็บไว้ก็มาพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษในปริมาณที่เท่ากับคนจองเพราะนั้นมันก็จะไม่มีการพิมพ์แล้วไปวางไว้ให้เสียว่าไม่มีคนซื้อครับก็คือเขาจองก่อนแล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งไปให้ผู้อ่านไว้เก็บสะสมเอา

0: จจุบันตอนนี้มีนักเขียนเท่าไหร่คะเนี่ยในอุกบี
1: ถ้าต้องบอกว่าสมัยตอนเริ่มอุกบีเนี่ยที่เป็นสำนักพิมพ์นะครับก็เริ่มจากแค่40ใช่ไหมฮะตอนที่เราโหลดแอปขึ้นไปบน iPad วันแรกผมยังจำได้เลยมีคนโหลดแค่ไม่กี่ร้อยคนนะฮะวันแรกนะครับแล้วก็ขายได้เงินเนี่ยประมาณแค่ 2,000 บาทตอนแรกยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำมาตั้งนานแล้วมันได้ 2,000 บาทเองอะวันแรก
0: เนี่ย
1: ม
0: ันจะได้น้อยกว่าแอป
1: ก็ใช่ใช่ได้น้อยแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเล็กมากเลยแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันก็ค่อยๆต้องมองว่าตอนนั้นเนี่ยคือ iPad เพิ่งออกครับแล้วก็คนยังมีไม่เยอะแต่ตัวเลขเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นสมัยที่เราทำอีบุ๊กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยทำมาสัก 3-4 ปีเรามีสำนักพิมพ์อยู่กับเรามีนิตยสารอยู่ประมาณ 2-3,000 หัวเลยนะฮะก็รู้สึกมันเยอะแล้วโอ้มีสำนักพิมพ์ตั้งหลายพันเจ้านิตยสารหลายพันหัวแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็น UGC อ่ะครับเรารวมกันนักเขียนนักวาดการ์ตูนนักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยเรามีคนที่สร้างคอนเทนต์อยู่กับเราเนี่ยประมาณ 300,000 คน
0: 300,000 คน
1: 300,000 คนที่มีการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็เป้าหมายของเราคืออยากจะให้มีคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเหล่านี้ถึง1ล้านคนครับในเวลา3ปีข้างหน้าทุกวันนี้อย่างพวกการ์ตูนหรือว่านิยายที่เด็กๆ เขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเหมือนเรื่องนึงเนี่ยมีคนอ่านแบบเป็นหลายสิบล้านครั้งเนี่ยคือเป็นนิยายที่แบบมีคนอัปโหลดขึ้นมาหรือว่าการ์ตูนขึ้นมามีคนอ่านหลายสิบล้านครั้งโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างคนเขียนกับคนอ่านเขาเขียนไปตอนนึงปุ๊บโพสต์ขึ้นไปเนี่ยคนอ่านก็จะมาคอมเมนต์เหมือนเฟซบุ๊กเนี้ยคอมเมนต์ไลค์แชร์ได้เพราะนั้นเราก็คนอ่านก็จะมาคอมเมนต์โอ้อย่างนี้นะชอบอันนี้อันนั้นคนเขียนก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากคนอ่านนี่แหละตอนต่อไปก็อาจจะมีการปรับเนื้อเรื่องหรือว่ามีการโต้ตอบกันก็เหมือนกับการสร้างฐานแฟน
0: แอบถามนิดนึงว่าปัจจุบันนะคะมูลค่าของอูบีนี่เท่าไหร่แล้วคะ
1: อ๋อครับก็กูมีเป็นสตาร์ทอัพอะครับเราก็จะมีการระดมทุนมาเรื่อยๆครับก็ 2-3 รอบถ้าไป Google ดูก็จะมีตัวเลขอยู่ครับแต่ว่าคร่าวๆก็เป็นเกินพันล้านบาทไปละ
0: โอ้โหแบบพันล้านบาทคือถือว่าเยอะมากแล้วก็เป็นฝันของสตาร์ทอัพหลายๆคนเลยมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะทำให้มันแบบเติบโตได้ขนาดนี
1: ้ก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วตัวสิ่งที่สำคัญนะครับน่าจะเป็นตัวมิชชั่นของตัวบริษัทมากกว่าครับคือหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวอุกบีเองอะครับก็เคยมีประสบการณ์ที่เราพลาดไปทำอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซหรืออะไรต่างๆแต่ถามว่าจริงๆเวลาเราอยากจะทำให้บริษัทโตไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกลับมามองเรื่องข้างในครับว่าแบบเอ้ยจริงๆเราตอนที่เราทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาวันแรกเนี่ยตัวมิชชั่นของเราเนี่ยคือเป็นอะไรอย่างถ้าถามมิชชั่นของอุกบีตอนนี้ก็ตอบได้แบบง่ายๆเลยบอกว่าเอ้ยเราอยากจะมีบริษัทเนี่ยที่ช่วยศิลปินประมาณ1ล้านคนให้มีรายได้ขึ้นมาครับแล้วก็เวลาเขาสามารถทำอะไรขึ้นมาก็ได้แต่งเพลงเขียนนิยายอะไรต่างๆขึ้นมาใน Southeast Asia เราก็จะแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะทำหรือเปล่าเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะต้องกลับมาคิดว่าแบบแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะทำหรือเปล่า
0: พี่หมูช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงให้มันได้ไปถึงพันล้าน
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำธุรกิจละกันคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยต้องมีการวางแผนระยะยาวต้องมีการแบบเตรียมแผนอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราทำสตาร์ทอัพมา 4-5 ปีครับเหมือนจริงที่เราพบคือมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกคือมองกลับไปเนี่ย 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือให้มองไปอีก5ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นยังไงมันคือการแบบก้าวไปข้างหน้าเนี่ยทีละก้าวเราพอจะรู้ว่าแบบเอ้ยอีก3เดือนข้างหน้าเราอยากจะทำอะไรแล้วถ้าทำเนี่ยแล้วมันดีหรือเปล่าถ้าดีเราก็ทำเพิ่มถ้าไม่ดีเราก็ถอยกลับมาแล้วก็ทำอย่างอื่นถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนวิธีการขายก็ยิงรัวๆครับไม่โดนยิงไว้เรื่อยๆโดนแล้วก็ทำต่อก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยสตาร์ทอัพน่าจะเหมาะกับการทำงานลักษณะแบบนี้มากกว่า
0: เหมือนเป็นการทดลอง
1: ใช่ๆซึ่งมันเป็นจุดแข็งคือต้องมองว่าแบบการทำงานลักษณะแบบนี้มันเป็นจุดแข็งของสตาร์ทอัพเลยเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นว่า

0: ในหลายๆธุรกิจเนี่ยบริษัทเล็กๆถึงเป็นสตาร์ทอัพแล้วทำขึ้นมาได้ในขณะที่บริษัทใหญ่เนี่ยมีทั้งคนเยอะกว่ารีซอร์สเยอะกว่าอะไรก็เยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมถึงแข่งกับสตาร์ทอัพเล็กๆไม่ได้ปล่อยให้สตาร์ทอัพ 3-4 ปีทำขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการทำงานลักษณะแบบนี้แหละที่คิดว่ามันบริษัทใหญ่ๆเขาไม่ได้รวดเร็วเท่าครับ
1: แบบนี้นะคะทำให้เวิร์ดนะอยากรู้เลยว่าออฟฟิศของพี่หมูเนี่ยจะทำงานกันแบบไหนนะคะเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าออฟฟิศสตาร์ทอัพอย่างอุบีเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนซึ่งเรานะคะได้แอบไปถ่ายนะคะในวันที่พี่หมูไม่อยู่นะคะ
0: ผมก็อยากจะดูเหมือนกัน
1: ว่าเป็นยังไง
0: เวลาไม่อยู่ออฟฟิศเป็นยังไง

0: ไม่มีคนเลยไม่มีคนทำงาน
1: ที่บอกไม่อยู่ไม่มีคน
0: คือเวลาเราไม่อยู่ไม่มีคนทำงานใช่ไหม
1: โลก
0: อะไรนี่ตาดีเจริญละ

0: ังไงที่นี่ก็ผมรู้สึกว่าสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายสังคมของที่นี่ก็จะค่อนข้างเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีอะไรแล้วก็จะพูดคุยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลา
1: การประชุมเนี่ยชิลแบบชิลมากอะคือแบบพี่เขาอายุกันเยอะมากกว่าหนูกันมากใช่ไหมคะพี่กลายเป็นว่าเราสามารถโยนไอเดียเข้าไปเต็มที่มากๆตอนนั้นหนูแฮปปี้มากเพราะว่ามันไม่มีกรอบสักเท่าไหร่ที่จะบอกว่าอันนี้ห้ามทำอันนู้นห้ามทำมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันไม่เหมือนกับออฟฟิศทั่วไปมันชิลมากพี่วันที่2ที่หนูมาทำงานที่นี่มีคนใส่ชุดดาร์ธเวเดอร์เดินอยู่ในออฟฟิศหนูก็แบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยคือมันชิลมากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: การทำงานให้ดีมันเหมือนกับต้องแบบไม่เครียดเกินไปครับเราก็คือแบบว่าให้มันมีความสนุกสนานในการทำงานด้วยนะก็เลยคุยกันว่าอยากจะมีนู่นนี่มีเล่นเกมกันมีดนตรีมีซ้อมดนตรีกันก็เลยออกไอเดียบอกพี่หมูพี่หมูก็เห็นด้วยก็เลยจัดกันขึ้นมา
3: ที่เนี้ยพี่หมูก็จะไม่มีโต๊ะมาถึงเขาก็จะเดินรอบทุกแผนกเลยครับก็คือคุยกับทุกคนเลยผมไม่ได้รู้สึกว่าแปลกนะคิดว่ามันก็เจ๋งดีมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็ดูเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายดีนะไม่ได้มีแบ่งชั้นอะไรกับน้องๆ นะครับ
0: พี่หมูแกเป็นคนที่ใจดีครับสไตล์แบบเข้ามาแบบเฮ้ยทำงานไม่ใช่อย่างเงี้ยฮะพี่หมูก็จะเป็นคนแบบเป็นไงบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วโปรเจกต์แล้วอันนี้โอเคไหมอะไรที่ยังต้องแก้ไขอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเจ้านายที่ค่อนข้างเฟคซิเบิลมากสบาย
4: สุดยอดไปเลย
5: สุดยอดไปเลยดีเลยครับ
4: จากที่แบบฟังมามันเหมือนราบรื่นตลอดเลยอะไรเงี้ยเหมือนอยากรู้ว่าระหว่างทางอย่างเงี้ยเวลาทำอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเราต้องดูแลคนแบบจำนวนเยอะมากเพราะว่าดูแลทั้งคนที่เขียนแล้วก็ดูแลทั้งคนที่แบบเข้ามาอ่านอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าระหว่างทางมันมีแบบปัญหาอะไรไหมคะหรือว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่า
5: ปัญหาเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วครับก็คือพี่ว่าจริงๆทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องมองก็คือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาคือต้องมองว่าไอ้ที่เราเคยคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันคือเนื้องานที่เราต้องทำมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เราตื่นขึ้นมาวันนึงครับเข้าไปทำงานเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องทำก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแลตราบใดดูแลคนอ่านกับดูแลคนเขียนให้แฮปปี้สิ่งที่สำคัญก็คือทีมงานเราเองด้วยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยคนที่อยู่กับเราแล้วก็จะทำให้ความคิดของเราสามารถซัพพอร์ตคนอ่านคนเขียนหรือว่าศิลปินต่างๆได้เนี่ยก็คือทีมของพวกเราเองตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเวลาเราเปิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆครับตอนที่ธุรกิจยังเล็กๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราบอกเราทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนกับเท่แต่จริงๆมันเหนื่อยไงตอนที่เราทำแรกๆเนี่ยคนก็ไม่เยอะครับคนก็ไม่กี่คนเจ้าตัวที่เป็นฟาวเดอร์เป็นคนทำเนี่ยต้องทำทุกอย่างการที่เราต้องทำทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องรู้ครับว่าหมายถึงว่าเราอาจจะต้องกลายเป็นคนที่รู้ทุกอย่างนี่หรอใช่ไหมฮะรู้ทุกอย่างรู้เยอะรู้น้อยแต่ว่าก็ต้องพอรู้แล้วก็สามารถรู้เยอะทุกอย่างทำอะไรอย่างเช่นกฎหมายก็อาจจะต้องมีนิดหน่อยการขายก็ต้องออกไปขายเองเทคโนโลยีก็ต้องพอได้พรีเซนต์นักลงทุนก็อาจจะต้องทำเองกลายเป็นว่ารู้รอบด้านแต่ว่าเป็นคนเดียวเราอาจจะรู้ผิดรู้ถูกก็ยังไม่เป็นไรครับตอนแรกๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าแล้วสิ่งที่มันแย่กว่าการที่ไม่รู้อะที่เราไม่ตัดสินใจคือเราอยากจะทำอะไรแล้วเราก็ไม่ทำเพราะว่าเราไม่รู้ไม่แน่ใจก็เลยไม่ทำหรือว่าเวลาทีมงานมาถามเฮ้ยพี่เอาไงก็ไม่รู้ก็ไม่ตอบ

0: ก็ทุกคนก็รอเราอ่ะเ
1: พรา
0: ะ
1: นั้น
0: ใช่มันก็จะค้างอยู่ตอนเล็กๆอ่ะมันจะต้องแก้เรื่องพวกนั้นก่อนว่าต้องอยู่ต้องพอรู้พอทําอะไรไปก่อนให้มันงานมันเดินแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นมาครับเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดละเปลี่ยนวิธีคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันถึงจุดแล้วที่เราไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างเราทําเองทุกอย่างไม่ได้กลายเป็นว่ามันมีคนที่มันมีเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยทําเก่งกว่าเราก็ต้องหาทีมงานที่เค้าเก่งกว่าเรามาซัพพอร์ตเรื่องพวกนั้นก็ค่อยๆขยับโลของผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งไป
1: สําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่หมูนะคะแนะนําให้กับคนที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าอยากจะมีธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองเนี่ยแบบมีคําแนะนําอะไรมั้ยคะ
0: ก็อาจจะ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกผมว่าเราลองอาจจะมาปรับความเข้าใจกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเท่สวยหรูหรือว่าอะไรอ่ะครับจริงๆแล้วมันลําบากมันไม่ง่ายครับแล้วก็เวลาเราอาจจะเห็นตัวอย่างที่ดีในโทรทัศน์ในรายการหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนที่เฟลเนี่ยเยอะกว่านั้นมากเลยนะครับแล้วก็โอกาสสําเร็จเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีอ่ะครับแล้วก็มันเหมือนกับการสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวบริษัทของเราเนี่ยมันเป็นความภูมิใจแล้วก็มันไม่มียุคไหนแล้วอ่ะฮะที่เราเข้าไปทัชชีวิตคนได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยมันทําให้ทีมงานขนาดเล็กๆอาจจะเริ่มได้ไม่กี่คนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มียุคไหนแล้วที่เราสามารถทําอย่างนี้ได้อ่ะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สามารถทําเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะจะฝากอะไรใช่มั้ยก็คง 2-3 เรื่องครับก็คงเป็นเรื่องของมองว่าการทําสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการทดลองนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นแล้วจริงๆแล้วเราสามารถทดลองไอเดียของเราเล็กๆน้อยๆได้อ่ะครับทุกวันนี้สมมุติเหมือนอยากจะทําอะไรเนี่ยเหมือนสามารถเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาเลยแล้วก็โพสต์สินค้าที่เราอยากจะขายหรือบริการที่เราคิดว่าเราอยากจะทําเนี่ยก็โพสต์ลงไปเลยใส่รูปแล้วก็บูสต์โพสต์นิดหน่อยยกตัวอย่างเราสามารถเลือกทาร์เก็ตได้ขนาดที่บอกว่าเพศอายุการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้หมดเลยนะฮะบน Facebook ทุกวันนี้แล้วก็ออกไปถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยโดยใช้เงินแค่โฆษณาอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองแล้วดูว่ามีคนสนใจเซอร์วิสหรือบริการหรือสินค้าที่เราอยากจะทําหรือเปล่าเค้าก็อาจจะคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาคุยกับเรามันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆตรงนั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือทําจ้างโปรแกรมเมอร์เปิดบริษัทเขียนโคดดิ้งไป6เดือนท้ายที่สุดเนี่ยมันคือว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเราสามารถทําให้มาให้มันเป็นธุรกิจได้ยังไงพอท้ายที่สุดบวกลบคูณหารสตาร์ทอัพก็เป็นธุรกิจอะครับเราก็ต้องมีรายได้มีรายจ่ายแล้วก็ต้องทําให้มันสามารถเดินไปได้แล้วก็ถ้าฝ่ายอันนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าด้วยความที่มันง่ายมันง่ายและเป็นการทดลองได้เนี่ยมันก็แสดงว่ามันมีโอกาสอยู่อ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไปสิ่งที่เราอาจจะเสียใจอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าที่มันล้มเหลวเพราะมันไม่ได้ล้มเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะมันลองง่ายๆเฟลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็ถ้ามีโอกาสหรือมีไอเดียอะไรก็ควรจะลองลงมือทําดูครับ
2: เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดของคุณหมูในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพขอเพียงแค่ไม่หยุดที่จะคิดและลงมือทำไม่แน่ว่าสตาร์ทอัพคนใหม่อาจจะเป็นคุณก็เป็นได้และในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงด้วยการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

0: าร่าบอเรียวันนี้จะพาคุณมารู้จักผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: ผมเชื่อว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีบุคลากรที่มีศักยภาพพอที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองได้ผมอยากให้ใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆทำให้มันสุดความสามารถจริงๆให้ในอนาคตมองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะถ้าณวันนี้เราทำขนาดนี้เราจะเสียใจไหม
0: ทั้งที่การเดินตามคนอื่นมันง่ายกว่ากันมากแต่เขากลับชอบความท้าทายเขาเคยสร้าง multi-touch table โต๊ะที่เพียงแค่วางสิ่งของลงไปก็ปรากฏภาพหรือข้อมูลได้ตามต้องการและสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่เปลี่ยนออฟฟิศแบบเดิมๆให้กลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นและไฮไลท์ที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งเดียวของโลกโดยฝีมือคนไทย VR Sphereพาหนะที่พาไปท่องโลกเสมือนจริงแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน

0: เรียกว่า VR Sphere นะครับผม
1: สเฟียที่พี่ลิงพูดถึงใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับผมและผู้อธิบายที่ดีกับผมนะครับวันนี้คือคุณป๊อปครับผม CTO และ Co-Founder ของบริษัท Exi ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นผู้เขาเรียกว่าหัวหน้าโปรเจกต์นี้เลยนะครับ
1: รบกวนพี่ป๊อปช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยที่เรียกว่า VR Sphere เนี่ยมันคืออะไรอะคะ
2: ได้เลยครับ VR Sphere เนี่ยมันคือพาหนะที่จะพาเราไปทุกที่ครับผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality นะครับตัวเจ้าตัว VR Sphere เนี่ยมันจะมีเก้าอี้ให้เราขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็เราจะเป็นบุคคลบังคับมันนึกถึงว่าเฮ้ยเหมือนเราบังคับยานลำหนึ่งนะครับเข้าไปในโลกที่เป็นโลกจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงนะครับผมแล้วเราก็สามารถบังคับมันไปได้ทุกที่อยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรืออยากจะไปสำรวจอะไรอันนี้แล้วแต่น้องหวนเลยนะครับ
1: ดีจังเลยแสดงว่ามันแตกต่างกับ VR ปกติทั่วไปใช่ไหมคะที่ปกติคือเห็นคนอื่นเขาขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็จะบังคับเราเองแต่ว่าอันเนี้ยคือเราสามารถกำหนดทิศทางของเราเองได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ VR Sphere เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพาหนะของ VR ลำแรกของโลกก็ได้นะครับผมเพราะว่าทีมงาน Exi เนี่ยทีมงานคนไทยเนี่ย10กว่าชีวิตทำขึ้นมาเองหมดเลยนะครับเราใช้เวลาทำกว่า14เดือนเริ่มตั้งแต่บนกระดาษเลยนะครับผม
1: อย่างนี้อยากจะรู้ว่าพี่ป๊อปกับพี่ลิงเนี่ยลงทุนไปเยอะไหมคะ
2: เยอะเยอะเยอะครับ เราลงไปแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณ5ล้านบาทนะครับผมแต่ถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเราก็ภูมิใจนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังกล้าลงกว่านี้อีกนะ
1: พูดขนาดนี้แล้วงั้นหวนอยากจะลองเล่นดูแล้วอะค่ะ
2: ได้ครับเชิญน้องหวนขึ้นเลย

0: โหสนุกมากค่ะรู้สึกว่าเหมือนได้ไปอยู่ในดินแดนในดวงเสาจริงๆไม่มึนหัวเลยสนุกมาก
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าปรัชญาสำคัญของ Exceed ในการพัฒนาพวกโซลูชันต่างๆครับเราจะเน้นคำในเรื่องของ Total Experience คือประสบการณ์การใช้งานโดยรวมนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นความแตกต่างละว่าได้ลองไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างมีประสบการณ์ยังไงบ้าง
0: รู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะดีจริงๆแล้วอยากจะทราบว่าคอนเทนต์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยคือทางพี่ลิงกับพี่ป๊อปเป็นคนทำเลยป่ะคะ
2: ใช่ครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมงาน Exceed ทำช่วยกันทำนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็น10กว่าคนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างคอนเทนต์ที่เห็นเนี่ยตัวโลกเดือยเสาเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องๆในทีมงานนะครับรวมถึงคนทำทุกคนนะครับที่ทำให้มันออกมาอย่างที่ใจเราหวังไว้นะครับอยากให้คนอื่นเห็น
1: มันมีดีเทลเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ป๊อปก็ในฐานะทำโปรเจกต์เนี่ยป๊อปดูคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะด้วยไม่พอใจหญ้านี่ก็ออกไหมครับดูไม่เหมือนจริงน้องในทีมก็ต้องกลับไปทำหญ้าใหม
0: ่โอ้ละเอียดมาก
2: แล้วก็น้องเหมือนจะดูแต่ไดโนเสาร์ที่หนูว่าไม่รู้หรอกว่ามีหญ้าอยู่ข้างใน
0: ไม่เหมือนนะเอาไม้ไปชี้ที่ต้นไม้มันขึ้นประวัติต้นไม้ให้เหมือนด้วยเอ้ยตื่นเต้นมากอ่ะดีมากเลยมันเหมือนแบบแล้วก็ชอบฉากที่ไดโนเสาร์พุ่งชนอ่ะเฮ้ยตกใจมากนึกว่าแบบ
2: มีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ด
1: ผมได้ยินเสียงกรี๊ดนิดนึง
0: ชนจริงๆแล้วเหมือนอยากจะรู้ว่าทำไมถึงพี่ป๊อปถึงกับพี่ลิงเนี่ยถึงเลือกมาทำไอ้ VR Sphere เนี้ยค่ะซึ่งมันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยนะที่จะต้องมาสร้างอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วแบบพี่ลิงกับพี่ป๊อปสามารถที่จะลองพัฒนาอะไรก็ตามที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นมันไม่ง่ายกว่าหรอคะทำไมถึงเลือกมาทำแบบอันใหม่เลย
1: คือมันตอบโจทย์ตอนที่เราเปิดบริษัทตอนแรกเลยนะครับเราอยากสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่สร้าง Impact ให้กับวงการเทคโนโลยีไทยแบบวงกว้างคำว่า Impact แปลว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเหมือนมันเกินสิ่งที่คนอื่นสามารถทำได้หรือเกินตัวเองอ่ะ
2: ส่วนนี้ก็คือความจริงแล้วเนี่ยเหมือนเราก็อยากจะทำขึ้นมาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบริษัทไทยที่เรามีแพชชั่นเนอะมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรออกมาให้คนทั้งโลกเห็นเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาทำนะครับเราก็ต้องเรามีความพร้อมมีความกล้าเนี่ยเราก็อยากให้บ้าด้วยนะครับกล้าขึ้นมาทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันก็ต้องมีคนขึ้นมาทำนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะใช้แต่ของเมืองนอกหรืออะไรนะครับผม
0: ซึ่งถือว่าแบบมีความกล้าไม่พอแต่

0: ความบ้าด้วย
1: มันไม่ใช่แค่ว่าทำอะไรที่มันแบบบ้าๆนะแต่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะเราเชื่อสักอย่างนึงเราต้องทำมากกว่าที่เราคิดว่าตัวเองทำได
0: ้
1: มันใหญ่กว่าตัวเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยพยายามที่จะสื่อสารออกมาในรูปแบบผลงานคือหลายคนอาจจะพูดเยอะแต่เราอยากจะก้าวข้ามเขามาพูดคือทำต้องเริ่มเลย
2: แต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้แตกต่างจากความฝันในวัยเด็กอย่างสิ้นเชิง
3: ตอนแรกเนี่ยพี่ลิงฝันอยากจะเป็นอะไรอะคะ
1: พี่ลิงตอนเ

0: อืมค่ะ
1: เล่นกอล์ฟมาตลอดเลย
0: ค่ะ
1: ครับผมจนตัดสินใจว่าจะไม่เรียนหนังสือมันเป็นกีฬาที่อย่างแรกเลยคือรู้สึกเราทำได้ดีคือตีแล้วก็รู้สึกก็แบบแข่งกับคนอื่นๆนะเราก็ทำได้ดีกว่าคนอื่น
0: ค่ะแล้วตอนนั้นพี่ลิงทุ่มเทขนาดไหนอะคะ
1: 4ปีแรกที่ผมตีกอล์ฟผมไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียว
0: ทุกวันเลย
1: ทุกวันเลยป่วยแค่ไหนก็คือขอไปที่สนามกอล์ฟก่อนฝนตกแค่ไหนขอไปสนามกอล์ฟตอนนั้นไม่มีชีวิตแบบเพื่อนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะซ้อมกีฬากอล์ฟเนี่ยแทบไม่มีเด็กรุ่นเดียวกันเลยมีแต่คุณลุงคุณน้าออกรอบด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วตอนนั้นคือยึดกะว่าอันนี้จะเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะ
1: มันคืออาชีพหลักคือไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดว่าแบบเพราะตอนระหว่างเรียนหนังสือก็คือผมขาดเรียนเดือนละเกือบ10วันต่อเดือนนี่ถือว่าเยอะมาก
0: ครึ่งนึงเลย
1: ครึ่งนึงเยอะมากแล้วก็แต่เป็นเด็กเรียนดี
0: ค่ะ
1: ครับผมเด็กเรียนดีก็เลยเวลาสอบก็จะพอเอาตัวรอดได้ได้ดีพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็มีเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบ้างตอนนั้นก็คือมันน่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพอ่ะ
0: อ
1: ยู่ม.6ละเป็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อผมบังเอิญผมบาดเจ็บไปเล่นฟุตบอลนะครับข้อมือผมมีปัญหาต้องหยุดเล่น6-7 เดือนตอนนั้นก็คือ
0: นานเลยใช่ไหมคะสำหรับนักกอล์ฟ
1: นักกีฬา6นี่คือแบบไม่ทำอะไรเลยมันก็ค่อนข้างจะนานนะครับก็เลยคิดว่าโอเคตอนนั้นก็คือเอ๊ะเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับเขาสนับสนุนนะเขาอยากผมเป็นอะไรก็เป็นแต่อ่านใจออกอะว่าครอบครัวคนชั้นกลางต่างจังหวัดเขาอยากให้ลูกเรียนหนังสือดีๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าโอเคลองเรียนหนังสือเดี๋ยวจะลอง entrance ดู
0: แล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนฝันสลายเลยใช่ไหมคะ
1: มันแย่ครับตอนนั้นคือผมไม่ยังเขาเรียกว่าอะไรดีจังหวะนั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาตีตอนมหาลัยก็ได้มั้งแต่ว่าขอ entrance ให้เข้ามหาลัยให้ได้ก่อน
0: ตัดสินใจ entrance เข้าอะไรอะคะ
1: เข้าวิศวกรรมซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
0: แตกต่างจากนักกอล์ฟมากเลยนะคะที่จะมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ย
1: คือผมว่าจังหวะนั้นผมใช้หลักการง่ายๆว่า
0: ค่ะ
1: คือผมเคยโชคดีได้เรียนคอมพิวเตอร์บ้างตอนเด็กๆตอนประถมอย่างเงี้ยนะครับผมบ้างมีอาจารย์กลับมาจากอังกฤษอะไรเงี้ยทำให้มีความรู้สึกดีๆกับคอมพิวเตอร์อยู่แต่อาจารย์สอนได้แค่ปีเดียว
0: ค่ะ
1: แล้วก็หายไปเลยนะครับเราก็เล่นแต่เกมแต่จังหวะนั้นน่ะเราก็มานั่งไล่ดูลิสต์คะแนนว่าวิศวะอะไรคะแนนสูงสุดก็เป็นเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็หนังสือพิมพ์ทั่วไปมันก็เขียนว่าโอเคโลกเปลี่ยนดิจิตอลต้องเป็นด้านนี้ผมก็เลยไปเอาเรียนอันนี้แล้วกัน
0: ชอบไหมคะ
1: ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีอะที่มีมุมที่ผมรู้สึกดีกับที่เรียนอยู
0: ่
1: เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนละคนเก่งจังเลยอย่างเงี้ยครับเราไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาเลยเขามีเด็กโอลิมปิกอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้อย
0: ่
1: างเงี้ยครับตอนที่เรามาเรียนอ่ะผมไม่มีพื้นฐานเลยด้านคอมพิวเตอร์พูดว่าไม่มีเลยก็ได้ครับก็มีเพื่อนๆโชคดีที่แบบช่วยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขียนซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นแต่เราพอมีหัวเกี่ยวกับพวกด้านแมทเลขฟิสิกส์อะไรเงี้ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นนั่นคือทำให้การเรียนของเราเนี่ยได้ส่งผลให้แบบจบเกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างดีก็รู้สึกชอบเราคิดว่าอยากจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับฝั่งนี้แหละ
0: ฝั่งนี้เลยแล้วค้นหาตัวเองยังไงต่อคะ
1: หลังจากนั้นคือทุกคนนะครับเขาบอกว่าโอเคเราควรจะได้ทำงานในบริษัทที่ใหญ่ๆ อาจารย์ทุกคนก็บอกอย่างนี้ตอนนั้นก็มีฝึกงานคือให้ฝึกงานทั้งเทอมผมก็เลยแบบลงเรียนเยอะๆเพื่อให้มีเวลาเหลือผมก็เลยฝึกงานทั้งเทอมร่วมกับปิดเทอมภาคใหญ่ฤดูร้อนที่ฝึกงานกับบริษัทรอยเตอร์ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับอยู่8เดือนฝึกงาน8เดือน
0: ฝึกงานนานมากๆเลยแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าชอบเลยไหมคะได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง
1: มันทำให้รู้เลยว่าผมไม่ชอบเลย
0: ค่ะ
1: ที่ไปอยู่องค์กรใหญ่แล้วก็ต้องทำในสิ่งที่มันเหมือนกับแบบเป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเสี้ยวของเสี้ยวจริงๆนะครับผมได้อยู่ถึงได้ทำงานหลากหลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังตามหาผมรู้สึกว่ามันอยู่ในยุคที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆมันเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กๆอาจจะสร้าง impact อะไรบางอย่างได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่าเราน่าจะเปิดบริษัทเพื่อเขาเรียกว่าสามารถทำในสิ่งที่เองอยากทำได้อย่างเต็มที่ครับ
2: นักศึกษาเพิ่งจบใหม่เริ่มต้นก็อยากเปิดบริษัทของตนเองคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะทำได้ไหมมันดูเหมือนจะไม่มีความพร้อมเลย

0: ยังฝันอยากเป็นนักกอล์ฟอยู
1: ่ค่ะ
0: ไม่ตีกอล์ฟ 4-5 ปีเลย
1: อืมค่ะ
0: ก็ขอตังค์แม่ก้อนนึงไปตีกอล์ฟ
1: ไปตีกอล์ฟค่ะแล้วเป็นไงคะ
0: แล้วก็เฟลแบบคราวนี้เฟลแบบคอมพลีทลี่เลยสลายเลยรู้ว่าแบบมันไม่สามารถตีได้เท่ากับเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเลยทั้งที่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆมีวินัยสุดๆเงินก้อนแรกที่แม่ให้มา 800,000 บาทเป็นเงินก้อนใหญ่มากของคุณแม่
1: ค่ะ
0: หมดเกลี้ยงเลย
1: แล้วทำยังไงอะคะหลังจากนั้น
0: ตอนนั้นก็เลือกอินดี้แล้วครับ
1: เลือกอินดี้
0: ก็อยากเปิดบริษัทอะอยากเปิดบริษัทแต่ก็ไม่มีตังค์ก็เลยเอ๊ะถ้าอยากเปิดบริษัทเราต้องมีทักษะอะไรบ้างน
1: ะ
0: ผมเจอเพื่อนๆที่เป็นวิศวะหลายคนนะครับมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สูงแต่ไม่มีทักษะเลยที่เกี่ยวกับด้านการขายไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวให้คนเข้าใจผลิตภัณฑ
1: ์
0: เขาเรียกว่าหลายอย่างเกี่ยวกับการขายไม่ดีเราเนกาทีฟกับเรื่องคำว่าการขายมากผมเลยว่านี่แหละเป็นทักษะที่คณะเราหรือคนแบบเราเนี่ยขาดการจะเปิดบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝั่งนึงเป็นเรื่องของการทำตามความฝันนะครับอีกฝั่งนึงก็คือทำให้เราสามารถมีแรงมีเงินหลายๆอย่างให้เราสามารถทำตามความฝันนั้นได้แหละซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของการขายนะครับผมก็เลยเอาวะไปสมัครงานเป็นเซลล์ขายของแล้วกัน
1: ทั้งที่จริงๆแล้วมันแบบเนกาทีฟมากคือพี่ลิงอ่ะไม่ชอบการขายมากๆแต่ก็ยังจะไปสมัครเป็นเซลแมนเงี้ยค่ะ
0: คือผมไม่ได้ไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่มี
1: ค่ะ
0: เราไม่มี
1: แล้วอย่างงี้พี่ลิงไปขายอะไรอะคะ
0: ก็ต้องขายอุปกรณ์กอล์ฟ
1: ก็ขายในสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมขายจริงครับมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เราไปอยู่เราเรียกองค์กรใหญ่แล้วองค์กรนี้เป็นองค์กรเขาเรียกว่าองค์กรใหญ่แต่พนักงานน้อยเพราะเป็นบริษัทใหญ่จากต่างประเทศเพราะนั้นเราต้องทำหลายอย่างมากกว่าแค่แบบแค่ขายนะครับต้องไปดูที่สต็อกด้วยบางทีต้องขนของเองด้วยอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าดีครับเป็นความรู้ที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น
1: เรายอดขายดีไหมคะ
0: ดีครับดีมากดีมากครับผมนะครับพูดถึงเจ้านายเก่าก็น่าจะแบบครับผม ทำยอดดีตลอดครับยอดดีตลอด
1: แล้วทำไมถึงทำได้ยอดได้ดีคะ
0: เราใหม่มากผมหน้าอายุน้อยผมอายุน้อยที่สุดในบริษัทที่เป็น global เลยนะครับที่เกี่ยวด้านการขายเพราะว่าอายุเพิ่งแบบผ
1: ม
0: ตอนนั้นเพิ่งจบใหม่เลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จะพูดว่ายังไงดีเรามีทักษะด้านเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมการอนาลิติกต่างๆที่แบบเป็นแบบ Excel หรือซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยผมเขียนเลยว่าแบบการฟอร์แคสต์แต่ละส่วนน่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้าเจ้าเนี้ยมีขายออกเท่านี้ต้องสั่งซื้อเราเท่าไหร่ทำเป็นซอฟต์แวร์ไว้ใช้เองคนเดียวไม่ได้บอกเจ้านายไม่ได้บอกอะไรเลย
1: สุดยอดค่ะใช้สิ่งที่เรียนเอามาอะแดปใช้
0: ใช่มันทำให้การบริหารจัดการภาพรวมของผมง่ายมันสามารถใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิศวะเนี่ยมาตอบโจทย์เชิงโลจิกต่างๆได้เพราะว่าการขายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราขายลูกค้าคนเดียวแต่เราบริหารช่องทางการขายหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดแบบห้างนะครับเราขายให้กับลูกค้าดีลเลอร์เจ้าใหญ่ๆเราขายให้กับร้านเล็กๆที่กำลังจะพัฒนาให้เขาเติบโตได้ผมได้เห็นการทำมาร์เก็ตติ้งกับชาแนลต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นผมรู้สึกว่าเป็นฝั่งบิสเนสล้วนๆที่เราได้สัมผัสและสัมผัสที่ลูกค้าปลายทางจริงๆด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญซึ่งก็ทำให้เราได้มุมมองที่ดีเราได้ทักษะที่ดีในการขายตอนนั้นก็รู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่มากๆจากที่เคยมองนักขายเป็นอาชีพที่เนกาทีฟเลยมองว่าอันนี้แหละเป็นอีกสกิลนึงนะที่คุณรู้มากขึ้นคุณสามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นไปได้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ทำอยู่นานไหมคะกว่าจะออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง
0: สองปีครึ่งตอนนั้นทำอยู่2ปีครึ่งระหว่างปีครึ่งแรกๆเนี่ยผมก็เริ่มหาลู่ทางในการที่จะเปิดบริษัทละ

0: ความรู้ก็มีแล้วทักษะก็พร้อมแล้วแต่เขายังขาดอะไรสำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะงานเทคโนโลยีมันเกิดจากคนเดียวนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับผมตอนนั้นก็คือไปคุยกับหุ้นส่วนของผมที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนนะครับเขาเป็นคนที่มีความครีเอทีฟเยอะเป็นคนที่เขียนโค้ดได้เก่งกว่าเรานะครับเก่งกว่าเราเราก็เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างดีเรียนมาด้านนี้นะครับเรามีทักษะด้านการขายนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะแมทชิ่งกันนะครับแต่เราก็ยังอาจจะยังขาดอยู่บางทักษะเกี่ยวกับพวกหลังบ้านระบบบัญชีไฟแนนซ์ต่างๆคนนะครับเรื่องพวกนี้เราไม่มีเลยก็มีหุ้นส่วนอีกนะครับก็มารวมๆกันจนสามารถเปิดเอ็กซี่ขึ้นมาได
2: ้แล้วตอนนั้นนี่คือได้ไอเดียว่าทำไมจะมาเปิดเอ็กซี่อะค่ะไอเดียมาจากไหน
1: ตอนนั้นผมเจอพวกตู้ ATM เห็นพวกงานอะไรพวกนี้ตู้คีย์ออฟมันดูแข็งๆใหญ่ๆมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นงานออกแบบด้วยวิศวกรเพราะงั้นเขาก็จะเน้นเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักนะครับมันจะขาดมิติในเรื่องของการออกแบบไล่มาตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์นะครับการออกแบบแพ็กเกจจิ้งประสบการณ์การใช้งานที่มันดูไม่ล้ำเลยนะครับทั้งที่เราเห็นในหนังเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบไปไกลกว่านั้นได้แล้วที่สำคัญคือมันสามารถทำได้อยู่แล้วณวันนั้นเลยนะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่ทำไม่มีใครทำเลยเราจะทำผมบอกเราจะทำนี่แหละแล้วก็พาร์ทเนอร์ผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยเอาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเราเปิดบริษัทด้วยวิชั่นแบบนี้เราอินสปายจากเรื่องนี้มันทำให้เราเลือกหาเทคโนโลยีอยู่หาแบบจะเอาฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีแบบไหนมาเริ่มสร้างบริษัทกันเรามองเห็นตรงนั้นคือโต๊ะมัลติทัชเทเบิล

0: ่ก็คือ multi touch table ที่พี่ลิงพูดถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมมันไม่ใช่แค่ทัชได้อย่างที่น้องเหมือนกำลังเล่นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่มันรู้ด้วยว่าอะไรวางอยู่บนโต๊ะแล้วแสดงผลออกมาอย่างถูกต้องนะครับอย่างนี้วางกรอบรูปลงไปมันก็โชว์รูปนะครับอย่างวางสิ่งนี้ลงไปนะครับมันก็โชว์เป็นสิ่งที่เราอยากให้แสดงผลออกมามันรู้ว่าอะไรแตกต่างกัน
0: แล้วอันนี้ใช่โปรโตไทป์แรกของ Exi หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับโปรโตไทป์แรกของ Exi เกี่ยวกับ Multi Touch เนี่ยเป็นในร้านอาหารนะครับเราทำโทเค็นเล็กๆนึงวางลงไปแล้วมีเมนูลิสต์ออกมาการเลือกเมนูจากตรงนี้โปรโมชั่นเล่นเกมด้วยกันหลายๆคนมันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการกินอาหารแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโต๊ะอาหารด้วยตอนนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราทำ
0: แล้วตอนนั้นลงทุนลงแรงไปมากขนาดไหนคะ
1: หลังจากที่เราทำคอนเซปต์ออกมาเป็นวิดีโอออกมาเนี่ยเราก็เลยลงทุนอย่างเต็มที่ลงแรงลงเวลาตอนนั้นก็หลายเดือน 6-7 เดือนนะครับลงทุนไปเฉพาะฮาร์ดแวร์เนี่ยเกือบ 500,000 บาทเพราะงั้นแปลว่า 500,000 ตั้งต้นละ6เดือนกับพนักงานอีกประมาณ6คน 6-7 คนก็เยอะอยู
0: ่
1: ตอนนั้นก็คือลงเต็มที
0: ่แต่มันก็ฟังดูแบบน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะในร้านอาหารแล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงอะคะ
1: ผลตอบรับก็ผลตอบรับดีแต่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่เราขายได
0: ้อ้าวทำไมอะคะ
1: เพราะว่ามันมีจุดที่เหมือนเราคิดไม่รอบจริงๆเพราะเราประสบการณ์เรายังน้อยนะครับตอนนั้นก็คือเรียกว่าเราคิดว่าแบบโอ้โหเรานำเสนอเนี่ยขายได้แน่นอนเลยเจ้าของร้านต่างๆก็อยากได้แต่พูดถึงมุมการใช้งานจริงๆอะมันมีพาร์ทที่เราคิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นอ้าวแล้วถ้าเกิดเหล้ามันหกไปล่ะน้ำหกลงไปล่ะแก้วหล่นแตกเราคิดว่าแบบมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมีหลายอย่างมีเศษบุหรี่ด้วยบางทีอ่ะมีเศษบุหรี่อยู่ปุ๊บโอ้โหมีเศษอาหารมีเยอะมากเลยที่ทำให้เราแบบคิดไม่ถึงซอฟต์แวร์มันก็มองเป็นเหมือนแบบเราจิ้มหยวนตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่สามารถทำตัวเนี้ยไปให้ถึงฝั่งฝันได้ในตัวโปรโตไทป์ตัวแรกแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ยอมแพ้นะครับรู้สึกว่าคอนเซปต์พวกนี้มันเป็นคอนเซปต์ที่ดีมากๆเราพยายามทำโปรโตไทป์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เราเจอกลุ่มลูกค้าที่เราสตรองในที่สุดก็คือกลุ่มลูกค้าประเภทรีเทลสุดท้ายสิ่งที่เราลงเต็มที่มันก็ออกดอกออกผลนะครับมันทำให้ซอฟต์แวร์ซีชั่นทัชของเราเนี่ยไปอยู่ในร้านรีเทลต่างๆมากมายเลยมันทำให้วิชั่นของบริษัทมันชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสตรองจริงๆเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์นะสิ่งที่เราสตรองจริงคืองานออกแบบและตอนนี้เราเริ่มสตรองในเรื่องของการอินทิเกรตฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยเราทำเทคโนโลยีตัวใหม่ๆขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็น VR AR รวมถึงสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเลยเราก็มีการทำสิ่งนี้ขึ้นมา
0: แล้วอย่างนี้คือเวลาที่ Exi อยากจะทำโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรคือตัวบ่งบอกว่าจะทำหรือไม่ทำอะคะ
1: สิ่งที่ Exi จะทำไม่ทำอย่างแรกเลยคือต้องมองเห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยตาเลยไม่ใช่แบบซอฟต์แวร์หลังบ้าน
0: ะ
1: นะครับสิ่งที่ Exi ทำก็คือเห็นได้ด้วยตาเลยว่าโอเคสิ่งนี้ล้ำ

0: นะครับออกมาโอ้มันดูนวัตกรรมมันดูมีความล้ำสมัยอันนี้คือสิ่งที่ Exceed ทำ
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งาน Exceed จะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ที่ทำให้รู้สึกแบบดีขึ้นเรื่อยๆและสอดคล้องกับสิ่งที่ตาเห็นด้วยเพราะงั้น Exceed ก็จะมีทั้งเรื่องของฟังก์ชันคือการใช้งานที่ดูดีนะครับมีหน้าตาที่ล้ำสมัยตอบโจทย์ธุรกิจเอ็กซี่ก็จะทำในมุมมองหลังเนี่ยครับ

0: ทำให้เชื่อจริงๆว่าเขาไปอยู่ในทีม
1: แต่ครับอันนี้คือมัน5ทีมขาดไปไวมากครับ
2: มันเยี่ยมมากมันตอบสนองได้ 100%
3: เพื่อนเกม PlayStation ใหม่อะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นเลย
1: เอ้ยคนไทยทำได้จริง
4: ๆมันไม่ใช่แค่ภาพไงคือมันมีความรู้สึกมีฟีลลิ่งสมดุลในการเล่นโมชั่นผมว่าทำได้ดีมากเรียบมาก

ดของรายการวันนี้น่าจะบอกได้ชัดเจนว่าคนเรามีความฝันได้ไม่รู้จบเพียงแต่ต้องไม่หยุดอยู่แค่ฝันต้องลงมือทำไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นยังไงขอแค่คุณกล้าที่จะไล่ล่ามันและในสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆได้แค่เรื่องท่อประปาแตกไฟฟ้าเสียสารพัดเรื่องการซ่อมบ้านผู้ชายคนนี้เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสได้คุณก็ทำได้เช่นกันติดตามชมซาร่าบอเรียร์สัปดาห์หน้าค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่

0: แต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลักเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลักส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการกับกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูคำนวณนะครับจะมาพูดในเรื่องของรายวิชานะครับที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับใน EP แรกนะครับครูคำนวณก็จะพูดในเรื่องของพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นรายวิชาแรกนะครับที่นะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งครูคำนวณนะครับจะพูดในหัวข้อนะครับทั้งหมดนะครับเป็น4รายวิชานะครับซึ่งใน4รายวิชานะครับก็จะประกอบด้วยรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับวิชาที่3ก็จะเป็นวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็วิชาที่4เป็นรายวิชางานซ่อมระบบปรับอากาศนะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษานะครับได้รับชมที่ครูพูดไปทั้งหมดนะครับใน EP ที่1ถึง EP ที่8นะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับซึ่งครูคำนวณเนี่ยได้จัดเรียงเนื้อหาตามลำดับความยากง่ายเอาไว้นะครับถ้านักเรียนนะครับเรียนนะครับในระดับชั้นปวช 1-3 นะครับปวส 1-2 นะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องนะครับเรียนนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับในที่นี้นะครับถ้านักเรียนนักศึกษาเรียนทั้งหมดนะครับ280นาทีหรือ8 EP ที่ครูคำนวณสอนเนี่ยนะก็จะได้ความรู้ประมาณ1ใน4ของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับอาชีพช่างเครื่องกลสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ2นะครับความรู้ความเข้าใจที่ครูจะพูดหลังจากนี้เนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะทำการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับเพราะนั้นในที่นี้นะครับก็นักเรียนนักศึกษานะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับครูคำนวณนะครับครูคำนวณก็จะมีสโลแกนนะครับเรียนกับครูคำนวณนะครับได้วุฒิได้งานได้เงินได้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าครูคำนวณสอนในเรื่องของการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะครับครูคำนวณสอนตั้งแต่ระดับเบสิกไม่เป็นอะไรเลยนะครับจนถึงระดับที่เป็นช่างฝีมือได้นะครับในรายวิชานะครับในรายวิชานี้หรือ EP นี้นะครับ EP ที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายวิชาในระดับปวส.นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรพุทธศักราช2567นะครับผลลัพธ์ที่นักเรียนจะต้องได้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชม EP นี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจำแนกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับทักษะที่2ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักโครงสร้างชิ้นส่วนหลักและการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นใน EP นี้นะครับจะนำไปสู่หน่วยที่1ก่อนนะครับครูจะแยกเป็น EP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับซึ่ง EP นี้มี2หน่วยนะครับ2หน่วยนะครับคำถามแรกนะครับว่าทำไมช่างต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจำแนกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจก่อนครับว่าทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องของการจำแนกระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวหลังท้ายชั่วโมงนะครับครูจะลองถามแล้วก็นักเรียนลองต
ตอบอยู่ในใจนะครับว่าทำไมนะครับถ้าใครพอมีพื้นความรู้นะครับเกี่ยวกับประเภทรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีที่ใช้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถจำแนกประเภทมันได้หรือไม่นะครับซึ่งความรู้พื้นฐานตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่านักเรียนน่ะนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาที่จะมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับถ้าท่าน

ไม่สามารถจําแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าได้ท่านจะไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนศึกษาตรงนู้นตรงนี้ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ท่านไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับครับสําหรับนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับที่ได้พบปะหรือเคยเห็นนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขายแล้วก็วิ่งตามท้องถนนต่างๆเนี่ยถ้านักเรียนมองไปแล้วเนี่ยว่าในท้องถนนเนี่ยรถยนต์คันนี้ที่วิ่งอยู่เนี่ยเป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทใดได้เนี่ยนักเรียนก็จะมีความรู้หรือจะรู้ว่าต้องเตรียมการนะครับหรือหาพื้นความรู้อะไรบ้างนะครับในที่นี้ครูได้จัดประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พบในปัจจุบันเนี่ยไว้7ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภท HEV นะครับ HEV ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดนะครับประเภทที่2เป็นประเภท PHEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับประเภทที่3เป็น E-Power นะครับเขาเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทที่4นะครับเป็นประเภทที่ประเภทน้องใหม่นะครับเพิ่งจะมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้า EREV นะครับมีหลายชื่อนะครับ EREV BEVR หรือ REEV นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปขยายความในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับขยายระยะนะครับขยายระยะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับประเภทที่5เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV นะครับ BEV นะยานยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้นะครับจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าโดยแท้จริงนะครับก็คือใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับตัวต่อไปเป็นประเภทที่6นะครับคือ FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้าชนิดเซลล์เชื้อเพลิงนะครับและก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็เป็นประเภทที่ครูคำนวณให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นนี้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในฐานะที่ครูคำนวณติดตามของสายยานยนต์ไฟฟ้ามาตลอดนะครับซึ่งครูคำนวณมองว่า SEV เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าถึงจุดสูงสุดเลยนะครับเพราะว่า SEV ก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในที่นี้ครูจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆเนี่ยอย่าง HEV นะครับครูมองในเรื่องของพลังงานที่ใช้เป็นหลักนะครับอันนี้เรามองเรื่องของพลังงานก่อนนะครับประเภทที่1 HEV เราจะใช้ Fossil Fuel นะครับ Fossil ก็คือเชื้อเพลิงที่ได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับท่านนักเรียนนักศึกษาได้มีพื้นความรู้นะครับเกี่ยวกับการปิโตรเลียมนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าน้ำมันนะครับพวกนี้จัดเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดนะครับในรถยนต์ประเภท HEV นี้เป็นรถยนต์ประเภทที่เกิดในยุคแรกๆเลยนะครับในยุคแรกๆของยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเจ้าแรกที่เริ่มเลยนะครับก็คือโตโยต้านะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้เคยได้ยินโตโยต้าพรีอูสนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเจ้าแรกนะครับที่ได้ริเริ่มนะครับเป็นเจ้าแรกก็คือ Toyota นะครับส่วน PHEV นะครับก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่างจาก HEV เพียงแค่นะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้ก็จะใช้ทั้ง2พลังงานร่วมกันก็คือพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือน้ำมันนะครับร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับประเภทที่3เป็นประเภท e-power นะครับก็จะใช้พลังงานฟอสซิลเพียงอย่างเดียวแต่ถามว่า HEV กับ
e-power ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็เป็น e-r-e-v b-e-v-r หรือ r-e-e-v ครับชื่อยี่ห้อประเภทนี้นะครับจะหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับจะตั้งชื่อแตกต่างกันนะครับซึ่งก็มีไม่กี่ค่ายนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ค่ายนะครับก็จะเรียกนะครับถ้าทางจีนก็จะเรียก EREV REEV นะครับทางจีนนะครับในที่นี้นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็ยังคงใช้ทั้งนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันนะครับจากสไลด์ที่ครูให้ดูนะครับส่วนประเภทที่5นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับจากภาพนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้า 100% นะครับผ่านมาแล้ว5ประเภทนะครับเป็นยังไงบ้างครับถึงประเภทที่6นะครับประเภทที่6นี้จะเป็นประเภทที่จริงๆแล้วมีการเปิดตัวของ Toyota เนี่ยราวๆสัก20ปีที่แล้วนะครับสมัยครูคำนวณยังเป็นนักเรียนนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้จะเป็นรถยนต์ที่ทางผมขออนุญาตเอ่ยค่ายเลยนะครับทาง Toyota เนี่ยได้บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่จะมาใช้ในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ Toyota ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งในประเภทนี้นะครับก็คือ FCEV นะครับเป็นรถยนต์ประเภทที่ใช้พลังงานน้ำนะครับซึ่งมี Fuel Cell นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่แยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกและนำไฮโดรเจนมาใช้นะครับแล้วก็fuel cell จะแปลงนะครับไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไปใช้ในรถยนต์ประเภทนี้นะครับซึ่งครูคำนวณก็มองว่าก็เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ผมมองว่ามีอนาคตเช่นกันนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานสะอาดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1ถึง7นะครับอันนี้เป็นประเภทที่7แล้วครูขอพูดถึงประเภทที่7นะครับ SEV SEV นะครับเป็นพลังงานรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งครูคำนวณให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าครูคำนวณกำลังมองว่าถ้าเราคิดเล่นๆนะครับว่ารถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถชาร์จไฟครึ่งนึงแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวงการยานยนต์นี่จะถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเติมน้ำไม่ต้องไปเติมน้ำมันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นชาร์จไฟฟ้าวิ่งไปก็ชาร์จแบตไปเพราะว่าในตัวรถยนต์อาจจะทำให้หลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือในอนาคตอาจจะมีคนอัจฉริยะนะครับอันนี้ครูคำนวณแอบคิดเล่นๆนะครับสีที่ใช้ทําสีรถยนต์ทุกคันเนี่ยสามารถพ่นออกมาแล้วเป็นซิลิคอนหรือส่วนผสมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งคันเนี่ยแดดจะมามุมไหนเนี่ยก็เก็บพลังงานไปใช้ได้หมดถ้ามีคนพัฒนาไปถึงขั้นนี้คำนวณว่าน่าสนใจมากนะครับก็ประเภทที่7เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็พลังงานที่ได้มาก็คือมาจากโซลาร์เซลล์หรือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็การชาร์จไฟนะครับการชาร์จไฟนะครับก็เป็นพลังงาน2ประเภทนะครับครูคำนวณยังมองอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าไปสูงสุดจริงๆนะครับก็คงจะต้องไปถึงระดับไม่ต้องชาร์จนะครับไม่ต้องชาร์จนะเพราะนั้นจากที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทนะครับจากที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทล้วนแล้วแต่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับดูที่ครูคำนวณพูดนะครับแล้วออกไปนับนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่นอกถนนครับว่าณขณะนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนกี่คันแล้วเอาเรานับสมมติเรานับ10คันนะครับเราลองนับดูว่าถ้าเราแยกประเภทแบบนี้ได้แล้วนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่บนท้องถนนกี่คันครับอันนี้จะเป็นจุดตัดสินใจที่ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถตัดสินใจว่านักเรียนนักศึกษาอยากจะ
เรียนในสาขาอะไรนะครับนี้เป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าวงการยานยนต์มีการปฏิวัติด้านพลังงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับพัฒนาเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะครูคำนวณเองก็มีพื้นฐานเป็นครูช่างยนต์มาก่อนนะครับครูคำนวณก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีความรู้ในด้านยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับไม่งั้นเราตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูจะมาเจาะนะครับทีละประเภทนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับประเภท HEV เนี่ย HEV ก็ย่อมาจาก Hybrid นะครับ Electric Vehicle นะครับข้อที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้นะครับจะไม่มีการชาร์จแบตนะครับไม่มีการชาร์จแบตใช้พลังงานแค่พลังงานไฟฟ้าแค่ทางเดียวเอ้ยพลังงานน้ำมันแค่ทางเดียวขออภัยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วรถยนต์คันนี้ทำงานอย่างไรนะครับรถยนต์คันนี้ก็ในช่วงขับเคลื่อนตอนแรกนะครับขับเคลื่อนตอนแรกขณะรถกำลังออกตัวนะครับก็จะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจากนะครับแบตเตอรี่นะครับไปที่มอเตอร์นะครับแล้วทำให้ล้อขับเคลื่อนนะครับเมื่อได้ความเร็วระดับหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำการสตาร์ทขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะดึงน้ำมันเข้าไปใช้งานนะครับเพราะนั้นนะครับในที่นี้นะครับเวลาที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปสมมุติว่าเคลื่อนที่ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยนต์คันนี้ก็จะมีการเบรกหรือผ่อนคันเร่งนะครับเมื่อรถยนต์คันนี้ผู้ขับขี่นะครับผ่อนคันเร่งเมื่อใดนะครับก็จะเกิดการรีเจเนเรทีฟนะครับรีเจเนเรทีฟก็หมายความว่ามอเตอร์ที่ขับเคลื่อนตอนขณะนะครับเคลื่อนที่นะครับในสเต็ปแรกก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับก็จะกลับกลายเป็นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือผลิตไฟกลับเข้ามาชาร์จแบตไว้ที่กลับมาชาร์จไว้ที่แบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ออกตัวแล้วก็ระบบนี้จะทำงานวนเวียนแบบนี้เรื่อยไปนะครับพูดง่ายๆก็คือก็จะทำให้การใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งที่ครูได้หาข้อมูลมานะครับก็จะประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณนะครับ22กิโลลิตรโดยเฉลี่ยนะครับ22กิโลลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันได้เท่าๆกับอีโคคาร์เลยทีเดียวก็เป็นพลังงานยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆเป็นรถยนต์ยุคแรกๆนะครับที่เริ่มผลิตกันโดย Toyota เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารถยนต์ประเภท HEV ที่มีขายในปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ Toyota Honda หรือหลายๆยี่ห้อต้องสตาร์ทที่เริ่มผลิตที่ HEV เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าครูคำนวณก็ขออนุญาตใส่ความเห็นส่วนตัวไปนะครับว่าก็ตลาดจีนเนี่ยเริ่มแข่งขันกันรุนแรงมากนะครับ Toyota Honda หรือ Mitsubishi หรือยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะต้องเริ่มพัฒนาตรงนี้ไปนะครับสรุปก็คือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับก็จะใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันเนี่ย 100% นะครับหลังจากที่ครูพูดนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานน้ำมันนะครับหรือ HEV ไปแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่กำลังศึกษาความรู้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความรู้หนึ่งเรื่องของช่างยนต์เห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของการมีทักษะจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเราจะได้แยกว่าเราจะต้องเตรียมพื้นความรู้อะไรบ้างให้รองรับเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อไปนะครับช่างยนต์นะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กนะครับอันนี้จะนักเรียนนักศึกษาจะต้องเตรียมพื้นความรู้ตรงนี้เลยคือ3สาขาวิชารวมในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะมาฝึก
มาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความ

ความจำเป็นนะครับมีความเป็นอย่างยิ่งคือท่านต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับประเภทต่อไปนะครับเป็นประเภทที่2นะครับก็คือไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะครับ PHEV นะครับก็ปลั๊กอินไฮบริดอิเล็กทริกวีคอลนะครับซึ่งครูคำนวณก็ได้พูดในเรื่องของ HEV ไปแล้วใช่ไหมครับข้อแตกต่างของปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดเฉยๆนะครับที่ครูพูดไปประเภทที่1เนี่ยครับมีแค่จุดเดียวครับทำงานเหมือนกันหมดเลยครับมีแค่จุดเดียวคือปลั๊กอินไฮบริดจะสังเกตนะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าเห็นมั้ยครับเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนะถ้าเป็น HEV แบตเตอรี่จะเล็กกว่าเห็นมั้ยครับถังน้ำมันจะใหญ่กว่าถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าถังน้ำมันจะเล็กกว่าหมายความว่านะครับรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่าตอบโจทย์และเป็นที่นิยมระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของจำนวนสถานีชาร์จที่มันจะรองรับไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับก็สามารถเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าชาร์จแบตนะครับแต่ว่าในที่นี้ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยจะเน้นพลังงานไฟฟ้ามากกว่านะครับซึ่งนะครับในรถยนต์ประเภทนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูนะครับนี่ครูไปหาข้อมูลมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมใน Google นะครับ YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะครับก็มีผลิตขายหมดแล้วนะครับซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะที่ครูหาข้อมูลมานะครับก็จะสามารถวิ่งได้ในกิโลเมตรที่ต่างกันนะครับอย่างที่ครูเอาให้ดูอันแรกนะครับก็คือของฮาวานนะครับฮาวานก็จะวิ่งได้200กิโลเมตรนะครับนะวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆนะครับแล้วก็67กิโลเมตรเป็น MG นะครับ MG ก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้สามารถนะครับเลือกนะครับเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับนักเรียนนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power นะครับต่อมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่3นะครับก็คือประเภท e-power นะครับ e-power เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้านักศึกษามีความรู้เรื่องของรถไฟไทยนะครับก็จะนึกภาพออกเลยรถไฟไทยเนี่ยที่วิ่งปูนเนี่ยมีควันพุ่งออกมาเนี่ยหลายๆคนจะนึกว่ารถไฟไทยเนี่ยใช้เชื้อเพลิงหรือใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถไฟไทยใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟนะครับในการปั่นไฟนะปั่นไฟโดยเจเนเรเตอร์แล้วก็ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ก็จะนำพลังงานที่ได้นะครับจากแบตเตอรี่ไปจ่ายที่มอเตอร์ก็จะทำการเคลื่อนที่รถไฟนะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power ก็เช่นเดียวกันนะครับ e-power เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมัยร.5รถไฟไทยเรามีตั้งแต่สมัยร.5นะครับเพราะฉะนั้น e-power นะครับเป็นพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เรียกว่าไม่ได้แปลกใหม่เลยนะครับแต่ตอบโจทย์มากซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับก็คือเราเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแล้วน้ำมันก็จะไปทำให้เครื่องยนต์นะครับทำงานแล้วก็ทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เมื่อรถยนต์จะเคลื่อนที่ก็นำไฟจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์รถยนต์ก็เคลื่อนที่ไปได้เพราะนั้นในหัวข้อนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับนักเรียนต้องมีองค์ความรู้หรือในเรื่องของช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับเหมือนเดิมหัวข้อเมื่อกี้นะครับที่ครูพูดไปเรื่องของ e-power นะครับเพราะนั้นที่ครูนะครับพบเห็นนะครับหรือรถยนต์ที่ผลิตในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นที่เป็นเด่นชัดเลยก็คือมีค่ายนิสสัน

นะครับที่เด่นๆเลยก็คือค่ายเดียวนะครับในที่นี้ก็เป็นรุ่นของ Nissan Kicks นะครับซึ่งเป็นระบบ e-power นะครับก็ราคานี่ก็มีหลายราคานี่ครูก็แอบโฆษณานิดหนึ่งนะครับในส่วนประกอบของ e-power นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเอนจินหรือเครื่องยนต์นะครับเจเนเรเตอร์แล้วก็ e-motor นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็จะมีส่วนประกอบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับและแต่เพียงแต่ว่ามีเครื่องยนต์มานะครับในที่นี้ก็ e-power ก็ได้รับความนิยมพอสมควรในฐานะที่ครูคำนวณขออนุญาตออกความเห็นนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้เป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับก็ใช้ได้ทั้งน้ำมันนะก็คือใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันไปผลิตไฟฟ้าจริงๆแล้วถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องปั่นไฟเราเอาเครื่องปั่นไฟเอาไว้บนรถแล้วก็ปั่นไฟแล้วก็เอาไปใช้ในแบตเตอรี่ผ่านมอเตอร์แล้วก็ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่นะครับก็เป็นประเภทที่น่าสนใจนะครับประเภทต่อไปคือประเภทที่4ก็คือ EREEV หรือ EREV นะครับบางค่ายก็จะเรียกว่า BEVR นะครับก็คือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือประเภทเดียวกันนะครับ REEV ก็ย่อมาจาก Length Extended นะครับ Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าผสมขยายระยะนะครับเนื่องจากการทำงานเนี่ยของ REEV เนี่ยจะคล้ายๆกับรถยนต์ประเภทของ e-power นะครับก็คือ REEV เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟได้นะครับจะสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็ในเวลาที่แบตหมดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นี้ใช้พลังงานจนหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะถูกสั่งให้สตาร์ทขึ้นมาเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็นำไฟจากแบตไปใช้อย่างมอเตอร์ตอนนี้ในขณะนี้ก็คือเพื่อที่จะประมาณว่าไปหาปั๊มน้ำมันหรือหาสถานีชาร์จเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ชาร์จทั้งไฟฟ้านะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับยุคเปลี่ยนผ่านนะครับยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งครูมองว่ายุคเปลี่ยนผ่านในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ราวๆถึง5ถึง10ปีนี้นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะถึง8ปีนี้นะครับก็จะเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนะครับนะครับนักเรียนนะครับในประเภทที่4นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีการผลิตนะครับโดยค่ายของฉางอันนะครับส่วนใหญ่นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของกระบะนะครับกระบะไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับสำหรับสายบรรทุกนะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท REEV นะครับประเภทต่อไปเป็นประเภทที่5นะครับก็คือประเภทแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีคเคิลนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับมีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับหลายค่ายนะครับโดยเฉพาะค่ายของจีนเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับหลายรุ่นมากนะครับก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ครูอธิบายนะครับอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ละค่ายนะครับที่ได้ผลิตและจำหน่ายนะครับในทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็อันนี้เป็นค่ายที่ผลิตรถไฟฟ้า EV 100% นะครับแล้วก็10อันดับรถยนต์ไฟฟ้า EV ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ครูก็หาข้อมูลเบื้องต้นมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยควรจะนะครับติดตามสถานการณ์ EV ให้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราจะต้องปรับตัวจริงๆนะครับโดยเฉพาะอู่ซ่อมนะครับสถานประกอบการที่ทำในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับไม่งั้นจะตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

ลากในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีองค์มีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไปใช้ที่มอเตอร์นะครับในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปที่รถเลยก็จะมีถังก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดอยู่ที่รถเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนถังแก๊สนะถังแก๊สนะรถติดแก๊สนะครับพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไฮโดรเจนในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์ครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแหมเสียดายจริงๆเลยนักเรียนทุกคนเวลาเราก็มาถึงครบนะครับ1 EP นะครับเพราะนั้นในส่วนตั้งแต่นาทีแรกนะครับที่ครูได้สอนไปเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่มีขายนะครับมีขายในท้องตลาดทั่วไปแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเมื่อเรียนกับครูคำนวณไปเมื่อช่วงต้นแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้หรือยังว่าทำไมเราจึงต้องจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเราจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออะไรเราต้องเตรียมการนะครับตัวเองนะครับต้องเตรียมพื้นความรู้ตัวเองเรื่องอะไรบ้างสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความสำคัญนะครับในเรื่องหัวข้อนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถนนได้หรือยังทำไมต้องแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนเพราะว่าท่านเป็นช่างใช่ไหมครับท่านจะมาเป็นช่างประเภทรถยนต์ไฟฟ้าหลักการทำงานพื้นฐานเบสิกท่านยังไม่เข้าใจท่านจะไปต่อได้ไหมครับเพราะฉะนั้นครูคำนวณเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับในรายวิชานี้ทั้งปวช.และปวส.นะครับจะเป็นรายวิชาที่อยู่ในเทอมแรกเลยนะครับและควรเป็นรายวิชาที่อยู่ในวันแรกของสัปดาห์นะครับเพราะว่ารายวิชานี้จะเป็นพื้นความรู้จริงๆนะครับของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับ EP หน้านะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเป็นพลังงานที่รถยนต์พลังงานที่น่าสนใจนะครับที่ครูคำนวณบอกไว้แล้วว่าโตโยต้าได้ประกาศไว้เลยว่าโตโยต้าจะทำการผลิตรถยนต์ประเภทนี้มานะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภทFCEV นะครับซึ่งครูคำนวณมองว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็นักเรียนนักศึกษาถ้าสนใจนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไปครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดกับใครแล้วทุกอย่างเป็นผิดเนี่ยเราเลยทำเยอะแต่ผมยอมผมเห็นเขาเป็นแบบเกิดประตูประตูเกิดถ้าเดี๋ยวทำเราเกิดที่ตัวมาให้คือประมาณหลังการใช้รักมาเพื่อนไม่ใช่ว่าคนไทยมาจริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้ถ้าบอกว่าลอง

그 그 그냥 하나 둘 하나

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นเพิ่มเติมแต่พอเราพอดูเยอะแล้วเกี่ยวกับแล้วเยอะแล้วก็เป็นความส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L หมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่

0: กว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้น
1: ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่อง

และนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อครูแม็กนะครับวันนี้นะครับเราได้มาถ่ายทำกันที่สาขาวิชาการโรงแรมนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับในวันนี้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพครับที่กำลังมาแรงเลยนั่นคืออาชีพบาร์เทนเดอร์ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพบาร์เทนเดอร์เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าบาร์เทนเดอร์นั้นอ่ะเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะต้องฝึกอะไรบ้างสิ่งแรกเลยครับ mindset ของเราเองเราจะต้องมี mindset เปลี่ยน mindset จากที่บางคนมองว่าเอ้ยตัวเองทำแล้วตัวเองเก่งแต่เราลองมองดูว่าเฮ้ยเราต้องการความรู้เรื่อยๆเพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นตัวผมเองไม่ได้เก่งเลยผมต้องการที่จะพัฒนาเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนที่ยังทำเครื่องดื่มไม่เป็นบาร์ไม่เป็นไม่รู้จักชนิดของเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์เลยแต่วันหนึ่งครับมีแรงบันดาลใจมาจากการที่เราฝึกซ้อมได้สอนนักเรียนนักศึกษาของเราเองนะครับและนะครับทำให้เขาได้ประสบผลสำเร็จที่ในการที่ได้รับรางวัลตรงนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมได้ฝึกซ้อมไปกับนักเรียนและนะครับมีเทรนเนอร์มีพี่ที่คอยมาซัพพอร์ตคอยมาให้ความรู้เราจากครั้งแรกครับที่เราได้ไปแข่งขันได้รางวัลระดับชาติตอนนั้นได้รางวัลอันดับที่7นะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมเราได้ที่7กลับมาทำไมเราจะทำแบบให้มันเป็นแบบชนะเลิศไม่ได้ด้วยที่นักเรียนครับเขาชอบด้วยในความเป็นบาร์และเขาก็เลยต้องกลับมาแล้วฝึกซ้อมผมเองก็ท้อไม่ได้ผมก็เลยต้องหาคำตอบให้ได้ว่าความอร่อยเขาเป็นยังไงนะครับก็กลับมาซ้อมอีกพอกลับมาซ้อมครับเราก็ได้ไปแข่งขันนะครับจากการแข่งขันเสร็จแล้วอ่ะครั้งในปีต่อมาเราก็เลยได้รับรางวัลชนะเลิศและทำให้ผมตัวผมเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องศึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าที่ดูเนี่ยตักในขวดคุณหนึ่งขวดเฮ้ยทำไมแต่ละขวดชนิดของเหล้ามีกลิ่นส้มเข้ามามีกลิ่นเปลือกส้มเข้ามาทำไมชนิดนี้เป็นกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาเราก็เลยเอ๊พอไปเห็นแล้วเราก็อยากพูดได้จากการฝึกฝนในวันนั้นครับเราไปท่องจำไปศึกษาแต่ว่าในการที่เราไปศึกษาหนังสือมีหลายเล่มมากเปิดตามเว็บไซต์บ้างเปิด Google ดูบ้างแต่ว่ายังได้คำตอบไม่หมดครับจนทุกวันนี้ก็ยังต้องหาคำตอบอยู่ตลอดผมเองนะครับคิดว่าตรงนั้นที่เราศึกษามาเพียงพอแล้วเราก็ได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์อีกครับได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับตอนนั้นได้ Excellent Teacher และได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์นะครับที่ Bar Angel แล้วก็กลับมาแล้วก็เอ้ยไปเห็นรสชาติของบาร์ที่เขาเก่งๆแล้วเนี่ยเราก็กลับมาแล้วก็หารสชาติอีกมันคืออะไรที่มันจะอร่อยกลับมาอีกครับจนต้องหาการฝึกตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเรียนรู้มาเยอะแล้วการที่เราจะทบทวนตัวเองได้อยู่ตลอดนั้นน่ะคือผมเองต้องไปถ่ายทอดครับถ่ายทอดให้กับนักเรียนถ่ายทอดให้กับฝีมือแรงงานให้ไปสอนให้ไปฝึกสอนฝึกที่จะเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานของเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าแต่ละชนิดในวันนี้นะครับเราก็เลยมาตั้งเป้าอาชีพกันว่าอยู่บ้านทำอย่างไรเราถึงจะทำเครื่องดื่มตรงนี้ได้เมื่อเรามีพื้นฐานจากเครื่องดื่มนี้นะครับได้เรียนกับคุณครูแม็กทุกคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้เองที่บ้านอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราตั้งใจทำมากแค่ไหน
เราจะมีเป้าหมายในการทําเครื่องดื่มเนี่ยเราชอบมาเขามากแค่ไหนในที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์จากที่ผสมเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลทําอย่างไรเราถึงจะต้องขยับไปเป็นคิดเมนูเองได้ที่เรียกว่ามิกโซโลจิสต์คือการที่เราผสมเครื่องดื่มที่แปลกใหม่เข้ามาไม่ได้ตรงตามสูตรแต่ว่าเราจะต้องมีสูตรเป็นพื้นฐานสิ่งหนึ่งเลยนะครับเขาจะมองว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาจะเริ่มมาจากการแข่งขันคุณต้องการเป็นแชมเปี้ยนบาร์เทนเดอร์คุณต้องการเป็นซอมเมอริเย่คุณต้องการเป็นเฮดออฟบาร์เทนเดอร์หรืออาชีพนี้เนี่ยจะทำงานบนเรือสำราญเฮ้ยอยากทำเรือทำงานบนเรือสำราญอยากไปเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เรือสำราญเพราะว่าดูเท่ดูสนุกได้พบปะผู้คนหลายคนหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะไปเป็น F&B Manager หรือพัฒนาตัวเองอีกไปเป็น GM General Manager Restaurant Bar Owner เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับการเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ยเรายังต้องทำตัวเองเนี่ยฝึกตัวเองเนี่ยให้เป็นอาชีพเสริมได้ไม่ว่าจะทำงานประจำอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้และบาร์เทนเดอร์ในทุกวันนี้เนี่ยกำลังมาแรงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอาชีพบาร์เทนเดอร์นะครับเรามาปรับ mindset ของเราก่อนนะครับเรามาเปิดที่จะต้องรับความรู้ของเราที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่หรือเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วจากการทำเครื่องดื่มนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเราจะต้องมารู้จักกันก่อนว่าคำว่าบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับบาร์เทนเดอร์ของเรานั้นนะครับก็คือนักผสมเครื่องดื่มนะครับที่เขาจะต้องทำเครื่องดื่มเนี่ยตามเมนูที่เรียกว่าคลาสสิกบาร์เทนเดอร์คือเขาจะมีเป็นเราไปร้านเนี่ยเขาก็จะมีเมนูมาให้อย่างเช่นค็อกเทล1ชนิดนะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เราก็บาร์เทนเดอร์ก็จะทำตามเมนูนั้นนะครับในส่วนของบาร์เทนเดอร์เนี่ยนะครับก็จะทำอะไรอีกนอกจากที่เขาผสมเครื่องดื่มแล้วเขายังจะต้องให้บริการลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าการที่เราได้สนทนากับลูกค้าการที่เราได้อธิบายให้กับลูกค้าว่าเครื่องดื่มชนิดนี้คืออะไรเราใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างนะครับถ้าเราได้อธิบายตรงนี้ให้กับลูกค้าฟังเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกดีอะเราดื่มไปด้วยแล้วเราได้ความรู้ไปด้วยเริ่มจากคลาสสิกบาร์เทนเดอร์นะครับจากนั้นนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องการรู้จักอุปกรณ์ครับอุปกรณ์บาร์การใช้อุปกรณ์บาร์ให้ถูกวิธีเราจะใช้อย่างไรมีวิธีการใช้ยังไงนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องทราบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการทำความสะอาดครับเมื่อเราทำความสะอาดการทำความสะอาดเครื่องดื่มเนี่ยบาร์เนี่ยเวลาที่เขาใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเขาก็จะล้างเครื่องดื่มเช็ดให้แห้งแล้วก็กลับมาวางไว้นะครับตัวนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับถัดไปครับคือมิกโซโลจิสต์มิกโซโลจิสต์เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มเลยที่เขาจะต้องผสมเครื่องดื่มแบบวิทยาศาสตร์เขาจะทำเมนูใหม่ขึ้นมาจะไม่เหมือนกับคลาสสิกค็อกเทลเช่นอะไรบ้างที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าบ้านเราครับที่จังหวัดของเรามีของดีในจังหวัดมีกะหรี่ปั๊บเราก็นำเครื่องดื่มนำกะหรี่ปั๊บครับมาทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลบ้านเราที่บ้านเราไม่ได้อยู่ในสระบุรีแต่บ้านเรามีมะขามเปียก
มิกโซโลจิสต์เนี่ยเขาก็จะเอามะขามเปียกครับมาทำเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลซึ่งเอามาผสมกับอะไรบ้างผสมกับมะตูมผสมกับเหล้าผสมกับลิเคียวซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าลิเคียวแอปเปอริทีฟอะไรที่ทำให้รสชาติของเขากลมกล่อมเข้ามาเราก็จะไปเรียนรู้ในตรงนั้นนะครับการศึกษาและการพัฒนาแบบใหม่ของ Mixologist เนี่ยเขาก็จะพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ไม่ซ้ำกับ Classic Bartender ส่วนในเรื่องของวัตถุดิบนั้นน่ะของ Mixologist เขาก็จะศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่นำมาทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรที่อาจจะมีรสขมเฮ้ยรสขมเอามาทำเครื่องดื่มได้ด้วยเหรอทำได้นะครับเราก็เอารสของความขมนั่นแหละเอามาทำเป็นบิตเตอร์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับมิกโซโลจิสต์นั้นก็จะเน้นเรื่องของในสูตรที่เป็นมาตรฐานเราจะต้องเรียนรู้สูตรมาตรฐานก่อนแล้วก็ค่อยมามิกมาเป็นสูตรของตัวเองเพื่อการคงรสชาติและเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มนั้นนะครับ Mixologist นั้นนะครับก็จะมีการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆไว้ในการผสมเครื่องดื่มนะครับ Bartender นะครับถ้าเกิดว่าเขามีความสนใจนะครับแล้วก็ศิลปะในการผสมเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมุมมองของการเชิงของวิทยาศาสตร์เข้ามาในการทำเครื่องดื่มนั้นนะครับในการที่เป็น Mixologist ที่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันครับการที่เราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าการที่เราจะต้องสนทนากับลูกค้าแนะนำเมนูให้กับลูกค้าแนะนำสรรพคุณมีสรรพคุณอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องได้เราเล่าถึงสรรพคุณได้เล่าเรื่องประวัติของเครื่องดื่มได้นะครับจะทำให้ลูกค้าสนใจในการทำเครื่องดื่มผมมีครั้งหนึ่งครับจากที่ผมไปทำบาร์เทนเดอร์ที่ร้านมีลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทานเครื่องดื่มขอ1เมนูเมนูแรกเมนูที่2เมนูที่3ซึ่งไม่ซ้ำกันเลย10เมนูแต่เราก็ทำให้กับลูกค้าทานสิ่งที่ลูกค้าสนใจจากตอนที่ผมได้พรีเซนต์เครื่องดื่มแก้วนั้นไปก็คือผมได้เล่าเรื่องของเหล้าผมได้เล่าประวัติของเหล้าได้เล่าถึงรสชาติของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าเนี่ยครับได้เล่าให้ฟังว่าและในตัวเครื่องดื่มนั้นน่ะมีอะไรบ้างไม่น่าเชื่อครับทั้งโต๊ะตั้งใจฟังมากเราก็เลยเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมนั้นน่ะต้องศึกษาประวัติของเหล้าแต่ละชนิดต้องศึกษาลิเคียวแต่ละชนิดทำไมบางอย่างมันมีความเป็นส้มแต่เราก็เดี๋ยวเราไปดูที่พาร์ทที่เป็นลิเคียวกันนะครับแล้วเราไปรู้ลึกของเหล้าก่อนอันดับแรกการที่เราจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือมิกโซโลจิสต์เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าหลักกันก่อนแล้วเราก็ไปเรียนรู้เหล้าลองเหล้านะครับคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเขามีกระบวนการผลิตมาตั้งแต่การหมักการกลั่นแล้วก็การกรองนะครับตัวนี้คือเรียกว่าเป็นคือมันก็จะมีเป็นแบบแอลกอฮอล์ขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นสุรากลั่นหรือเรียกว่าเหล้าครับลิเคียวครับลิเคียวนั่นก็คือเหล้าหวานนั่นเองส่วนใหญ่แล้วลิเคียวเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมีการดื่มหลังอาหารเมื่อดื่มของคาวแล้วเราก็ต้องดื่มของหวานกินของหวานรับประทานของหวานนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยลิเคียวก็คือเอาไว้ดื่มหลังรับประทานอาหารนะครับส่วนในตัวของลิเคียวเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับผลไม้ครับหลายชนิดเลยถ้าเราจะรู้ในเรื่องของลิเคียว
ติดตามกับครูแม็กกี้ครับแล้วเราจะไปรู้ลึกถึงลิเคียวใน EP ต่อๆไปครับบาร์เทนเดอร์เนี่ยตามเว็บในตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครกันเยอะมากแต่ในการที่เขาสมัครนั้นน่ะเขาก็จะต้องมีคุณสมบัติในการรับสมัครบาร์เทนเดอร์หนึ่งเลยนะครับบอกว่าสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สามารถที่จะผสมเครื่องดื่มได้ในการผสมเครื่องดื่มนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลหรือว่าเป็นค็อกเทลเราก็สามารถที่จะทำได้ส่วนที่สองครับผสมเครื่องดื่มได้หลากหลายส่วนที่สามครับการให้บริการลูกค้าทุกวันนี้ครับการให้บริการลูกค้าการเอาใจใส่ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการที่เราติดตามเครื่องดื่มของเราว่าคุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงครับรสชาติเครื่องดื่มแบบนี้ชอบไหมครับขาดเปรี้ยวไปไหมขาดหวานไปไหมผมเองว่าการที่เราดูแลใจใส่ลูกค้าแบบนี้ทำให้เขารู้สึกชอบทำให้เขารู้สึกประทับใจจากที่เราเสิร์ฟไปแล้วเราอธิบายไปแล้วครับว่าเครื่องดื่มนี้มีอะไรบ้างแล้วปล่อยให้ลูกค้าทานได้สักพักนึงกลับไปถามครับเหมือนตอนที่เราไปเก็บแก้วก็ได้เราก็กลับไปถามครับว่าเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติเครื่องดื่มเป็นไงบ้างมีเปรี้ยวไปไหมหวานไปไหมหรือรสชาติกลมกล่อมนะครับเพื่ออะไรครับเราจะได้นำมาปรับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนมาปุ๊บเฮ้ยคนนี้บอกเปรี้ยวไปคนนี้บอกหวานไปคนนี้บอกหุ้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องนำกลับมาคือเราจะต้องมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มาเป็นตัวของเราเองครับต่อไปครับบาร์เราจะต้องมีการเช็คสต็อกบาร์เช็คสต็อกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหลือปริมาณเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือปริมาณเท่าไหร่เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1ขวดนะครับจะมีอยู่ประมาณ700ถึง750 ml การใช้งานก็จะอยู่ที่23ถึง25แก้วต่อ1ขวดเราสามารถสังเกตได้จากฉลากข้างขวดได้นะครับหรือเราก็มาคำนวณได้นะครับต่อไปครับการเป็นบาร์เราจะต้องรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแก้วต่างๆเราจะต้องเช็ครายละเอียดให้ดูว่าแก้วของเรานั้นสะอาดไหมแก้วของเราถ้าเกิดมีคราบรอยมืออยู่แล้วเราไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับโหไม่ควรเลยนะครับทุกครั้งเราต้องเช็คแก้วนะครับเช็ควัดตั้งแต่วัตถุดิบเลยตั้งแต่บาร์เราเลยตั้งแต่พื้นสะอาดไหมลูกค้าน่านั่งไหมแบบนี้อีกอย่างครับบาร์อันนี้คือคุณสมบัติที่ผมไปดูมาบอกต้องทำแคชเชียร์ได้เป็นแคชเชียร์ได้ด้วยคำนวณได้ด้วยว่าแก้วหนึ่งค็อกเทล1แก้วเนี่ยม็อกเทล1แก้วหรือค็อกเทล1แก้วเนี่ยจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่เราต้องเซฟคอสเท่าไหร่และเมื่อราคาเท่านี้เราจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อทุกคนได้เรียนในบาร์เทนเดอร์มืออาชีพเนี้ยทุกคนก็จะได้รู้ถึงคำนวณถึงว่าค็อกเทลแก้วนี้เท่าไหร่เราจะต้องขายเท่าไหร่เราจ้างอะไรบ้างเรามีค่าน้ำค่าไฟมีค่าอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยครับอีกอย่างครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เราช่วยคิดการตลาดให้กับร้านถ้าเป็นร้านของเราเองเราก็คิดการตลาดกลยุทธ์การตลาดว่าเราจะใช้วิธีอะไรเราจะโปรโมทร้านยังไงการที่เราเปิดร้านใหม่ๆที่เป็นบาร์เนี่ยสำคัญมากครับในการที่จะต้องดึงลูกค้าเข้ามาการที่จะให้ลูกค้าเข้ามาผมเองก็ได้มีประสบการณ์ได้ไปสัมผัสตั้งแต่เปิดบาร์ครั้งแรกเลยคือเราไม่มีความรู้แต่เราอยากได้ความรู้ครับเราก็เลยเข้าไปพี่ๆก็ให้โอกาสเข้าไปในการศึกษาครับ
เรียนรู้ตั้งแต่การทำเครื่องดื่มใหม่ๆเรียนรู้ตั้งแต่การทำการตลาดการจัดวางร้านการดูแลร้านรวมไปถึงดูแลพนักงานและอีกอย่างครับได้มีโอกาสที่สัมภาษณ์พนักงานที่จะเข้ามาทำงานและเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองนะครับว่าเฮ้ยมันมีเยอะมากมีข้อมูลที่เยอะมากที่เรายังไม่รู้ฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพราะคำว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับต่อไปครับเรามาเรียนรู้นะครับในประเภทของเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนประเภทที่2ครับคือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับเรามาดูก่อนว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่มันคืออะไรก็คืออะไรบ้างนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครับนั่นคือเครื่องดื่มที่อะไรอ่ะไม่มีแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเช่นโค้กเป๊ปซี่ชากาแฟพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฮ้ยแล้วมีอีกเยอะแยะเลยครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับต่อมาครับเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เรียกว่าม็อกเทลและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเรียกว่าค็อกเทลนะครับบางคนก็ค็อกเทลเนี่ยเขาทำไมเขาเรียกว่าค็อกเทลโอ้โหตั้งในศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษเลยครับที่ไหนอ่ะ17 18ก็จะเรียกมาเรื่อยๆมีตั้งแต่ค็อกเตลค็อกแต่อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยเพี้ยนมาเรื่อยๆจนมาเป็นคำว่าค็อกเทลในปัจจุบันและคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากอะไรนะครับซึ่งคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากหางขนไก่นั่นเองนะครับเป็นที่เขาก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่อย่างน้อย1ชนิดเท่ากับส่วนผสมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ชากาแฟเอ้ากาแฟก็เอามาทำเป็นค็อกเทลเหรอใช่ครับกาแฟก็มาทำเป็นค็อกเทลนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมแบบนี้เนี่ยบางอย่างอาจจะมีกาแฟมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมเข้ามาก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลนะครับค็อกเทลนั้นน่ะมีประวัตินะครับที่เรียกเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมายาวนานมากซึ่งในแต่ละที่เนี่ยเขาจะถามว่าค็อกเทลเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยใดไม่แน่ชัดเลยครับเพราะว่าจากหนังสือหลายๆเล่มก็อ้างอิงขึ้นมาว่าไม่รู้ไม่แน่ชัดเลยว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดแต่คุณครูแม็กกี้นะครับจะขออนุญาตเล่านะครับจากที่ข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับคือค็อกเทลเนี่ยเกิดมายาวนานมากยาวนานกว่า200ปีเลยพอมา200ปีตั้งแต่คศ1776ครับในนิวยอร์กเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับขายเครื่องดื่มที่เป็นแบบเป็นสุราหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับแล้วก็ในร้านเขาว่าเขาจะตกแต่งด้วยขนไก่หางขนไก่ไว้ในร้านเฮ้ยซึ่งมันแปลกมากไม่เหมือนใครครับแล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับก็ได้มีทหารครับจากอีกประเทศหนึ่งเขาก็เลยเดินทางมาเที่ยวครับมาเที่ยวที่ร้านแห่งนี้เนี่ยร้านเหล้าแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วเขา
ก็เลยทำให้หางขนไก่นั่นเหมือนมีตกลงมาใส่เครื่องดื่มเขาก็เลยเอ๊ะมันดูมองแปลกดูสวยดีแล้วเหมาะกับร้านของเราที่เรามีหางขนไก่อยู่ผู้หญิงสุภาพสตรีคนนั้นก็เลยนำหางขนไก่นั้นนะมาตกแต่งเป็นในเครื่องดื่มของเราครับจึงมาเป็นค็อกเทลวันนี้ที่เมื่อเราทำเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งแก้วตกแต่งปากแก้วหรือการวางในแก้วให้ดูสวยงามด้วยครับสูตรมาตรฐานนะครับคือสูตรที่เขากำหนดมาไว้ให้แล้วยกตัวอย่างเช่นครับไหมไทยครับไหมไตหรือบางคนเรียกไหมไทยเนี่ยไหมไทยไม่ใช่เป็นของคนไทยนะครับแต่ไหมไตนั้นนะครับเขาจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากการทำมีไว้ลำ1ออนหรือ1ออนครึ่ง2ครับเป็นออเรนจ์กูราโซหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออเรนจ์กูราซาว3ครับซาวมิกครับเฮ้ยซาวมิกคืออะไรซาวมิกก็คือการที่เราผสมน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวนะครับไว้รวมกันนะครับส่วนอัตราส่วนนั้นนะครับจะไม่ตายตัวไม่แน่นอนเพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวในแต่ละลูกก็จะแตกต่างกันแล้วเราจะเลือกมะนาวยังไงอ่ะเราจะต้องเลือกมะนาวที่เป็นออกลูกที่เป็นสีเหลืองๆครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับจากนั้นครับเมื่อมีน้ำเชื่อมมีซามิกแล้วก็จะมีน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำส้มน้ำส้มปริมาณเท่าไหร่1ออนครึ่งครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มในของน้ำสับปะรดครับน้ำสับปะรดก็ใช้ปริมาณ1ออนครึ่งเช่นเดียวกันอีกอย่างเลยครับเราจะต้องการที่พอเป็นไหมไทยแล้วเนี่ยเครื่องดื่มจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เลยเติมเกรนาดีนลงไปแล้วเกรนาดีนมันคืออะไรเกรนาดีนก็คือน้ำทับทิมที่เป็นสีแดงนั่นเองครับนะครับแล้วพอเราทำเครื่องดื่มชนิดนี้ออกมาเนี่ยรสชาตินะครับจะออกมาเป็นเหมือนกับเรียกว่าพันช์นะครับเหมือนน้ำพันช์นั่นเองแล้วมันแปลกใหม่ไปจากนี้ได้ไหมคุณครูได้ครับเราเติมเครื่องดื่มที่เป็นอัลมอนด์ครับเติมลงไปนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะเมเรโต้เติมลงไปแค่นิดเดียวครับมิติของเครื่องดื่มตัวนี้จะดูว้าวขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นไหมสูตรที่เป็นไหมไทยแบบใหม่นะครับถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมก็จะมีแต่ที่เป็นตัวเล่าอันนั้นคือตั้งแต่เริ่มแรกของสมัยแรกๆเลยที่ทำเครื่องดื่มไหมไทยขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดื่มง่ายขึ้นครับตัวนี้เรียกว่าไหมไตครับไหมไตของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของสูตรมาตรฐานที่ในการทำเครื่องดื่มในไทยของเรานะครับถ้าเราอยากทราบสูตรอื่นๆนะครับสูตรที่เป็นไหมไตไดคิวรี่หรือว่าเซ็กออนเดอะบีชให้พวกเราให้นักเรียนทุกคนนะครับติดตามตอนต่อไปครับอุปกรณ์ของบาร์เทนเดอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างไอ้แรกเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสเตรนเนอร์นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กรองเครื่องดื่มครับขวดที่2นะครับเรียกว่าบิตเตอร์ครับอันนี้ล่ะคืออะไรเอ่ยตัวนี้เอาไว้สำหรับในการตวงปริมาณเครื่องดื่มครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับด้านในนี้ก็จะบอกปริมาณนะครับว่าตัวนี้ขนาดกี่ ml เส้นนี้ขนาดกี่ ml แล้วก็เส้นล่างสุดขนาดกี่ ml นั่นคือ
15 ml 30 ml และ45 ml แล้ววันนี้ล่ะเล็กๆอันเล็กอันนี้นะครับก็จะเป็น10 ml นะครับ20 ml แล้วก็30 ml นะครับตัวต่อไปครับเล็กๆครับเรียกว่าคอปเปอร์เชคเกอร์ครับตัวนี้จะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน1นะครับเรียกว่าอะไรเราต้องตามดูนะครับติดตามดูส่วนที่2ครับแล้วก็ส่วนที่3ครับอันนี้เอาไว้ในการเช็คเครื่องดื่มนะครับต่อมาครับตัวนี้เรียกว่าบาสพูนนะครับเอาไว้ทำไมเขาถึงต้องเป็นเกลียวแล้วช้อนบาร์เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ในการชิมเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการตวงปริมาณเครื่องดื่มเนี่ยนะครับส่วนช้อนที่เป็นเกลียวนะครับเราจะเอาไว้ในการที่รินเครื่องดื่มให้ไหลลงไปนะครับที่จะต้องเอาไปทำเป็นเลเยอร์นะครับน้ำก็จะพอเป็นเกลียวปุ๊บเขาก็จะไหลลงช้ากว่าเดิมหรือว่าเป็นหลังช้อนบาร์แบบนี้ก็ทุกส่วนนะครับใช้ทำได้นะด้านหลังอ่ะเอาไว้ทำอะไร

อีกสิ่งหนึ่งครับเป็นที่บาร์เทนเดอร์ของเรานะครับขาดไม่ได้เลยเรียกว่าบัตเลอร์ครับทำไมบาร์เทนเดอร์ถึงต้องเป็นอุปกรณ์ประจำกายของบาร์เทนเดอร์ไปไหนขอให้มีตัวเนี้ยก็ทำเครื่องดื่มได้ละนั่นจะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าโมฮิโตะหรือที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านได้ไปเจอได้ไปเห็นนะครับนักเรียนหลายคนได้ไปเห็นเขาจะเขียนโมจิโตะโมจิโตะจริงแล้วนะครับโมฮิโตะเนี่ยเขาเป็นภาษาสเปนนะครับเขาก็จะใช้ตัวมัตเลอร์ในการบดนะครับใช้ในการบดส่วนวิธีใช้เดี๋ยวเราจะติดตามกันในตอนต่อไปครับนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยนักเรียนเราเรียนอะไรเรื่องอะไรกันบ้างตั้งแต่หนึ่งคือเรื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์มิกโซโลจิสต์ประวัติคร่าวๆของเครื่องดื่มค็อกเทลเราได้มาเรื่องเล่าเรื่องเล่ามานิดๆ นะครับแล้วก็มีลิเคียวอีกนิดนึงรวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยโอ้โหนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งมีทั้งเครื่องดื่มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอีกหนึ่งอย่างนักเรียนได้สูตรค็อกเทลไปแล้วด้วยส่วนที่สองครับเราได้เรียนรู้ถึงประวัติเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นประวัติของค็อกเทลที่สำคัญเลยนะครับคุณครูจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกในของบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์เนี่ยคือภาษาอังกฤษครับจะทำให้เราได้ขายนะครับได้ขายได้พูดกับคนต่างชาติและได้ขายได้ดีขึ้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับ อยากให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ได้เรียนได้ศึกษาได้เริ่มต้นเพื่อที่จะนำไปสู่อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของเราและใน EP ต่อไปนะครับเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากเหล้าแอปเปอริทีฟรวมไปถึงลิเคียวถ้าเราเรียนรู้พวกนี้นะครับเราจะนำไปประกอบอาชีพเสริมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอาชีพรองแบบเนี้ยทุกวันนี้มีคนทำเยอะมากและมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการในการผสมเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลหรือม็อกเทลครับเยอะมากเลยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ไปนำไปประกอบอาชีพครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็จแลมนะเท็จแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิด

สองก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์

0: นะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50 เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่จากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยาง นะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้าน

0: านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางอย่างกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่ง

อันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหมาล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนคือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดควรขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็ม

ที่นะฮะตอนแรกอันนี้คุณหมอใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับขอช้อนครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวนี้ก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวนึงเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอนแนะนำครูมอนจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอนเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริก
จินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวนี้จะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะฮะเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็
ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้งสองฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงแต่ค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนนี้เทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5ถึง10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูหมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่ากวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไป

ตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วส่งกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มัน

นะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นน่ะออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชาซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวนี้จะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงแล้วก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเนี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจน

จึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่าย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะฮะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชากะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะฮะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอดแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของ

การตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจาก0นะเริ่มจาก0ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้าน0แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้ครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแ
75ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นขั้นต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับ

0: มาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล13โวลต์นะครับ13โวลต์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด 2102นะครับอ่ะอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ลวดล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหมสามแบบนี้มันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับอาจารย
1: ์แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถ

0: สกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผมครับ
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: สีลวด
2: สอง
1: หลอกขึ้นรูปครับสาม
0: ล้อแม็กสามนะครับประมาณนี้นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับเรารู้จักล้อแล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำคัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเลวอะไรเรเดียนนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูรู้มองรู้ไหมครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบเนี้ยแบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่นักเรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกเทปลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางเนี่ยครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเอง

0: นะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแมตช์เนี่ยนะครับจะไปใช้ยางไหนแหละนะครับแต่จะมีจุ๊บเป็นพิเศษอย่างนี้ขึ้นมาได้เองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
1: จุ๊บเลดนะครับหรือจุ๊บแบบยางเรเดียน
0: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
1: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
0: ้เห็นไหมครับ
1: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
0: สูบกล้อง
1: นะครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
0: อยู่ข้างบนด้วยกันมั้ง
1: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียน
0: เรเดียน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นยางในแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันคือความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
0: สูงนั่นเอง
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
0: ้ได
1: ้นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
0: ครับบริการ
1: รอระยาง
0: รอระยางกันนะ
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยาง
0: นะ
1: แบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเป็นเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
0: ใครทราบไหมครับ
1: ใครทราบไหมคร
0: ับ คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
1: ไม่ทราบไม่เป็นไร
0: นะ
1: ครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
0: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับจานแม็กวันนี้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจานแม็กเอาไงดี
1: ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
0: วิธี
1: นะครับ
0: ครับผม
1: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
0: ปะยางนะครับ
1: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
0: ใส่นี้นะครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับ
0: ดึงเห็ดนะครับ
1: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
0: ดีที่สุดแล้ว
1: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
0: สตรีมร้อน
1: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1คนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมแบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็คือล้อจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
0: ใช่ครับ
1: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
0: เข้าป่า
1: หรือไปที่ธุรกันดารนะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่
0: 1ตัวนะครับ
1: เราสามารถปะยางได้แล้วอ่ะ

0: ปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราก็ต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับอ่ะสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
1: เห็นครับตรงนี
0: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรียนขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแช่หรือครีมนะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหม
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วแล้วใช่ไหมครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆตำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกียวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกียวเลยนะครับแต่ลอกครับ
1: พอออกปุ๊บรีบใส
0: ่รีบทิ่มนะครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ่มลงไปเลยนะครับนะครับ
0: ไขนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันต้องมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: อ่ะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่
1: วนะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
2: คร
0: ับ ใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับ
1: อ
0: ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะอย่าลง
0: อ่ะก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตัว
1: 1ตัว
0: นะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะมันแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: อันนี้เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยเหนียวมากเลยนะครับหน้าอันนี
0: ้เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับนึงเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเอาให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับฉะนั้นแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ทำการปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: แน่นอน
0: อยู
1: ่แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวไหมนะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเรื่องแบบเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือไหมนะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริง เดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะครับ
1: เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยางไหมปะยางก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับ

0: แทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำมาที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะหมุนหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วนี่สังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำใหม่เข้าไปยางหรือเหล็กดึงใหม่นะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระวางนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงไปตรงแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำใหม่หรือเหล็กแทงใหม่อันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับ
1: ที่พื้น
0: กดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวลมหมดครับ
1: เดี๋ยวลมหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆนะครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีไหมครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: สะดุดนะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: กึกกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดใหม่นะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลย
1: นะ

0: ตักขันไหมไม่ไหวนะเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรู้ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ู้อ่ะ
1: ไม่รู้
0: จบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม
0: ่ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
1: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เหล
0: ็กแทงใหม่หรือเหล็กน้ำใหม่อันนี
2: ้เหล็กน้ำใหม่เข้าไปในยาง
0: เหล็กน้ำใหม่ใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับอ่ะ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็จะชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบตอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: กาวเหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: อันดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหมครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมละเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: ก็เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสตรีมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
1: ภาย
0: ในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกอนะครับอ่ะเดี๋ยวกอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับนะเราใช้หัวกอนะครับ

แต่เมื่อเรากรอประมาณนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับ

0: อ๋อเมื่อกี้เนี่ยออกมาน
1: ะครับจากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัว
0: ยัง
1: ครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
0: แกะออกมาออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
1: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
1: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
1: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
1: ก็ใช้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวผ้ายางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
0: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตริงนั่นเอง
1: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ด
0: นะคร
1: ับ วิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
0: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
1: อยู
0: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ได้อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยางสามอย่างยากไหมลูก
0: ครับไม่ยาก
1: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้หนึ่งอาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีอนุคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับ

อันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้

นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผมสอนออกอากาศนะครับในภาคเรียนนี้นะครับภาคเรียนที่1ทับ59ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของระดับปวช.นะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับความเป็นมานะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก่อนอื่นนะครับก็แนะนำตัวนะครับให้รู้จักตัวผมก่อนนะครับครูดานัทว่าเป็นใครยังไงบ้างนะครับคือผมชื่อครูดานัทสบายใจนะครับก็นะครับก็จบก็สอนอยู่ที่นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สอนทั้งระดับปวช.และปวส.เลยนะครับครอบคลุมเกือบทุกรายวิชานะครับส่วนวุฒิการศึกษานะครับจบในระดับปริญญาตรีนะครับครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับคอบอสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จบจากนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับปัจจุบันก็จบปริญญาโทนะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับที่มอรามคำแหงนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของประวัติส่วนตัวนะครับในรายวิชาของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับมันซึ่งเป็นวิชาเฉพาะและเป็นวิชาที่ใหม่นะครับแต่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหลายๆวงการนะครับเอาไปควบคุมการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้หลักการควบคุมเกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของที่เราเห็นจะใช้คือหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องมีการทำงานในระบบอัตโนมัตินะครับในองค์กรเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมความเร็วมอเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามีส่วนนะครับแล้วได้นำมาใช้นานแล้วหลายปีแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่รู้ลึกเลยว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยก็ต้องนะครับมารู้ก่อนว่าในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับมาดูคำอธิบายรายวิชาก่อนเลยนะครับศึกษาและปฏิบัตินะครับโครงสร้างนะครับและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็คือเราศึกษาก่อนว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีโครงสร้างอย่างไรไมโครคอนโทรลเลอร์คือ IC นะคือ ICเบอร์1ตัวหนึ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มาศึกษาว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีขาใช้งานอย่างไรบ้างโครงสร้างภายในเนี่ยประกอบด้วยส่วนภาคการทำงานอย่างไรบ้างนะครับลักษณะสัญญาณและระบบการทำงานครับการรับการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกครับเนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลนะครับตัดสินนะครับรับสัญญาณinput ต่างๆเข้ามานะที่เป็นเซนเซอร์เช่นเซนเซอร์แสงครับเซนเซอร์สวิตช์นะครับลิมิตสวิตช์นะหรือเซนเซอร์อินฟราเรดต่างๆนะเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำงานตามชุดคำสั่งที่เราเขียนว่าให้มันประมวลผลออกเอาท์พุตเนี่ยนะครับส่งสัญญาณอะไรออกไปควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมนะครับการวัดและทดสอบวงจรนะใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เน้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานด้วยคำสั่งที่เราเขียนลงไปแล้วอัดลงไปในตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับภาษาที่เราใช้เป็นภาษาอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเราก็จะเรียนในบทต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะทำความเข้าใจทั้งโครงสร้างนะครับการต่อใช้งานแล้วก็ตัวภาษาที่เราใช้เขียนควบคุมแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำ IC microcontroller เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับประยุกต์ใช้งานในที่นี้ถ้าเป็นนักเรียนในระดับปวช.ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างอื่นๆที่สนใจในเรื่องของวิชา microcontroller เนี่ยก็สามารถเอา IC microcontroller เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างโปรเจกต์ที่ใช้การควบคุมต่างๆได้นะครับวันนี้มาดูจุดประสงค์รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะเรียนกับครูในภาคเรียนนี้นะครับข้อที่1นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างทำงานสอดคล้องกันอย่างไรครับไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลักการทำงานอย่างไรมันควบคุมได้อย่างไรนะครับมันเปรียบเสมือนสมองกลที่ควบสั่งการแทนคนนะครับไม่ต้องให้คนมานั่งกดสวิตช์หรือควบคุมตลอดเวลาอยู่นะครับใช้ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆนี่ครับสำคัญเลยนะครับเอาเมื่อเราเขียนโปรแกรมนะชุดคำสั่งไปแล้วเราก็สามารถนำไปประยุกต์นะในการสร้างเป็นโครงงานหรือควบคุมงานอื่นๆได้นะครับข้อที่2นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับเมื่อได้เริ่มเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ก็เริ่มจะตื่นเต้นนะครับว่าจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์นะครับน้อยๆนะครับที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงานนะประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาเราสามารถวิเคราะห์และทดสอบแก้ปัญหานั้นนะครับหรือว่านำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างระบบควบคุมโครงงานต่างๆของเราได้นะครับ3นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของจิตวิสัยนะครับเพื่อให้นักเรียนมีจิตวิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับและมีจรรยาบรรณนะครับจริยธรรมในการงานอาชีพนะครับตรงนี้สำคัญนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นจุดประสงค์ข้อท้ายๆที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องของนิสัยตรงนี้สำคัญนะครับในส่วนของถ้าเกิดเรามีจิตวิสัยที่เหมาะสมตามนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาตัวเองในการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดีขึ้นทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงปฏิบัตินะครับอันนี้มาดูสมรรถนะรายวิชาสมรรถนะคือความสามารถนะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้เรามีความสามารถด้านใดบ้างครับความสามารถในเชิงการเรียนก็มีอยู่3ลักษณะนะก็คือ cognitive skill นะครับ cognitive skill เนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถในเรื่องของความจดจำนะคิดความจำใช้สมองนะครับ psychomotor นะครับก็คือทักษะนะเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของทักษะนั่นเองนะครับการปฏิบัติงานนั่นเองมาดูข้อแรกนะครับสมรรถนะข้อแรกวิเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดูนะครับวิเคราะห์นะครับและออกแบบ analysis and design นะครับคือวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเราจะสร้างระบบควบคุมงานที่เราต้องการอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นครูจะสร้างระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติก็คือถ้าน้ำหมดถังก็จะสูบขึ้นมาเองพอน้ำเต็มถังระบบก็จะตัดเองนะครับพอน้ำหมดถังก็สูบอีกเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กนะครับปั๊มน้ำนะด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะมีอุปกรณ์ในระบบมีอะไรบ้างก็มีปั๊มน้ำนะครับมีเซ็นเซอร์ระดับน้ำนะครับก็มีตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งงานมีวงจรในการควบคุมทิศทางการทำงานของมอเตอร์อันนี้คือลักษณะเบื้องทั่วไปนะครับข้อ2สมรรถนะข้อที่2เลือกใช้อุปกรณ์หรือ IC ได้อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะนั้น IC microcontroller เนี่ยมีหลายเบอร์มีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ขนาด16ขานะครับ20ขานะครับ40ขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบเช่นระบบที่ไม่มีความซับซ้อนมากใช้ข่าวอุปกรณ์นั้นเราก็ใช้ IC เบอร์เล็กๆนะเมื่อใช้ IC เบอร์เล็กการออกแบบวงจรเราก็จะเล็กนะครับต้นทุนในการผลิตในการออกแบบก็จะน้อยตามไปด้วยก็จะเหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราใช้ IC ตัวใหญ่เกินไปนะครับมันใช้งานได้มันใช้งานได้ครับแต่มันไม่เหมาะสมมีความยุ่งยากในการต่อวงจรนะวงจรเราก็จะใหญ่เกินความจำเป็นนะครับตรงนี้สมรรถนะยังมีต่อนะครับข้อที่3ประกอบนี่ถึงขั้นมีขั้นประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เมื่อเราออกแบบนะออกแบบงานแล้วเขียนโปรแกรมควบคุมแล้วเราสามารถสร้างวงจรแล้วเอาไปคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปติดตั้งในการควบคุมระบบงานเราได้ข้อ4นะครับทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเราในการวางวงจรหรือวางระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เราต้องคำนึงถึงนะครับความปลอดภัย
อายุการใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟที่จ่ายระบบการเดินระบบไฟเลี้ยงนะครับระบบกาวต่างๆสายไฟหรือพวกคอนเนคชันต่างๆตลอดจนแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายไฟเลี้ยงให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในเรื่องของกระแสต่างๆก็สำคัญนะครับคราวนี้มาดูอันนี้เรารู้ในเรื่องของคำอธิบายรายวิชาสมรรถนะรายวิชาซึ่งจะทำให้เราเห็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายว่าเราเรียนวิชานี้เราจะต้องได้อะไรกับมันบ้างในเรื่องความรู้นะความสามารถมีความรู้ก็รู้เข้าใจแหละว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรมีโครงสร้างต่อใช้งานอย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการนำไปใช้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยออกแบบงานควบคุมได้แล้วก็สามารถสร้างงานนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วไปติดตั้งใช้งานได้นะครับมาดูความหมายก่อนเลยนะครับคราวนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนคราวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็น IC ไมโครมันเป็น IC ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์ครับไมโครโปรเซสเซอร์คืออะไรครับไมโครโปรเซสเซอร์ให้นักเรียนอนุมานคิดในเรื่องคิดถึง CPU ของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับเขาว่าไมโครโปรเซสเซอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียวย้ำนะครับประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นประมวลผลอะไรครับประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานในเชิงคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรประมาณนี้นะครับรับสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับก็ทำงานตามโปรแกรมที่เขาเขียนไว้นะครับโดยไมโครโปรเซสเซอร์จะติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณทางดิจิตอลกับอุปกรณ์พวกหน่วยความจำภายนอกเพราะนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์พวกหน่วยความจำเนี่ยต่อพ่วงภายนอกกับ IC ไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับทำไมเพราะ IC หน่วยความจำมีความจำเป็นครับในการจดจำโปรแกรมที่เราโปรแกรมเข้าไปให้ IC ไมโครโปรเซสเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ขนาดของกระแสของสัญญาณไม่สูงมากนักนี่คือข้อดีข้อเสียของเขานะครับนี่คือไมโครโปรเซสเซอร์ย้ำครับไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยประมวลผลได้อย่างเดียวครับในการจะนำไปต่อใช้งานจริงเนี่ยเอา IC ไมโครโปรเซสเซอร์ตัวเดียวเนี่ยเอาไปใช้งานเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่สมบูรณ์จะต้องมีอุปกรณ์มาต่อพ่วงอีกมากมายเช่น IC หน่วยความจำนะ IC ในการยกระดับสัญญาณต่างๆบัฟเฟอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ต้องเอามาต่อพ่วงนะครับเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์อันนี้เป็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับครูยังไม่ได้อธิบายความหมายของไมโครคอนโทรเลอร์ว่าคืออะไรเลยแต่จะให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์ก่อนนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างนะครับตรงนี้คือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็มีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับนี่ครับส่วนของ ALU นะประมวลผลทางคณิตศาสตร์นะครับส่วนของการควบคุมบัสข้อมูลบัสข้อมูลก็คือในการรับสัญญาณ input เข้ามาทางขา input แล้วก็ส่งสัญญาณ output ออกไปทางขา output นั่นเองนะครับวงจรควบคุมนะครับ register คำสั่งนะครับRegister คำสั่งนี้ก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่กำหนดมาในตัว IC แล้วว่ามีคำสั่งอะไรบ้างเราก็ดึงไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือส่วนประกอบนานเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์บ้างนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เขาบอกเลยครับเป็นอุปกรณ์นี้พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์นะครับและมีส่วนที่เหมือนกันคืออุปกรณ์ประมวลผลคือโปรเซสเซอร์พูดง่ายคือไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเอาไมโครโปรเซสเซอร์มาไว้ในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นใน IC ตัวเดียวเนี่ยมันมีอุปกรณ์ภายใน IC ตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของโปรเซสเซอร์ส่วนประมวลผลส่วนของการติดต่อเชื่อมต่อข้อมูลภายในและภายนอกนะครับส่วนของสัญญาณนาฬิกานิ้วคร่าวๆนะครับส่วนของระบบอินเตอร์ลับคือพูดง่ายคือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์มันสามารถเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการประมวลผลแล้วก็ส
ช้ในการส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยนะภายใน IC ตัวเดียวนะครับอันนี้คือโครงสร้างครับของ IC Microcontroller นะครับนี่ครับนี่คือ IC นะครับ Microcontroller ตัวเดียวนะครับมีทั้ง IC Microprocessor IC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ input นะครับ IC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ output แล้วก็ IC Memory หน่วยความจำจะอยู่ใน IC นี่เลยครับจะอยู่ใน IC Microcontroller ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องของ IC Microprocessor นี้ตัวเดียวนะครับดังนั้น IC Microcontroller ที่เรารู้จักและนิยมใช้ในปัจจุบันนะเนื่องจากมันมีราคาอนุกรม 16F อนุกรม 18F นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เด่นๆเลยมันเอาไปควบเอาสร้างเป็นระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ศึกษาในการทำงานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเดินตามเส้นนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะยิงแสงอินฟราเรดไปเจอสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลับมาครับให้ IC Microcontroller เนี่ยประมวลผลแล้วก็สั่งหุ่นยนต์เนี่ยให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับเพราะทำไมเขาถึงเอาไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมหุ่นยนต์เพราะว่ามันใช้งานได้คุ้มค่ากับศักยภาพของ IC Microcontroller ครับมันใช้งานได้ทั้งรับสัญญาณ input ที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าเป็นเซ็นเซอร์เส้นนะครับที่เป็นระบบเซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์สิ่งกีดขวางมีทั้งลิมิตสวิตช์นะครับมีทั้งส่วนของตัวแสดงผลมีทั้งส่วนนะครับระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับทิศทางการหมุนของมอเตอร์คือมันใช้งานได้ค่อนข้างจะเต็มประสิทธิภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้มาดูความเป็นมาประวัติความเป็นมาก่อนจะมาถึงตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องเริ่มจากกำเนิดของ IC ไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนเลยนะครับIC Microprocessor ก็คือ CPU หน่วยความจำหน่วยประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นสมองกลหลักเลยในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช1970นะครับเกิดมาจากการนำเทคโนโลยี2 อย่างมาพัฒนา

ร่วมกันนะครับก็คือเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านโซลิดสเตตคราวนี้มาดูครับเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับในส่วนของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในลักษณะของสัญญาณดิจิตอลนะสัญญาณ10นะครับคือใครที่ได้ติดตามในรายวิชาดิจิตอลที่ครูสอนเมื่อภาคเรียนที่2/58นะครับ2/58ก็จะรู้ว่าดิจิตอลนี่คืออะไรนะเมื่อไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ครับก็เอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นนั่นเองนะครับมาผสมกับเทคโนโลยีทางด้านโซลิดสเตตก็คือเทคโนโลยีในการใช้สารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแข็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำจากหลอดสุญญากาศนะครับเริ่มพัฒนาเป็นโซลิดสเตตครับเช่นทรานซิสเตอร์นะ IC นะไดโอดอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าวงจรคำนวณหน่วยความจำและอุปกรณ์ input output อันนี้คือส่วนประกอบนะครับของไมโครโปรเซสเซอร์นะก็มีวงจรคำนวณนะครับต่อคำนวณความจำอุปกรณ์ input output นะครับเมื่อกี้พูดถึงดิจิตอลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้ก็มาดูประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์นะครับคือไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอร์มารวมกับเทคโนโลยีของการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากสารกึ่งตัวนำคือโซลิดสเตตนะครับวันนี้มาขยายความว่าประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาได้ไงครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับส่วนใหญ่พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะกำเนิดมาในช่วงสงครามโลกนะครับเพราะว่าระดมเทคโนโลยีนะครับและทรัพยากรต่างๆงบประมาณต่างๆในการทหารในการพัฒนานะครับใช้ในกิจการทหารก่อนเลยนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมีชื่อว่าวงจรแบบพันนะครับพันเซอร์กิตนะที่ใช้ในเรดาร์แต่ก่อนก็สร้างเพื่อใช้ในเรดาร์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมตรวจจับเครื่องบินลบอะไรพวกนี้สมัยก่อนนะครับช่วงกลางศตวรรษที่1940นะครับก็ได้นำมาใช้ในด้านเริ่มใช้ในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ธุรกิจนะก็เอาคอมพิวเตอร์มาเป็นฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลต่างๆนะครับในเบื้องต้นนะครับประวัติต่อมาครับภายหลังสงครามโลกนะครับได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของโซลิดสเตตอย่างมากนะครับก็คือได้มีการพัฒนาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะมาสร้างเป็น IC ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นแหละครับที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำนะครับปีคริสต์ศักราชนะครับ1948นักวิทยาศาสตร์นะที่ห้องเบลนะที่ห้องแลบของเบลนะครับได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมานะครับทรานซิสเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำเป็นโซลิดสเตตนั่นเองนะครับนะในเรื่องของสารกึ่งตัวนำคืออะไรนะครับก็จะต้องลงลึกในส่วนของวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องในศึกษาเพิ่มเติมได้นะหรือนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังดูรายการนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจก็สามารถศึกษาได้ปัจจุบันก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลจาก Search Engine ต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับหาประวัติต่อมานะครับ ในช่วงต้นศตวรรษที่1950นะครับเริ่มมีการผลิตดิจิตอลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานทั่วๆไปในยุคเริ่มแรกเนี่ยผลิตขึ้นมาในใช้ในการทหารช่วงสงครามโลกก็เริ่มมาใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มมีการพัฒนานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1900เริ่มมีการผลิตขึ้นมาใช้งานทั่วไปนะครับคือใช้งานในบ้านนะครับอะไรประมาณนี้หรือสำนักงานขนาดเล็กก็ซึ่งทำมาจากหลอดสุญญากาศนะครับตอนนั้นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ทำจากหลอดสุญญากาศอยู่นะครับช่วงปลายศตวรรษที่1900นักออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศทรานซิสเตอร์เป็นโซลิดสเตตนะครับนี่ครับรูปร่างเลยของซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือของครูเนี่ยคือทรานซิสเตอร์ครับเห็นไหมครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นของแข็งส่วนขวามือเนี่ยเป็นหลอดสุญญากาศครับคราวนี้หลอดสุญญากาศมีหลักการทำงานยังไงก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมมันมีองค์ความรู้เยอะอยู่แล้วตอนนี้นี่คือทรานซิสเตอร์นะครับมี3ขาทรานซิสเตอร์จะมีเพียง3ขาคือขา B C Eต่อใช้งานง่ายนะครับมีราคาถูก
มีขนาดเล็กนี่คือประสิทธิภาพสูงนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์ solid state เลยนะครับต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1960แนวทางในการสร้างคอมพิวเตอร์จาก solid state หรือสร้างจากทรานซิสเตอร์นั่นแหละได้แยกออกมาเป็น2แนวทางนะครับแนวทางที่1คือสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เลยที่ต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอีกแนวทางหนึ่งคือพวกนี้ก็จะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ นั่นเองครับอีกแนวทางที่2คือสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะโดยมีขนาดเล็กเท่ากับโต๊ะเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านนั่นเองนะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1960นะครับได้นำเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุลงในซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเริ่มจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่สร้างจากหลอดสุญญากาศซึ่งมีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เริ่มเอาอุปกรณ์ solid state นะครับคือทรานซิสเตอร์เนี่ยมาใช้นะครับมาเริ่มมาใช้แทนและข้อดีก็คือวงจรมีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงความร้อนน้อยลงนะครับประสิทธิภาพมากกว่านะครับนะพอในช่วงต้นศตวรรษที่1990ก็เริ่มเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันนะครับมาบรรจุอยู่ในนะครับซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเราเรียกว่า IC นั่นเอง IC ก็คืออินทิเกรตเซอร์กิตนะวงจรรวมนั่นเองนะโดยทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อกันโดยโลหะขนาดเล็กเพื่อสร้างเป็นวงจรแบบต่างๆเช่นเกตนะครับเรื่องของเกตนี้ก็ครูก็สอนในวิชาดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ทับ58นะครับก็จะมีพวกแอนเกตแนนเกตนอเกตเอ็กซ์คลูซีฟออเกตต่างๆนะครับฟิปฟอปนะครับรีจิเตอร์นะครับวงจรบวกหรือแอดเดอร์นั่นเองครับวงจรแอดเดอร์วงจรที่สร้างจากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสายกึ่งตัวนำแบบใหม่นี้เรียกว่านะครับก็คือ IC นั่นเองเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันอยู่ในซิลิคอนเพียงตัวเดียวเรียกว่า IC IC มาจากคําว่าอินทิเกรตเซอร์กิตก็คือวงจรรวมนั่นเองนะครับ IC ตัวนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของพวก IC ไมโครโปรเซสเซอร์ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั่นเองนะครับต่อนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1990ได้นำทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุเป็น IC นะพูดไปแล้วนะครับนี่ครับรูปร่างของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะเป็นอินทิเกรตเซอร์กิตภายในนี้นะครับตัวนี้คือตัวซิลิคอนนะครับตัวเดียวภายในมีวงจรทรานซิสเตอร์หลายๆตัวเป็นหลักพันหลักล้านหลักแสนตัวเลยนะที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นต่อในลักษณะของอะไรครับเมื่อกี้นี้ของเกตฟิปฟอปใช่ไหมนะครับแล้วแต่ชนิดของ IC ที่เราผลิตขึ้นมานะครับต่อนะครับมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960นะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960ได้มีการผลิต IC พื้นฐานที่เป็นแบบ small นะครับและ medium scale นะครับ integration ขึ้นมาก็คือ small integration นะครับแล้วก็ medium scale integration small คือขนาดเล็ก medium คือขนาดกลางนั่นเองทำให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบขึ้นก็คือแต่ก่อนเนี่ย IC ก็จะสร้างมาลักษณะเดียวเลยไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เล็กเกินก็ใหญ่ไปนะครับการเลือกใช้งานก็ทั้งเลือกน้อยลงพอมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็สร้าง IC ตั้งแต่ขนาดเล็กก็ขนาดกลางขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาประกอบหรือสร้างออกแบบวงจรนะขนาดเล็กอุปกรณ์นี้และนี้ขนาดเล็กได้อีกมากมายเลยครับทำให้นักออกแบบนะสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบเทคโนโลยี IC นี้ถูกผลักดัน2แนวทางคือการพัฒนาทางด้านเทคนิคเพื่อลดต้นทุนการผลิตเห็นไหมครับ IC มีขนาดเล็กวงจรขนาดเล็กลงต้นทุนน้อยนะครับและอีกแนวทางหนึ่งคือการเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรเมื่อเราสามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรแล้วเราก็สามารถบรรจุวงจรต่างๆไว้ใน IC ตัวเดียวได้นะครับเมื่อบรรจุได้แล้วนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายมากขึ้นวงจรก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงมากขึ้นนะครับอยู่ใน IC ตัวเดียวต่อ IC ตัวเดียวก็ใช้งานได้นะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1970นะครับได้เริ่มนำเอาวงจรดิจิตอลมาสร้างรวมกันแล้วบรรจุอยู่ใน IC เพียงตัวเดียวนะเรียก IC ตัวนี้ว่านะครับ LSI Large นะครับ Scale Integration นะครับคือวงจรรวมใหญ่นะครับยุคเริ่มแรกๆเนี่ยเอาแค่ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมาบรรจุนะมาบรรจุอยู่ใน IC ตัวเดียว
นะครับอาจจะต่อในลักษณะของ IC ตัวนั้นอาจจะเป็นของเกตนะครับเป็นของฟิปฟอบแต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเอาวงจรเลยนะครับเอาวงจรดิจิตอลเลยเนี่ยบรรจุลงไปใน IC เลยนะครับทำให้ใน IC ตัวมีวงจรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะลดนะลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกได้อย่างมากมายเลยนะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงศตวรรษที่1980นะครับได้มีการนำเอาทรานซิสเตอร์มากกว่า 100,000 ตัวมาใส่ลงใน IC เพียงตัวเดียวนะครับพัฒนามากขึ้นใช้ไทเตอร์ถึง 100,000 ตัวนะครับเราเรียกวงจรนี้ว่า VLSI ย่อมาจาก Very Large Scale Integration นะวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับก็ในรูปของ IC ตัวนี้ก็ให้นึกถึงเลยคือ IC Microcontroller ของเรานั่นแหละนะครับหรือ IC Microprocessor หรือไม่ก็เป็น IC ใน IC One Chip ในระบบโทรทัศน์ในระบบทีวีเทเลวิชันนั่นเองนะไอทีวีในปัจจุบันก็จะมี IC เพียงตัวเดียวที่ควบคุมทุกมีทุกภาคการทำงานใน IC เพียงตัวเดียวเลยเราเรียกว่า IC One Chip นะก็จะมีวงจรที่มีขนาดใหญ่เป็นแบบ VLSI นี้นะครับประวัติที่ผ่านมาก็คือเป็นต้นกำเนิดนะครับของการพัฒนานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IC นะครับก็เริ่มมาดูครับกำเนิด IC Microprocessor เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1970นะครับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ก็ถูกลดขนาดลงนะครับเมื่อสร้าง IC ได้แล้วครับวงจรภายนอกที่ต่อเนี่ยก็จะยุบลงไปเพียงใน IC ตัวเดียวทำให้วงจรเนี่ยเล็กลงอย่างมากประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตน้อยลงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการกำเนิดของ IC Microprocessor จึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นข้อเป็นความเป็นมาของ IC Microprocessor นะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างของ IC Microprocessor นะครับพัฒนาแล้วทำให้เพิ่มความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณนะครับในช่วงแรกๆนะครับประมวลผลข้อมูลทีละ4บิต4บิตคือ4หลักของดิจิตอลนะครับน้อยมากนะถ้าเทียบกับปัจจุบันหรือเรียกว่าใช้เวิร์ดข้อมูลขนาด4บิตซึ่งทำงานได้ช้าแต่ต่อมาได้มีการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ใหม่ครับเป็นขนาด8บิต16บิตและ32บิตในที่สุดแล้วปัจจุบันมีถึง64บิตนะหรือมากกว่านั้นแล้วนะครับในปัจจุบันช่วงต้นศตวรรษที่1980ได้มีการพัฒนาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด8บิตขึ้นมาตรงนี้เป็นประวัตินะครับเมื่อสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้นมาก็มีการนะครับสร้างอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขึ้นมามากมายเลยเช่นคีย์บอร์ดเครื่องเล่นวิดีโอเทปโทรทัศน์เห็นไหมครับนี่สำคัญเลยเตาอบไมโครเวฟโทรศัพท์ที่มีความสามารถสูงนะครับและอุปกรณ์ต่างๆในด้านอุตสาหกรรมนะครับเมื่อ IC ไมโครโปรเซสเซอร์พัฒนาขึ้นมาก็สร้าง IC ไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมาคือ CPU นั่นแหละครับเมื่อสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้แล้วก็นำ IC ไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไปสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาอีกมากมายเลยที่เราใช้ในปัจจุบันเอาคราวนี้มาพูดถึง IC ไมโครคอนโทรลเลอร์บ้าง เรารู้แล้วนะครับครูบอกไปแล้วว่า IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยพัฒนามาจาก IC ไมโครโปรเซสเซอร์ก็คือจับ IC ไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยมาใส่ประมาณจับ IC memory นะครับ IC ในการเชื่อมต่อข้อมูลไว้ในตัวมันตัวเดียวเลยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับปัจจุบันการพัฒนาและแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนสารอนุนันต์เนี่ยได้นำไปสร้างเป็น IC มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับและมีเทคโนโลยีที่เกิดจากการผลิตของบริษัทต่างๆซึ่งส่งผลให้การผลิตชิป IC มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ IC ที่ถูกสร้างเป็นแบบนะครับปัจจุบันนะครับที่ใช้เป็นแบบ LSI Large Scale Integrated Circuit นะครับคือ IC Microcontroller ของเราจะเป็นแบบนี้นี่คือประวัตินะครับของ IC Microcontroller นะครับคราวนี้ IC Microcontroller เนี่ยสามารถใช้งานได้ขาของ IC Microcontroller เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้งานได้เป็นทั้ง input และ output เลยครับมีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบ

พล็กซ์วงจรเคาน์เตอร์ทามเมอร์วงจรนับหน้าวงจรสร้างสัญญาณเวลาที่อยู่ภายในสามารถต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานสร้างวงจรกำหนดสัญญาณนาฬิกาเช่นคริสตัลและตัวเก็บประจุนะครับตรงนี้คือการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับคราวนี้มาดูนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างภายในนี่ให้ดูไปแล้วนะนี่มาดูของจริงนะเห็นไหมครับใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียวมี IC ที่เกี่ยวข้องมากมาเลย

ร่างนะครับของ IC Microcontroller นะครับตระกูล PIC นะครับอนุกรม 16F ตัวนี้เป็นเบอร์ PIC 16F877 นะครับนี่ที่มีขนาด40ขานะตรงนี้นะตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดทดลองนะของชุดทดลองในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะตรงนี้คราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับอย่างละเอียดมากขึ้นทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นี่ครับเป็นโครงสร้างของเขานะครับในนักเรียนนะครับที่สนใจในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยที่จะไปใช้งานเนี่ยนะครับให้นักเรียนดูโครงสร้างเกี่ยวกับขาใช้งานภายนอกก็พอนะครับภายในไม่ต้องไปรู้เยอะมากนะครับรู้เฉพาะด้านที่เราจะใช้ก็พอเพราะข้อมูลมันมีขนาดมันมีรายละเอียดมากนะครับนักเรียนศึกษามากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เครียดนะครับนักเรียนจะค่อยๆศึกษาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพราะโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้คุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เหมือนกันนะครับเราค่อยๆศึกษาอันนี้เป็นขาใช้งานนะครับอันนี้ให้ดูนะครับนี่คือขาต่อใช้งานตรงนี้เป็น IC Microcontroller นะครับตัวถังแบบ PD นะครับ IP หรือ SOIC นะครับเป็นเบอร์16อนุกรม 16F876 นะครับมีขาทั้งหมดตรงนี้นะครับ30ขาโทษนะครับมีขาทั้งหมด28ขานะครับขาใช้งานอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าเวลาใกล้หมดแล้วนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับในตัวถังลักษณะต่างๆนี่เป็นตัวถังแบบ QFP ตรงนี้ก็จะเป็นชิป IC ที่มีขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็กลงนะครับเช่นพวก Arduino นะครับพวกนี้อันนี้เป็นตัวถังนี้ตัวนี้เลยครับที่เราใช้เรียนที่ใช้ในชุดทดลองปัจจุบันเป็นแบบ PDIP นะครับเป็น IC PICอนุกรม 16F877 นะครับตรงนี้มีขา40ขารายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะสอนในคาบถัดไปนะครับรายละเอียดของขาใช้งานต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตารางขีดความสามารถของ IC Microcontroller PIC อนุกรม 18F ตรงนี้ให้นักเรียนไปศึกษานะครับเอาเองนะครับศึกษาเอาเองเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นตารางความสามารถต่างๆนะครับมีคร่าวๆนะครับนักเรียนก็สามารถแปลได้ว่ามันคืออะไรบ้างตรงนี้มีรายละเอียดเยอะอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักเลยของ IC นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในคาบเรียนหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดกันอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนก็จะมีส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวประมวลผลในส่วนของรีจิสเตอร์เก็บหน่วยความจำคำสั่งในส่วนของบัสนะครับเส้นทางการรับข้อมูล input ส่งข้อมูล output ต่างๆเหล่านี้ครับในส่วนของทัมเมอร์นะครับในส่วนของสร้างสัญญาณนาฬิกาในส่วนของเคาน์เตอร์วงจรนับอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ก็เป็นตารางขีดความสามารถเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูรายละเอียดที่สัมพันธ์กันว่าตารางเนี้ยมันดูยังไงนะครับมีภาษาอังกฤษมากมายหมดเลยเอาแค่ส่วนนี้มาสัมพันธ์สำคัญตรงนี้ก็เป็นตารางความสามารถนะครับของพอร์ต Cนะครับตรงนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับครับในคาบเรียนแรกนี้นะครับก็ได้รู้จักนะครับความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราจะเรียนพวกสมรรถนะรายวิชาจุดประสงค์รายวิชานะครับในคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะเริ่มมาลงรายละเอียดในเนื้อหาแรกๆนะครับของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมนะครับขาต่อใช้งานนะครับเบื้องต้นนะพื้นฐานนะครับต่างๆแล้วรวมถึงคำสั่งเบื้องต้นด้วยนะครับคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมศึกษาล่วงหน้ามาก็ได้นะครับในครั้งหน้านะครับก็อาจจะมีนักเรียนนะครับนักเรียนเข้ามาเรียนด้วยนะครับก็จะมานั่งเรียนด้วยกันกับพวกเรานะครับแล้วก็จะอาจจะมีการนะครับปฏิบัติต่างๆนะครับในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็หมดเวลาการสอนนะครับคือผมครูดานัสสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในภาคเรียนที่1/559สอนตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงแค่นี้นะพบกันใหม่ใน

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรสให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสี

อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะ

ช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูปนิชยาชมสุวรรณนะคะในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นการทางไกลออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะสำหรับในการแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้นะคะก็คือแนะนำรายวิชาและการศึกษาตัวอย่างของรายงานการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ชมที่สไลด์กันเลยค่ะสาระการเรียนรู้นะคะในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็การศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะต้องศึกษาประเด็นสำคัญจากรายงานการวิจัยตลาดก่อนอื่นนะคะก็จะต้องมาดูว่าแนวทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยตลาดเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพวกเราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจหลักการที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดแล้วก็การออกแบบวิธีการวิจัยตลาดตามหลักการนะคะแล้วก็เป็นการทำให้เกิดทักษะการวิจัยตลาดตามกระบวนการนะคะแล้วก็ให้มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยตลาดนะคะอันนี้ก็คือแนวทางการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัยตลาดที่เราจะต้องเรียนกันนะคะส่วนเนื้อหาในการเรียนการวิจัยตลาดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีใช้สถิติแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลนะคะจากนั้นเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วเราจะต้องมีการสรุปผลมีการรายงานผลการวิจัยตลาดนะคะนี่ก็คือเนื้อหาที่เราต้องเรียนในรายวิชาการวิจัยตลาดสำหรับลักษณะสำคัญนะคะของการวิจัยตลาดนะคะก็คือคำตอบที่ได้จากการวิจัยเนี่ยจะเป็นคำตอบที่มีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้เป็นความจริงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงก็ตรงที่ว่าเรามีเอกสารเรามีแบบฟอร์มแล้วเราก็มีการเรียกว่าเก็บข้อมูลจากประชากรหรืออาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นการหาคำตอบนะคะอย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิตินั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญลักษณะของการวิจัยตลาดก็คือต้องตอบคำถามที่ต้องการได้หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นทางการตลาดนั่นเองตอนนี้ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาต่างๆนะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของการวิจัยก่อนนะคะในความหมายของการวิจัยนั้นนะคะก็มีผู้ที่ให้ความหมายของการวิจัยนะคะไว้มากมายทีเดียวอย่างเช่นสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการให้ความหมายของการวิจัยตลาดเป็นการรวบรวมการบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ความหมายของการวิจัยตลาดนะคะเราก็มาดูความหมาย

ของการวิจัยก่อนว่าความหมายของการวิจัยเฉยๆนะคะก็จะเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะอันนี้คือความหมายของการวิจัยโดยทั่วๆไปนะคะทวนอีกครั้งนึงก็คือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยตอนนี้เราก็ต้องมารู้ว่าการวิจัยตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะการวิจัยตลาดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแนวทางในการผลิตสินค้านะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะซึ่งเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะจากนั้นผลของการวิจัยตลาดจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความคิดริเริ่มในการปรับปรุงรวมถึงนโยบายของกิจการให้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะก็จากการที่เราไปศึกษาข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถที่จะให้คำตอบเกี่ยวกับความต้องการทางการตลาดจากความรู้สึกของเขาได้นั่นเองนะคะนี่คือความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการวิจัยตลาดคำว่าการวิจัยนะคะเราก็จะใช้ศัพท์คำว่า research ส่วนคำว่าการตลาดนั้นก็คือ marketing นะคะจากที่ผ่านมานะคะเราเรียนมานั้นเราจะต้องเข้าใจว่าคำว่าการตลาดนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ CP นะคะก็คือ product price place แล้วก็ promotion สำหรับคำว่า product นะคะก็คือสินค้าและบริการนะคะส่วน price ก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคา place ก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะก็คือ promotion เพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะเป็นการรวมหรือการบวกกันระหว่างเรื่องของการวิจัยกับการตลาดนะคะการตลาดก็เป็นกระบวนการ 4P ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การส่งเสริมการตลาดส่วนในการวิจัยนั้นนะคะก็เป็นกระบวนการเช่นกันนะคะคำว่ากระบวนการก็คือจะต้องปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้นตอนนะคะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะต้องมีการบันทึกข้อมูลจากนั้นเมื่อบันทึกข้อมูลนะคะก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์นะคะโดยวิธีการทางสถิติเพราะฉะนั้นคำว่าการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะเป็นการที่เป็นกระบวนการที่เก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการในด้านราคาหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับวิธีการจัดจำหน่ายหรือรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะในเรื่องของการวิจัยตลาดนะคะเราจะเห็นจากภาพนะคะก็จะเป็นการที่ลูกค้าให้ข้อมูลนะคะไปยังผู้บริหารซึ่งจะนำมาใช้ในการตัดสินใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าการวิจัยตลาดนั้นคืออะไรเริ่มตั้งแต่เป็นการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าตลาดเป้าหมายก็คือผู้ที่เป็นเป้าหมายของสินค้าของเราหรือผู้ที่ซื้อหรืออุปโภคบริโภคเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะจากนั้นการวิจัยตลาดก็จะต้องเป็นกระบวนการที่มีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการตลาดแล้วสื่อสารผลของการวิเคราะห์ทั้งหมดที่ได้ไปยังผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูบทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจนะคะของผู้บริหารการวิจัยตลาดนะคะเราถือว่าเป็นกระบวนการที่สะท้อนกลับเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาดซึ่งจะได้จากการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิตินะคะเพราะฉะนั้นการวิจัยตลาดเราถือว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานประการแรกเลยของผู้บริหารทางการตลาดนะคะที่จะใช้ในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจโอกาสใหม่ๆในเรื่องอะไร

ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการหรือโอกาสทางด้านของการกำหนดราคาหรืออาจจะเป็นแนวทางหรือวิธีการในการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆหรืออาจจะรวมไปถึงวิธีการส่งเสริมการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการขายทางตรงหรืออาจจะเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการตลาดวิธีใดก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของการวิจัยตลาดจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลทางการตลาดแล้วก็นำไปสู่การบริหารการตลาดโดยได้ข้อมูลหรือได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจนั่นเองนะคะประโยชน์ของการวิจัยตลาดนะคะมีอะไรบ้างประโยชน์ก็คือสามารถที่จะชี้แนะแนวทางการผลิตสินค้าหรือบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็รวมไปถึงการตั้งราคาหรือการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้การขายนั้นมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะเป็นการชี้แนะแนวทางในการจัดจำหน่ายสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆนะคะที่ได้ทำการวิจัยตลาดนั้นนะคะมีผลหรือมีประสิทธิภาพในการขายมียอดขายสูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังช่วยแนะแนวในการส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีการใหม่ๆนั่นเองนะคะนี่คือประโยชน์ของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้เรามาดูความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะที่มีต่อผู้บริหารนะคะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะโดยได้มาจากการที่เราศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผู้บริหารมีความเข้าใจสภาพตลาดนะคะว่าในขณะนี้ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างไรหรือสภาพตลาดหรือสภาพของการแข่งขันนั้นเป็นอย่างไรจากการศึกษาวิจัยนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้พบข้อผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมานะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมินะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมหรือเป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานเก็บรวบรวมไว้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อทำการวิจัยตลาดแล้วก็ต้องมีการเขียนรายงานวิจัยตลาดนะคะการเขียนรายงานวิจัยตลาดนั้นก็จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการวิจัยนะคะวิธีการที่เราจะเขียนรายงานการวิจัยหลังจากที่เราได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องศึกษาปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะมีกระบวนการวิจัยมีการออกแบบการวิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็มีการแสดงถึงผลที่ได้รับนะคะนี่คือรูปแบบของการเขียนรายงานวิจัยตลาดนะคะเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยปัญหาของการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็เขียนวิธีการหรือกระบวนการในการวิจัยนะคะมีวิธีการเก็บรวบรวมแล้วก็วิธีการที่เราจะได้จากการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแล้วสุดท้ายนะคะก็จะต้องเขียนถึงผลที่ได้รับจากการวิจัยตลาดนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการเขียนรายงานวิจัยตลาดต่อไปจะเป็นลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดสำหรับลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นนะคะเราก็ถือว่าการวิจัยตลาดนั้นเป็นกระบวนการนะคะคำว่ากระบวนการก็คือเป็นลำดับขั้นตอนดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือเป็นกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากนั้นก็ยังต้องมีการอธิบายหรือแปลผลข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาด
จะเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเรามีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะตามลำดับขั้นตอนด้วยวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวมานะคะแล้วก็ที่สำคัญสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นก็สามารถที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็นำไปสู่การตลาดในรูปแบบใหม่ๆนะคะนั่นก็คือลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็นรายงานการวิจัยตลาดให้พวกเราได้ดูกันนะคะนะคะเดี๋ยวเราดูจากเนื้อหานะคะว่าในรายงานการวิจัยตลาดนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ครูได้ยกมาเป็นตัวอย่างนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะที่มีต่อการจัดวางเลย์เอาท์ในสาขาที่ได้รับการปรับปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นการเขียนรายงานการวิจัยตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีชื่อของผู้ที่ทำวิจัยนะคะเราจะสามารถมองได้นะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ช่วยโชว์นิดนึงนะคะสำหรับเนื้อหาเต็มๆของเรานะคะเราจะมองเห็นว่าในส่วนต้นนั้นก็จะเป็นบทสรุปจากการวิจัยนะคะอันนี้จะเป็นบทสรุปที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีบทสรุปนะคะซึ่งเราเรียกว่าบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกครั้งนึงนะคะว่าในเนื้อหานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับเรื่องแรกก็คือความพึงพอใจนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งเป็นการวิจัยตลาดนะคะเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อนะคะที่พวกเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าเป็นความพึงพอใจที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดวางเลย์เอาท์นะคะในสาขาที่มีการปรับปรุงร้านนะคะเราก็จะเห็นว่าในเนื้อหานั้นก็จะมีวิธีการวิจัยนะคะดูจากเนื้อหาที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนะคะมีผลของการวิจัยนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมีบอกถึงผลของวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์นะคะนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปแบบของการรายงานการวิจัยตลาดนะคะส่วนเรื่องที่2นั้นนะคะเราจะมีให้พวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการวิจัยนะคะเรื่องที่2นั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนะคะดูซิว่าพฤติกรรมการบริโภคของเรานั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งพฤติกรรมการบริโภคกาแฟนะคะพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่นำมาให้เป็นตัวอย่างก็คือพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะต้องมีชื่อของผู้วิจัยนะคะจากนั้นก็จะมีบทคัดย่อหรือบทสรุปที่เป็นภาษาไทยบทคัดย่อหรือ abstract นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปของการที่เราจะต้องทำวิจัยเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นบทนำนะคะจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อที่เป็นวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยนะคะแล้วก็เป็นวิธีการดำเนินการนะคะว่าเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้เรารู้ว่างานวิจัยนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผลของการวิจัยนั่นเองนะคะอันนี้เห็นผลชัดเจนเลยนะคะทำเป็นตารางด้วยนะคะให้พวกเราได้ดูก่อนมีการอธิบายใต้ตารางนะคะหรือเป็นการอธิบายถึงผลที่ได้จากการวิจัยนะคะเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้นำมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะมีการอภิปรายผลหรือบอกถึงข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจหรือสำหรับผู้บริหารก็ได้นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเช่นกันนะคะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะอันนี้จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นว่า
จะต้องมีชื่อผู้วิจัยนะคะมีบทคัดย่อซึ่งเป็นบทสรุปนะคะจากการดำเนินการวิจัยนะคะแล้วก็อาจจะมีบทคัดย่อนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ดูรูปแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวครูจะมาแนะนำรายละเอียดอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวในสไลด์ต่อๆไปนะคะอันนี้ก็จะให้พวกเราได้ดูก่อนว่ารายงานการวิจัยตลาดนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ3เรื่องนะคะที่ครูได้เอามาให้พวกเราได้ดูกันนะคะตอนนี้ครูก็จะให้พวกเราได้ดูว่าการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะเรามีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างนะคะเข้าสู่ประเด็นสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อนะคะจากที่เราได้ดูรายงานการวิจัยนะคะจากภาพที่ให้ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนะคะไปที่สไลด์เลยนะคะการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นสำคัญนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยตลาดแบบย่อนะคะก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะมีวิธีดำเนินการวิจัยแบบย่อแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผลของการวิจัยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสำคัญในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อนะคะครูก็จะมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างเดิมว่าเราจะค่อยๆโฟกัสไปทีละส่วนซึ่งเราจะมองเฉพาะแค่บทคัดย่อเท่านั้นนะคะว่าในบทคัดย่อนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะตอนนี้ไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูจะนำเสนอนะคะเป็นการนำเสนอตัวอย่างบทคัดย่องานวิจัยตลาด3เรื่องที่เราได้นำเสนอไปแล้วแต่ตอนนี้จะไปเน้นในส่วนที่เป็นบทคัดย่อเฉพาะบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะเราเห็นแล้วว่าการเขียนรายงานการวิจัยนั้นนะคะในงานการวิจัยตลาดจะมีทั้งบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยแล้วก็บทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บางรายงานการวิจัยตลาดก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากแต่บางรายงานการวิจัยตลาดก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็สรุปนะคะตอนนี้เรามาศึกษาประเด็นสำคัญนะคะในการรายงานการที่เราได้ดูรายงานการวิจัยแต่ตอนนี้เราจะกลับไปที่เอกสารเดิมนะคะแต่จะไปเน้นในส่วนที่เป็นบทคัดย่อนะคะขอสไลด์ที่เป็นเอกสารด้วยนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะคะนะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะนะคะไปที่สไลด์เดิมนะคะซึ่งเป็นเอกสารนะคะที่คุณครูได้นำมานะเดี๋ยวรอแป๊บนึง

ตอนนี้มาแล้วนะคะเฉพาะดูที่บทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะขอสไลด์ที่เป็นภาษาไทยนะคะขอให้ดึงขึ้นมานิดนึงนะคะเอกสารชุดนี้ถูกแล้วนะคะเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการตอนนี้บทคัดย่อนะคะในบทคัดย่อนี้นะคะเราเท่าที่เราได้ดูจากสไลด์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยแบบย่อจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเห็นไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่ตรงไหนนะคะในเรื่องนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อศึกษานะคะศึกษาอะไรนะคะก็คือศึกษาในเรื่องของรู้สึกจะตัวเล็กไปนิดนึงไหมคะนะคะจะเป็นเรื่องของเราจะเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะมีวิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็จะมีผลของการวิจัยอยู่ในบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะเลื่อนกลับไปที่บทคัดย่อค่ะนะคะจากบทคัดย่อนะคะเราจะสังเกตว่านะคะเราจะมี

ในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะของการวิจัยนะคะจะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือจากเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นตรงวัตถุประสงค์เราจะเห็นเลยนะคะว่าข้อที่1เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยด้านการออกแบบร้าน 7-Eleven ที่ได้รับการปรับปรุงวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยการตลาดของร้านที่ได้มีการปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาวิธีการดำเนินการวิจัยก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะต้องมีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการร้าน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแล้วก็มีการกำหนดด้วยว่าจำนวน400คนนะคะแล้วก็บอกถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือใช้การแจกแจงความถี่ร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะดูอีกนิดนึงนะคะดูซิว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะดูผลของจากบทคัดย่อนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะผลของการวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่มานะคะดูผลนิดนึงนะคะต้องให้สไลด์เลื่อนมาแล้วนะคะผลของการวิจัยนะคะก็คือผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการ 7-Eleven มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการออกแบบนะคะซึ่งประกอบด้วยประโยชน์ใช้สอยทางด้านกายภาพและปัจจัยด้านความงามอยู่ในระดับมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะคะที่เขาบอกว่าวัตถุประสงค์คืออะไรวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลของการวิจัยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับในเรื่องนี้เราจะรู้ว่าสถิติที่ใช้นั้นนะคะก็คือสถิติที่เป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ยแล้วก็จะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะขออีกสักเรื่องนึงนะคะที่เป็นบทคัดย่อเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ถึงประเด็นสำคัญนะคะนะอย่างน้อยตอนนี้นะคะก็ให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะรู้จักบทคัดย่อรู้จักรายงานการวิจัยตลาดนะคะว่ารูปแบบเป็นอย่างไรแล้วก็บทคัดย่อหน้าตาเป็นอย่างไรส่วนประเด็นสำคัญในบทคัดย่อนั้นมีอะไรบ้างนะคะต้องรอสไลด์นิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบทคัดย่อนะคะตอนนี้ในบทคัดย่อนี้นะคะก็จะดูที่เป็นบทคัดย่อที่เป็นภาษาไทยนะคะบทคัดย่ออันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสังเกตในบทคัดย่อในบทคัดย่อนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพราะฉะนั้นนะคะบทวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1ก็คือเพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ศึกษาข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้านกาแฟสดข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดดูซิว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริการร้านกาแฟสดตามความคิดเห็นของผู้ที่เคยบริโภคและใช้บริการนะคะใช้เครื่องมือนะคะเราจะเห็นว่าในงานในบทคัดย่อเขาจะบอกเลยนะคะว่างานวิจัยเนี้ยใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะฉะนั้นก็คือใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกอยู่ในบทคัดย่อก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็ผลการวิจัยก็พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีลักษณะความถี่ในการใช้บริการร้านกาแฟสดแบบไม่แน่นอนแล้วก็เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคเลือกเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดก็คือใช้เป็นสถานที่นัดพบ
แล้วก็คอยเพื่อนแปลกดีนะคะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญต่อระดับคุณภาพการให้บริการของร้านกาแฟสดในเรื่องของบรรยากาศการตกแต่งแล้วก็ภายนอกของร้านกาแฟสดรองลงมาก็คือการบริการของพนักงานที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของร้านนั่นเองนะคะนี่ก็คือผลนะคะที่เราได้จากการวิจัยตลาดนะคะในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนะคะคุณครูขออีกเรื่องนึงละกันนะคะพวกเราจะได้มีความเข้าใจนะคะของผลที่ออกมาจากการวิจัยตลาดนะคะอีกบทคัดย้อนนึงละกันนะคะพวกเราจะได้คุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดนะคะขออภัยค่ะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนะคะลองดูซิว่าในบทคัดย่อนั้นให้คำตอบอะไรเรานะคะซึ่งจะได้มาจากการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะบทคัดย่อของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทยนะคะก็จะมีชื่อของผู้วิจัยนะคะในบทคัดย่ออันนี้นะคะหาเจอไหมว่าวัตถุประสงค์อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้เขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คืออะไรแต่เขาบอกว่าการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร13ชนิดมีอะไรบ้างเขาก็ไล่ไปนะคะแล้วก็บอกวิธีดำเนินการนะคะก็คือศึกษาจากประชากรทุกภาคนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวม10จังหวัดแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างนะคะในการศึกษาจำนวน620คนนะคะแล้วก็ผลที่ได้นะคะก็พบว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเป็นยารักษาโรคนะคะแล้วก็คิดว่าสมุนไพรนั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็การบริโภคอาหารของครอบครัวไทยส่วนใหญ่ก็เราถือว่าเป็นการบริโภคสมุนไพรที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนเนื่องจากเป็นพืชที่ได้จากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือสิ่งที่ได้จากการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยจะได้จากบทคัดย่อทำให้เรารู้ว่าในการวิจัยตลาดแต่ละเรื่องนั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างไรมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็ผลของการวิจัยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็สรุปนะคะไปที่สไลด์สรุปได้เลยนะคะเราต้องมาสรุปแล้วว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นนะคะจากที่เราได้เรียนกันมานะคะว่าลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนั้นเป็นอะไรนะคะจำได้ใช่ไหมคะว่าการวิจัยตลาดนั้นเป็นกระบวนการนะคะที่บอกว่าเป็นกระบวนการก็คือมีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แปรผลข้อมูลอย่างที่เราได้เห็นเป็นการรายงานการวิจัยตลาดแล้วก็เป็นบทคัดย่อนะคะเดี๋ยวเราไปที่สไลด์นะคะสรุปลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะเป็นกระบวนการมีขั้นตอนมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์นะคะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแปรผลข้อมูลอย่างที่เราเห็นในบทคัดย่อนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะมีสถิติแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจากกลุ่มตัวอย่างนะคะบางกลุ่มตัวอย่างก็400คนบางกลุ่มตัวอย่างที่เราเห็นจากบทคัดย่อก็ตั้ง600กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือมีความเป็นจริงนะคะแล้วก็สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่แนวทางการตลาดใหม่ๆได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็กลับมาสรุปเลยนะคะว่าในเรื่องที่ครูได้นำมานะคะเป็นการแนะนำรายวิชาแล้วก็ศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดนั้นนะคะพวกเราจะต้องได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะเราลองมาสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้ดูนะคะใน

คร่าวๆนะคะจากรายงานการวิจัยตลาดก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาการวิจัยตลาดที่ค่อนข้างจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือพวกเราพอเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาการวิจัยตลาดว่าเรียนไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดกันพอสมควรทีเดียวนะคะจากการที่ครูนำมา3เรื่องนะคะก็คือความพึงพอใจนะคะต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรนะคะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่เอามาเป็นตัวอย่างที่เป็นรายงานการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็เราจะต้องรู้และเข้าใจประเด็นสำคัญในการรายงานการวิจัยตลาดนะคะก็คือศึกษาจากบทคัดย่อว่าในการรายงานการวิจัยตลาดนั้นต้องการอะไรนะคะผู้บริหารต้องการอะไรผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่รายงานการวิจัยตลาดนั้นจะต้องแสดงอะไรให้เห็นเป็นประเด็นสำคัญก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็ผลที่ได้จากการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาย้อนถามตัวเองว่าพอเราฟังครูแล้วเนี่ยเราได้ตามนี้ไหมความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้เรารู้และเราเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการวิจัยตลาดขนาดไหนนะคะเราเห็นหรือยังนะคะสำหรับการรายงานการวิจัยตลาดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นไหมนะคะบทคัดย่อมีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แค่นี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะเรียนวิชาการวิจัยตลาดได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการแนะนำรายวิชาแล้วก็ให้เราดูตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดแบบคร่าวๆนะคะก็คงจะต้องพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้

แก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นคลุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคลุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคลุมเบาะมาคลุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมนะเทสแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมนะครับนะในส่วนของเทสแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะ

ก็คืออันที่หนึ่งประจาวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัด

ค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะแล้วในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกับบทเรียนของวิชาเรื่องกลศาสตร์ยางล้อโดยผมดร.พงศักดิ์นิ่มดำจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็สำหรับบทเรียนเรื่องกลศาสตร์ยางล้อเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบเรื่องยางล้อนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเป็นบทเรียนบทแรกแล้วก็จะมาพูดถึงว่าทำไมเราจะต้องบทเรียนเรื่องกลศาสตร์ยางล้อมันมีความสำคัญยังไงในแง่ของในแง่ของประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของบทเรียนเรื่องกลศาสตร์ยางล้อเนี่ยจะก็จะพูดถึงมีอะไรบ้างที่จําเป็นเราจําเป็นต้องรู้แล้วและเรื่องของเรื่องยางล้อเนี่ยมันจะประกอบด้วยมีชิ้นส่วนยังไงบ้างแล้วก็แล้วหลังนั้นก็จะพูดมันจะเกี่ยวข้องยังไงนะครับซึ่งวันในครั้งที่หนึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพูดอธิบายภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้ว่ามันประกอบไปด้วยกี่ครั้งด้วยกันซึ่งดังที่เห็นในสไลด์นี้นะครับก็จะอธิบายว่าในบทเรียนเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็ครั้งแรกก็คือครั้งนี้เองก็จะพูดถึงอธิบายความสำคัญหรือพื้นที่ไปที่มาว่าทำไมเราจะพูดถึงการออกแบบเรื่องยางล้อถึงมีความสำคัญและหลังจากนั้นก็จะอธิบายคร่าวๆของแต่ละบทเรียนในครั้งที่สองว่าเป็นยังไงบ้างสามสี่เป็นต้นตามรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็จะอธิบายเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าในบทเรียนวันแรกเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างในครั้งถัดไปและมีความเชื่อมโยงยังไงในส่วนของในบทเรียนแรกก็จะเกี่ยวข้องจากต้นน้ําสู่ปลายน้ําความหมายคืออะไรคือจากต้นน้ําคือจุดเริ่มต้นของยางล้อเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วก็สุดท้ายกว่าจะไปถึงปลายน้ําที่เป็นยางล้อที่ได้ทําการออกแบบมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วจะได้เห็นถึงว่ามันมีความสําคัญยังไงต่อประเทศไทยในแง่ของการออกแบบยางล้อนะครับโดยถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของมันก็คือเราก็อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่ผลิตยางพาราเป็นอันดับต้นๆของโลกนั่นเองนะคือประเทศไทยเนี่ยผลิตยางพาราประมาณ4ล้านตันต่อปีนะครับโดยไอ้4ล้านตันต่อปีเนี่ยเราพบว่าเราส่งออกในรูปของทั้งในเรื่องของอะไรนะยางดิบหรือเป็นในรูปของยางคอมเปาวแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเรามองเป็นการส่งออกในรูปของวัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนใหญ่84%นะครับจากปริมาณทั้งหมด4ล้านตันแล้วพบว่าเราแปรรูปเองอยู่แค่16%ดูตัวเลขนี้นะครับเราส่งออกไป84%แต่เรามีการแปรรูปเพียงแค่16%เท่านั้นในการผลิตยางพาราของเราแต่ตัวเลขแปรรูป16%เนี่ยพบว่าเรากลับทำรายได้ไปในส่วนที่เป็นไปรูป16%มากกว่ามูลค่าการส่ง84%เสียอีกหมายความว่าถ้าเราเพิ่มตัวเลขการไปรูปจาก16%เพิ่มตัวเลขมากขึ้นมันจะทำให้รายได้ของประเทศไทยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะการที่เราส่งออกในรูปของวัตถุดิบถึง84%บอกว่าตัวเลขที่ได้ที่เกิดขึ้นน้อยกว่า16%ตัวนี้ในแง่ของในแง่ของเขาเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการแปรรูปในประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะช่วยเพิ่มมูลค่ามากกว่าการที่เราจะขายรูปของวัตถุดิบนะครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วไอ้16%เนี่ยที่เราส่งออกต้นทุน16%ที่เรามีการแปรรูปเนี่ยเราแปลรูปเป็นอะไรบ้างนะครับก็นี่คือตัวอย่างการศึกษามาจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทน.ได้ศึกษาไว้นะพบว่าไอการแปลรูป16%ที่เกิดขึ้นเนี้ยจริงๆ

าตัวที่มีการแปรรูปต่างๆนักลูกก็จะมีลูกโป่งถุงมือยางหรือถุงยางเป็นต้นนะแต่ว่าตัวที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปเยอะๆก็คือตัวยางล้อนั่นเองคือประมาณ 60% นั่นหมายความว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางล้อเนี่ยมันก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากพอสมควรด้วยผลนี้เป็นที่ไปที่มาว่าทำไมวิชาในบทเรียนนี้ถึงมีการเชื่อมโยงไปที่วิชาในเรื่องของการเรื่องกลศาสตร์ยางล้อเพราะว่าจากตัวเลขที่เราแสดงให้เห็นคร่าวๆว่าถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการแปรรูปทางเศรษฐกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ของในเรื่องของยางเนี่ยยางล้อเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการแปรรูปนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เมืองไทยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามีการผลิตมากที่สุดในเรื่องของเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆดังนั้นถ้าพูดถึงการแปรรูปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจดังนั้นการที่เราจะเพิ่มยอดตัวเลขในการแปรรูปเป็นเรื่องของยางล้อทีนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะต้องการความรู้อะไรบ้างเพื่อจะทำให้เพิ่มยอดเปอร์เซ็นต์ของการแปรรูปตัวนี้และนอกจากนั้นการที่เราจะเปลี่ยนยางธรรมดาไปรูปอยู่ในรูปยางล้อเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงฉะนั้นวันนี้เราก็จะในบทเรียนเรื่องนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นน้ำยางที่ได้จากการกรีดยางแล้วแปลรูปมาเป็นยางแผ่นหรือจริงๆอีกรูปก็เรียกว่ายางก้นถ้วยนะครับต่อมาก็เปลี่ยนรูปของอะไรยางอัดแท่งตอนนี้ที่เป็นยางแผ่นซึ่งบางส่วนก็ส่งออกบางส่วนก็นำมาแปรรูปต่อให้เป็นรูปของยางก็เรียกว่ายางคอมเปาวที่มีการนำไปผสมสารต่างๆเช่นพวกขมเหลวดำหรือคาร์บอนแบล็กหรือซิลิก้าอะไรเป็นต้นน่ะซึ่งจากยางคอมเปาวเหล่านี้ต่อมาก็เชื่อมโยงไปผลิตใช้ให้เป็นในเรื่องของยางล้อนั่นเองซึ่งเราก็จะอธิบายว่านั้นจะภาพที่เป็นยางต้นยางที่เป็นน้ำยางกระทั่งที่เป็นส่วนที่เป็นยางล้อนะก็จะมาอธิบายให้เห็นหนึ่งภาพที่เราดูในรูปนี้นะครับมันเชื่อมโยงยังไงโดยปกติในการปลูกยางเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 5-7 ปีนะครับหมายความว่าช่วง 5-7 ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถสร้างรายได้จากการกรีดยางได้นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็อาจจะมีช่วงของการปลูกพืชเสริมหรือทดแทนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการปลูกเนี่ยที่ 5-7 ปีเนี่ยตัวยางที่เราต้องการต้องปลูกเนี่ยเราก็จะใช้ก็เรียกว่ามีสายพันธุ์ให้เลือกหลายๆรูปแบบหลายแบบนะครับซึ่งการเลือกสายพันธุ์ก็ต้องพิจารณาตามพื้นที่ว่าสายพันธุ์แบบใดเหมาะกับพื้นที่แบบไหนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสายพันธุ์ทางภาคเหนือก็เป็นคนละสายพันธุ์ที่ปลูกทางภาคใต้หรือขนาดเดียวกันสายพันธุ์ที่เป็นปลูกทางพื้นราบกับสายพันธุ์ที่ปลูกตามพื้นที่ที่ค่อนข้างที่อยู่ในเชิงเขาแล้วก็จะเป็นคนละสายพันธุ์ซึ่งขึ้นอยู่กับเกษตรกรในการเลือกใช้โดยสายพันธุ์ที่ปลูกเลยรูปแบบการปลูกของยางพาราก็เริ่มต้นก็จะมีต้นกล้าซึ่งต้นกล้าตัวนี้ก็จะเริ่มจากการที่นำเขาเรียกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองนะเป็นก็เริ่มเม็ดสายพันธุ์พื้นเมืองมาเป็นตัวต้นจากนั้นก็ใช้วิธีการเรียกทาบกิ่งหรือไม่ก็เสียบตาเขาเรียกว่าเปลี่ยนเพื่อเอายางที่เป็นยางพันยางพาราที่เป็นเขาเรียกว่ายางพันมาเสียบมาทาบเพื่อให้ได้พันธุ์ที่เราต้องการโดยการที่เราใช้ยางพาราพื้นหรือยางพื้นถิ่นพันธุ์พื้นเมืองที่เป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่ารากตัวนี้มันช่วยให้การเขาเรียกว่าไอ้ตรงรากเนี่ยแข็งแรงเมื่อปลูกแล้วเนี่ยมันสามารถทนต่อ

ลักษณะลมหรือดินฟ้าอากาศได้ดีนะครับโดยถ้าพูดถึงยางเนี่ยเมื่อเรากรีดมาแล้วเมื่อใช้เวลาการปลูก5 ถึง 7 ปีเนี่ยก็จะได้น้ํายางเกิดขึ้นซึ่งถ้าพูดแล้วในส่วนที่เป็นน้ํายางเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ํายางสดตัวเนี้ยมันประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ําประกอบด้วยองค์ประกอบของน้ําประมาณ64%ส่วนที่เป็นเนื้อยางจริงๆก็ประมาณ33%นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่ผสมลงที่ประแปลกปองเข้าไปก็เรียกว่าอยู่ในน้ํายางนั่นเองซึ่งลักษณะของการปลูกก็จะเป็นการปลูกเป็นแถวยาวเป็นร่องนะครับโดยมีระยะห่างตรงกลางซึ่งการระยะห่างตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมีข้อแนะนำในการปลูกว่ามีการระยะห่างที่แตกต่างไปซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็กรมวิชาการเกษตรก็มีข้อมูลที่ได้ศึกษาไว้นะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับเรื่องของลักษณะพื้นที่แล้วก็พันธุ์ยางที่เกิดขึ้นงั้นในจุดเริ่มต้นสังเกตว่ากว่าจะได้ยาง1ต้นพร้อมกรีดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าระยะเวลา 5-7 ปีนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี้การที่เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกเนี่ยหมายความว่ามองว่าเป็นการพูดถึงการลงทุนระยะยาวพอสมควรหมายความว่ากว่าจะปลูกจะกรีดได้ก็ใช้เวลาหลายปีพอสมควรนอกจากนั้นโดยเมื่อกรีดแล้วเนี่ยระยะของการเวลาในการกรีดยางเนี่ยก็อยู่ในช่วง 20-30 ปีนี่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของสวนเนี่ยมีการดูแลในให้ปุ๋ยบำรุงดินมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นก็ในส่วนหน้ายางเนี่ยที่ทำการกรีดมีการกรีดที่มีการระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ถ้ามีการดูแลอย่างนี้ก็จะระยะการกรีดก็จะยาวนานยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นของกว่าจะเป็นน้ำยางสดที่ได้นะครับทีนี้การที่เราจะเปลี่ยนน้ำยางสดเหล่านี้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางล้อเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างและเราต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างนะแล้วก็สไลด์นี้ก็อธิบายรูปแบบของการออกแบบยางล้อนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ใช้องค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เอดนะหรือว่าเทคนิคทางเรื่องนัมเบอริคอลเนี่ยก็มาใช้เช่นในเรื่องของไฟไนท์เอลิเมนต์เป็นต้นโดยในบทเรียนนี้เราจะไม่พูดถึงส่วนที่เป็นความรู้ทางด้านไฟในอิเลเมนต์นะครับเพราะว่าเป็นเนื่องจากบทเรียนนี้เป็นบทเรียนแบบฉบับย่อนะครับอันนั้นก็จะไม่พูดถึงแต่ว่าโดยในรูปแบบการออกแบบปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของการคำนวณเชิงทางด้านเทคนิคทางโมเลกุลเข้ามาช่วยในการออกแบบยางล้อนะซึ่งตัวนี้จะช่วยเป็นตัวช่วยนะครับไม่ได้เป็นตัวตัดสินใจดีซิชันทั้งหมดเป็นตัวช่วยในเรื่องของการออกแบบโดยหลักโดยในทางปฏิบัติก็จะมีการทดสอบว่าอย่างล้อที่ได้ออกแบบแล้วเนี่ยมีการไปทดสอบเบื้องต้นก่อนว่าทดสอบในเขาเรียกว่าในห้องปฏิบัติการมีการทดสอบว่าผ่านเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อนำไปขายเนี่ยก็จะมีการฟีดแบ็กลูกค้าดูว่าเมื่อไปใช้งานและ performance ที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงซึ่งทั้งฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแล้วก็ผลการทดสอบอะไรต่างๆนี้ก็จะนำกลับมาช่วยในการออกแบบยางในรุ่นถัดไปหรือยางในล็อตถัดไปนะครับประการนั้นนี่คือวูดเขาเรียกว่าป้องเพื่อก่อนที่เราจะอธิบายก็เรียกว่าบทเรียนต่างๆในส่วนถัดไปแล้วผมอยากจะให้ดูวิดีโอตัวนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างวิดีโอให้เห็นภาพรวมของการทำR&D ของบริษัทเจ้าหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่มีการพัฒนาตัวอย่างก้าวกระโดดนะครับเพื่อให้เห็นว่าการที่เราจะผลิตยางจากน้ำยางตัวนี้ให้เป็นยางล้อเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์หรืออะไรกันให้เห็นว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อจะซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรนั่นเองนะครับโอเคเชิญชมวิดีโอได้นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ได้มาจากการเว็บไซต์ YouTube นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบายบริษัทยางล้ออย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีนะครับการที่เราจะพัฒนายางล้อเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์

0: Bayer's main R&D center.
1: As a ครับ
0: based on ceaseless R&D efforts and creative thinking, Hankook Tire's researchers, made up of world-class experts,
1: ซึ่งก็บอกว่าเขาก็จะมีส่วนที่เป็นพวกเอ็กซ์เพิร์ตทางด้านทางด้านเขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือมีทางต่างชาติในด้านต่างๆที่มาร่วมด้วยแล้วการจะพัฒนาอย่างร้อนเนี่ยก็ต้องมีส่วนที่เป็นR&Dนะครับซัพพอร์ตซึ่งก็ที่บอกว่าของเขาเนี่ยส่วนR&Dเขามีอยู่หลายที่ด้วยกันทั้งอยู่ในส่วนที่เป็นเยอรมนีส่วนที่เป็นไชน่าประเทศจีนหรือส่วนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและส่วนที่อยู่ในประเทศอเมริกานะครับ
2: ส่วนที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นทางด้านวัสดุก็คือส่วนวิจัยทางด้านวัสดุซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุนะครับพอผสมยังไงแล้วก็ทดสอบในเรื่องของคุณสมบัติ ของวัสดุและเลือกจากนั้นก็จะมีการทดสอบว่าเมื่อยางล้อผลิตมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ทดสอบคุณสมบัติต่างๆทั้งเรื่องคอนแทคแพดในรูปนะครับแล้วก็ดู performance ของ product ว่าเป็นยังไงบ้างมีการทดสอบนี้ก็เป็นน้ำเทสนะครับทดสอบว่าอายุการใช้งานเป็นยังไง ซึ่งในส่วนที่เป็นงานดีเนี่ยก็จะให้ความสนใจกับเรื่องของวัสดุ ก็ว่าจะต้องออกแบบสูตรยายังไงให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการประหยัดพลังงานมากที่สุดนะครับซึ่งนอกจากนั้นในส่วนไอเดียก็จะมีการออกแบบอย่างที่รูปเราก็จะเป็นออกแบบรูปแบบของหน้ายางที่เกิดขึ้นว่าจะต้องมีรูปร่างหน้ายางไงนะก็จะแปลงรูปร่างมาเรื่องของแคปซึ่งข้างในก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆของว่ามีในยางล้อเนี่ยมีองค์ประกอบใดๆบ้างแล้วก็ไปเอามาทำไปทด สอบผสมการแอคทิวิตี้ซึ่งที่ผ่านมาก็จะอธิบายว่านั้นดีไซน์แอคทิวิตี้หรือว่าการออกแบบเนี่ยจะประกอบด้วยกิจกรรมใดๆบ้างนะครับนั้นก็เขาบอกว่าเขาจะมี ยางล้อหลายรุ่นมากมายแล้วก็มีการใช้งานในแต่ละประเทศแล้วก็ยางล้อเนี่ยก็นำไปใช้กับการแข่งกีฬารถยนต์นะครับวิ่งแข่งขันซึ่งตอนนี้ช่วยให้ทดสอบว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยยางล้อของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับ ซึ่งผลที่ได้ก็จะนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบย้อนกลับมาเป็นข้อมูลในการออกแบบว่าต้องปรับปรุงข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับอันที่ในเราก็จะเห็นว่า ส่วนหน้านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ในขณะเดียวกันสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของกับให้กับลูกค้านะครับว่ามีว่าลูกค้าเนี่ยมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเขาและมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอันเราจะเห็นว่าจากในวิดีโอเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนจากน้ำยางให้เป็นยางล้อเนี่ยมันใช้องค์ความรู้ ทั้งในเรื่องของความรู้มหาศาลและขณะเดียวกันก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านหรือว่าต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจากวิดีโอตัวนี้การที่จะต้องให้เพิ่มมูลค่าหรือว่าเพิ่มตัวเลขในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของยางล้อให้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งนำมาสู่ของบทเรียนว่าในบทเรียนที่เราจะพูด ที่มีทั้งหมด13ตอนรวมทั้งตอนนี้ด้วยมันจะต้องมีความรู้อะไรยังอะไรยังไงบ้างโดยในบทเรียนบทแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นหน้าที่สมรรถนะก็จะอธิบายว่าไอหน้าที่ของยางล้อมันจะมีหน้าที่อะไรบ้างรับน้ำหนักการเข้าโค้งหรือการส่งถ่ายกำลังหรือวิ่งไปในทุกสถานที่ซึ่งอันนี้จะพูดในบทเรียนที่เป็นในครั้งถัดไปนะครับว่าจะต้องมีความรู้อะไรและ ในส่วนของสมรรถนะที่เราต้องการเราก็จะพูดถึงว่าสมรรถนะที่เราดูในวิดีโอตะกี้มัน

จะต้องมีการทดสอบค่าต่างๆเช่นคุณสมบัติค่าเรียกว่า rolling resistance หรือการต้านการหมุนเนี่ยซึ่งตัวนี้จะเป็นสมรรถนะที่สำคัญตัวหนึ่งที่มาตรฐาน R117ได้ระบุไว้อีกตัวหนึ่งเรื่องของเสียงนะครับตอนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อยางล้อมันทำก่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเสียงนี้จะรบกวนทั้งในผู้โดยสารเองหรือเสียงในรบกวนสิ่งแวดล้อมนั้น R117ตัวนี้ก็จะมีบังคับว่าเสียงที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานมีค่าเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งก็คือการก่อถนนบนพื้นถนนเปียกนะครับซึ่งต้องทดสอบว่ายางล้อรุ่นนี้มีการเมื่อผลิตมาแล้วมีการเขาเรียกว่าการก่อถนนที่ได้ทำเป็นตามมาตรฐานไหมอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับวิดีโอตะกี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทดสอบบนพื้นถนนบนแทร็กที่เป็นเอาท์ดอร์นะครับโดยมีการฉีดน้ำให้ได้ความสูงคลุมพื้นบนพื้นถนนที่ความสูงหนึ่งนะแล้วก็หลังนั้นเอารถปริ้งและทำการแตะเบรกก็ดูว่าระยะเบรกที่ได้นะเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนอกจากนั้นก็จะมีสมรรถนะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับในการออกแบบนะเพื่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ใช้งานว่ามีความต้องการสมรรถนะอื่นๆที่ต้องการในเลเวลไหนเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมโยงกันของสมรรถนะต่างๆว่าการที่เราต้องการสึกหรอเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของในเรื่องของการก่อถนนอะไรเป็นต้นหรือในสุดท้ายเนี่ยตัวสําคัญในเรื่องของราคานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยสัตว์มาที่เราต้องการสุดท้ายราคาที่เราผลิตเอาเพื่อนําไปขายเนี่ยมันสามารถทําราคาได้ตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ในส่วนของครั้งที่3และครั้งที่4จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอย่างล้อเนี่ยถ้าดูในวิดีโอตะกี้เราจะได้เห็นภาพแวบๆนะครับว่าในยางล้อจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ประกอบเฉพาะส่วนที่เป็นยางอย่างเดียวมันจะมีประกอบอื่นๆอีกมากมายซึ่งอันในบทในครั้งที่3กับครั้งที่4เราก็จะไปการอธิบายว่าในยางล้อเนี่ยประกอบด้วยวัสดุอะไรยังไงบ้างและมันประกอบด้วยก็เรียกว่าในโครงสร้างเนี่ยมันจะประกอบชิ้นส่วนยังไงบ้างเช่นมันมีผ้าใบเกิดขึ้นซึ่งผ้าใบตัวนี้เป็นการผสมประสานระหว่างยางแล้วก็ลวดเคเบิลถักกรณีที่เป็นรถบรรทุกหรือถ้าเป็นกรณีที่เป็นยางรถเก๋งก็จะเป็นพวกเส้นใยเช่นไนลอนหรือไม่ก็โพลีเอสเตอร์เป็นต้นนะครับผสมเข้าไปในเนื้อยางนั่นเองซึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะอธิบายว่าทำไมเราต้องผสมโครงยางและโครงยางต่างๆมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วก็อธิบายเรื่องของว่าต้องมีส่วนที่เป็นหน้ายางซึ่งประกอบด้วยจะเป็นดอกยางเป็นต้นแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ส่วนองค์ประกอบอื่นซึ่งไอ้นี่เราจะพูดในครั้งที่3ครั้งที่4ซึ่งก็จะอธิบายหน้าที่ของมันได้ว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันมีหน้าที่ก็เรียกว่าเป้าหมายในการใช้งานยังไงอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องของยางคอปาวเนี่ยนอกจากยางน้ำยางที่เราพูดถึงในยางที่เป็นตัวต้นน้ำที่ได้จากการกรีดยางเนี่ยเราก็จะมีการผสมยางตัวอื่นที่เป็นยางสังเคราะห์ด้วยนะครับมันผสมในยางที่เป็นยางธรรมชาติหรือ natural fiber natural rubber นะนอกจากนั้นก็จะมีสารอื่นๆที่เราจะอธิบายในบทที่3เนี่ยว่าครั้งที่3และครั้งที่4เนี่ยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นมีส่วนที่เป็นขมเหลวดำหรือส่วนที่เป็นซิลิก้าซึ่งตัวเสริมแรงหรือเป็นสารมอร์กานไนท์ที่ช่วยในเรื่องของการปฏิกิริยาออร์แกไนเซชันซึ่งเราจะอธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยแล้วออร์แกไนเซชันมันช่วยในเรื่องของคุณสมบัติของยางเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วนอกจากก็จะมีสารอื่นๆที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับคือสารป้องกันการเสื่อมสภาพของยางหรือสุดท้ายจะเกี่ยวพวกตระกูลที่จะสารช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตเป็นต้นนะบทที่3และ4ก็จะอธิบายละเอียดว่าประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนครั้งที่5ที่6เนี่ยที่เราอธิบายไปตะกี้ว่าเรายางเนี่ยนอกจากยางอย่างเดียวมันจะมีการเสริมผ้าใบซึ่งผ้าใบประกอบด้วยยางแล้วก็มีตัวนี้เป็นเส้นลวดเอาการเอียงมุมต่างๆซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับวัสดุเชิงประกอบหรือวัสดุคอมโพสิตแมทเทอเรียลนะครับซึ่งวัสดุนี้มันจะมีคุณสมบัติเชิงกลที่ไม่แตกต่างกับที่เป็นไอโซโทปิกแมทเทอเรียลหรือยางปกติหรือเหล็กนะครับซึ่งที่เรารู้จักกันนั้นการที่เราจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องเอียงมุมในมุมแบบต่างๆเหล่านี้เราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของ

คุณสมบัติเชิงกลอนของวัสดุคอมโพสิตแมทเรียลซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีบทบาทสําคัญเนื่องจากว่าการที่เป็นวัสดุคอมโพสิตหรือวัสดุเชิงประกอบเนี่ยเมื่อไปรับภาระหรือไปรับน้ําหนักแล้ววิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องก่อให้เกิดการเสียรูปที่รูปร่างที่แตกต่างกับรูปร่างเมื่อเทียบกับกรณีที่เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุทั่วไปก็คือยางเปรียวๆเนี่ยนั้นเพื่อจะให้เข้าใจการเสียรูปหรือเข้าใจกลไกบางอย่างเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีพื้นฐานหรือเข้าใจวัสดุเชิงประกอบเป็นก่อนนะครับเพื่อไม่งั้นอ่ะมันจะทําให้เมื่อถ้าเราไม่เข้าใจคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบมันทําให้เวลาทําความเข้าใจเรื่องอื่นๆมันจะทําให้อะไรนะไม่สามารถเข้าใจได้นั้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องส่วนพูดถึงเข้าใจนะคุณสมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบนะซึ่งอันนี้จะพูดในครั้งที่5ครั้งที่6และในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะอธิบายกระบวนการผลิตและการสดสอบว่ายางล้อเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนจากน้ํายางมาเป็นยางคอมเปาวแล้วเนี่ยหลังจากเอายางคอมเปาวเนี่ยก็จะตรงนี้ก็จะอธิบายว่าจะต้องมีการผสมเพื่อเป็นยางคอมเปาวโดยผสมในส่วนที่เป็นสารเคมีสูตรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการส่วนที่เป็นพวกอะไรนะmixing กระบวนแล้วก็หลังนั้นไปทำ calendering หรือ extrusion แล้วจากนั้นก็จะมีพูดถึงเรื่องของการอะไรเอายางมาประกอบเป็นยาง green tie ก็คือเลือก tie building ก็มันจะเอาส่วนต่างๆที่เราอาทิที่ดูจากรูปตะกี้ว่ามันประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายเนี่ยเอามาประกอบจนกระทั่งกลายเป็นยาง green tie เนี่ยก็ต้องเอามาดูว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างหลังจากนั้นก็จะอธิบายต่อว่าเมื่อทำยางครีนทาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปทำวัคไนเซชันให้เกิดปฏิกิริยาวัคไนเซชันซึ่งเกี่ยวข้องกับการอบคงรูปก็จะอธิบายว่าในการอบคงรูปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็มาเกี่ยวข้องมีการอบยังไงให้ความร้อนยังไงพารามิเตอร์อะไรอย่างบ้างที่ต้องมาในการควบคุมแล้วเมื่อสุดท้ายสุดเมื่ออบเสร็จแล้วได้เป็นรูปร่างยางที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างเพื่อทดสอบคุณก็เรียกว่ามาตรไอเพื่อให้ได้อย่างเป็นมาตรฐานมีการทดสอบอันใดบ้างที่การทดสอบ100%หรือมีการสุ่มตรวจหรือเป็นต้นนั้นตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบเรียกว่า final inspection ของยางซึ่งเป็นหนึ่งในความสําคัญและมีความจําเป็นเป็นอย่างมากอันนี้ก็จะอธิบายว่าทําไมถึงมีความจําเป็นและอะไรบ้างที่มีการตรวจสอบและใช้เทคนิคแบบไหนบ้างนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างที่เห็นก็จะพูดมีการทดสอบในขั้นตอนใดบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนมีการเอาถ้าไม่ได้มาตรฐานมีการเอามีการสครับหรือยาตัวนี้ก็คือเอาไปทิ้งแต่ว่าสครับหรือเกี่ยวข้องกับการเอ็กซเรย์ซึ่งอันนี้จะอธิบายว่าเป็นการทดสอบเรื่องของรูปร่างหรือว่าทิศทางของลวดที่วางว่าได้ตามเป็นทิศทางที่เราต้องการหรือไม่แล้วก็หลังจากมีการนั้นไปเก็บนั่นคือจะพูดอย่างในบทในครั้งที่7กับครั้งที่8นะครับก็ต้องกรอกสองครั้งเนื่องจากกระบวนการผลิตเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนด้วยกันก็จะอธิบายละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีการทํายังไงบ้างเป็นต้น นอกจากนั้นในครั้งที่9เนี่ยก็จะอธิบายอย่างที่ถ้าใครสังเกตเห็นในแก้มยางเราจะเห็นตัวอักษรเยอะมากนะครับซึ่งแสดงตัวเลขมากมายนะในครั้งที่9ก็จะมาอธิบายว่าโดยปกติตรงแก้มยางเนี่ยประกอบด้วยตัวอักษรต่างๆหรือรหัสต่างๆเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างและนอกจากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกว่าความหมายของยางเนี่ยเวลาไปดูตัวเลขเนี่ยมันจะสื่อว่ามันจะรู้ได้ไงว่ายางเนี่ยเอาไปใช้กับที่ความเร็วเท่าไหร่เหมาะกับเราไหมถ้าเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเราจะใช้ยางแบบไหนซึ่งมันก็ดูจากรหัสตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนอกจากนั้นแล้วก็จะในแก้มยางมันก็จะบอกถึงก็เรียกว่าดิเมนชันของยางว่ายางเนี่ยมันมีดิเมนชันประมาณขนาดเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้เราไปทราบเบื้องต้นว่าสามารถเอาไปติดตั้งกับของรถของเราได้หรือไม่เป็นต้นอะไรเงี้ยและนอกจากในหน้ายางเนี่ยมันก็จะบอกตัวเลขบางตัวที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกรดหรือการแบ่งเกรดว่าดูว่ายางตัวนี้อยู่ในเกรด A B C D ซึ่งอันนี้มันจะช่วยในการตัดสินใจว่ายางที่เมื่อเราไปใช้งานเนี่ยยางตัวเนี้ยมันคุ้มค่ากับราคาที่เรา
ที่เราตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่อย่างไรโอเคนะครับนี่อันตรงนี้ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นและนอกจากนั้นในบทที่9เราก็จะพูดถึงเรื่องของการเลือกอัดลมนะครับว่าเราเลือกลมแบบไหนยังไงการเลือกอัดลมที่น้อยไปมากไปหรือมันจะมีผลยังไงในเรื่องของอายุการใช้งานของยางนะครับอันนี้ก็จะอธิบายอยู่ในส่วนของครั้งที่9นี่เป็นต้นโอเคสำหรับในบทที่10เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของว่ายางล้อเนี่ยเมื่อเราได้ออกแบบไปแล้วเนี่ยมีชิ้นส่วนมากมายในองค์ประกอบมากมายเวลาเราไปอัดลมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราสามารถอัดลมแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดต่างๆมีการรับภาระมากน้อยแค่ไหนในบทนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวข้องกับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะอัดลมได้เท่าไหร่มันยางจะเกิดการระเบิดไหมแล้วก็จะใช้สูตรอะไรซึ่งในบทที่10เกี่ยวข้องกับรูปร่างอย่างล้อเมื่อมีการอัดลมแบบเป็นตัวพื้นฐานนะเพื่อให้เข้าใจคร่าวๆว่ายางในแต่ละทิศทางเช่นในแนวเส้นสีแดงนะครับเขาเรียกว่าแนว circumferential หรือเส้นสีน้ำเงินเรียกว่า meridial เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในการรับภาระที่เหมือนกันเท่ากันหรือไม่อย่างไรอย่างนี้แล้วมันเชื่อมโยงยังไงกับรูปร่างหน้าอย่างที่เราได้ทําการออกแบบไว้นะครับว่าทําไมมันต้องมันจะกลมเหมือนรูปร่างโดนัทอย่างรูปนี้หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วมันปรากฏว่ามันจะมีการอะไรนะต้องเลือกหน้าอย่างที่ค่อนข้างอะไรนะก็เรียกว่าอะไรแบนราบในขณะที่ตรงแก้มยางมันต้องโค้งได้รูปเป็นต้นอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับบทที่10นั่นเองโอเคสำหรับในส่วนของบทที่11เมื่อกี้เราเอายางมาอัดลมแล้วแต่ว่าเราในบทที่11ก็เกี่ยวข้องกับเอายางอัดลมดังกล่าวนี้ก็จะไปรับโหลดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอธิบายว่าเมื่อมันรับโหลดเนี่ยมันจะมีการเสียรูปแบบไหนจุดไหนบ้างมีการเสียรูปในรูปแบบจัดมีการเสียรูปรับแรงกดตรงไหนรับแรงดันตรงไหนรับแรงเชียร์ก็จะพูดถึงในส่วนนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่จะเกี่ยวขึ้นก็เรียกว่าคอนแทคแพดนะครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งตัวนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการออกแบบยางล้อซึ่งตัวนี้จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อถนนหรือการรับภาระในเกียรติก่อนแล้วก็จะอธิบายว่าบนจุดที่คอนแทคแพดที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วจะอธิบายแต่ว่ามันจะมีการรับเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นที่จุดต่างๆที่คอนแทคแพดเนี่ยจุดใดบ้างรับเท่ากันไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะอธิบายว่าจุดแต่ละจุดมันมีการรับภาระยังไงแล้วก็มีเหมือนมีการเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นบริเวณที่เป็นแกมอย่างนะนี่ก็จะอธิบายอยู่ในครั้งที่11นะครับส่วนครั้งที่12ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมื่ออัดลมแล้วรับโหลดแล้วต่อไปเกี่ยวข้องเรื่องของการนำยางไปวิ่งใช้งานจริงๆอันตัวนี้ก็จะอธิบายว่าเออยางเนี่ยเวลาเราจะต้องเอาไปวิ่งเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องยังไงตรงไหนพารามิเตอร์ใดที่มีความสำคัญเพื่อให้ยางเกาะถนนได้ดีขึ้นทำ

เร็วกว่ากรณีที่เป็นยางละที่เป็นของแข็งอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งในบทนี้ก็จะในครั้งที่12ก็จะอธิบายกลไกต่างๆเกิดขึ้นซึ่งอันนี้มันจะเชื่อมโยงกับการเกิดการเชียร์ที่เกิดขึ้นที่เป็นหน้ายางนะครับอันนี้ก็จะอธิบายว่าทําไมยางกรณีที่เป็นยางรถสปอร์ตเนี่ยมันต้องมีหน้ายางแคบๆอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในเรื่องกลไกของการเกิดการและการเฉือนที่เกิดขึ้นของหน้ายางนั่นเองซึ่งทั้งการเกิดการเฉือนกรณีที่วิ่งทางตรงและเกิดการเฉือนกรณีที่วิ่งเข้าโค้งนะครับก็อันนี้ก็จะอธิบายในครั้งที่12นะครับซึ่งจะเชื่อมโยงถือว่าเป็นกลไกที่สําคัญหรือบทเรียนที่สําคัญที่ทําให้เข้าใจแล้วนะยางล้อทั้งหมดว่าจําเหตุใดมันจะต้องออกแบบยังไงบ้างนะครับส่วนในครั้งที่13ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ของการของบทเรียนนี้นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดสอบยางล้อนะครับก็จากจุดเริ่มต้นที่เป็นน้ํายางจนจุดสุดท้ายที่เป็นในเรื่องของการทดสอบยางล้อเนี่ยอันนี้ก็จะดูว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราอธิบายว่าต้องใช้ความรู้ต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวอย่างเช่นมาตรฐาน R117 เนี่ยซึ่งจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการวัดเสียงที่เกิดขึ้นว่าเสียงที่เกิดขึ้นได้เท่าไหร่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการก่อถนนนะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับถนนที่เป็นถนนเปียกซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับก็เรียกว่าความปลอดภัยในการใช้งานนะมันจะมีระยะเบรกที่ต้องทำให้ได้ว่าการที่วิ่งมาด้วยความเร็วสมมติเป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเบรกและต้องให้ระยะที่รถเนี่ยหยุดตั้งแต่เหยียบเบรกจนกระทั่งหยุดเนี่ยระยะเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันจะมีมาตรฐานบังคับเพราะว่าตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้านะครับเพราะว่าระยะที่เบรกที่เพิ่มมากขึ้นมันจะสื่อถึงว่าโอกาสที่เราจะชนรถคันหน้าไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรกรณีที่เราต้องการหยุดขนาดนานเป็นต้นแล้วก็อีกอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพวก rolling resistance ก็คืออันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันที่เราใช้ยิ่งมากก็จะเกี่ยวข้องกับปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เราปล่อยออกมาในการวิ่งนั่นเองนั้นถ้าเรามีค่า rolling resistance ต่างๆก็จะสอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันเราก็จะลดลงหมายถึงว่าเราก็จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นซึ่งตอนนี้มันเชื่อมโยงกับเนื่องจากทางยุโรปก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเนื่องจากว่าได้มีการลงนามในอนุสัญญาเรียกว่าโตเกียวที่ได้ลงสัญญาไว้นั้นทางยุโรปก็จะมีข้อกำหนดว่าในปี2020มันต้องมีการลดใช้แล้วการปล่อยน้ำมันออกมาได้เท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ทำให้เป็นที่มาในการบังคับให้มีการให้ได้ออกแบบยางล้อได้มาตรฐานนะครับอันจากที่เห็นทั้งหมดนะเราก็จะทำให้เราเห็นเชื่อมการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการที่เราจะผลิตยางล้อที่จากน้ำยางตัวนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นตรงที่เป็นน้ำยางจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่เป็นกรณีที่เป็นยางล้อเนี่ยมันก็ต้องใช้องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายซึ่งเราได้เรียนบทเรียนนี้ตั้งจากจนสุดท้ายเราจะให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางล้อที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้องค์ความรู้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ขณะเดียวกันอินฟราสตรัคเจอร์หรือตัวไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งนี่คือเรียกว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดของการออกแบบยางล้อนะครับว่าตั้งแต่ต้นจากต้นน้ำที่เป็นต้นยางจนสุดท้ายเป็นในรูปของอะไรยางล้อมันต้องใช้ก็เรียกว่าต้องใช้ทรัพยากรหรือองค์ความรู้หรืออะไรยังไงบ้างซึ่งวิดีโอที่เป็นบริษัทผลิตยางล้อที่เป็นประเทศเกาหลีตัวนั้นถือว่าเป็นอันหนึ่งที่มีก็เลยให้เห็นภาพรวมของงานถ้าบริษัทของประเทศไทยหรือประเทศไทยจะมีบริษัทยางล้อที่สามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ต้องมีองค์ความรู้ยังไงบ้างหรือขณะเดียวกันถ้าเราประเทศไทยต้องการเพิ่มมูลค่าในการส่งออก
หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวนี้เราอย่างที่เราแจ้งทราบแต่ช่วงต้นแล้วว่ามันจะให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากกว่าการที่เรา

ส่งออกเฉพาะรูปของวัตถุดิบนะครับเพราะเราส่งออกวัตถุดิบตั้ง80 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามูลค่าตัวเลขที่ได้มาน้อยมากนั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางได้มากขึ้นก็จะทําในเรื่องของช่วยในเรื่องของมูลค่าการส่งออกหรือ GDP แล้วก็จะส่งผลต่อ GDP ของแต่ประเทศขนาดเดียวกันก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาให้กับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราด้วยเช่นกันอันที่พูดทั้งหมดวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับว่าบทเรียนที่เราจะเรียนในวันถัดไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดรวมวันนี้ด้วยก็13 ครั้งว่าคนศาสตร์ยางล้อมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํานั้นการส่วนในบทเรียนต่อไปก็สามารถติดตามชมหรือสําหรับคนที่ต้องการรับชมในการย้อนหลังวันนี้ก็สามารถรับชมในการย้อนหลังได้ทาง www.www.r-channel.net นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็สามารถติดตามชมสำหรับบทเรียนในบทต่อไปนะบทที่2ถึงบทที่13ได้ทางเว็บไซต์เดียวกันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กทํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสุญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิด

0: ข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็ภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิด

0: ับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
0: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญ
1: ทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่

0: วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometer Thermometer เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อน Thermometer ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณผู้ชมและนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่องที่13กระผมครูดุสิตพรประสาทแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันนี้จะมาสอนในเรื่องโครงสร้างนักเรียนสามารถอธิบายภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าได้นักเรียนให้เหตุผลในการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนแบบทางไฟฟ้าได้อธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าและขั้นตอนในการทำงานได้เรามาดูสาระการเรียนรู้กันครับ

สาระการเรียนรู้ที่หนึ่งเขียนแบบเทคนิคและเขียนแบบไฟฟ้า 2. การใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริง 3. โครงสร้างสัญลักษณ์ไฟฟ้าสวิตช์ขั้วเดียว 4. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและสุดท้ายเทคนิคการเขียนสัญลักษณ์โดยทั่วไปสื่อที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะครับเป็นภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็แบบทดสอบหลังการสอนหัวข้อแรกครับเขียนแบบเทคนิคและเขียนแบบไฟฟ้าในงานช่างทุกสาขาวิชานะครับนะเราจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานนะครับในการเขียนแบบนะครับนะมีภาษานะครับที่เรียกว่านะครับมาเป็นภาษาเขียนแบบนั่นเองนะครับที่จะใช้นะครับสื่อสารนะครับระหว่างตัวผู้เขียนแบบนะครับนะตัววิศวกรกับตัวผู้อ่านแบบนะครับหรือว่าตัวผู้สร้างนะครับเป็นผู้สร้างงานนะครับของเรานะครับที่เราได้เขียนแบบไปข้างต้นเขียนแบบเทคนิคนะครับนะนักเรียนมาดูกันก่อนนะครับในส่วนของสไลด์แรกนะครับนักเรียนจะเห็นรูปทรงนะครับต่างๆนะครับเป็นรูปทรงเสมือนจริงนะครับของไฟฉายนักเรียนดูสัญลักษณ์นะครับของมันนะครับจะมีไฟฉายนะครับที่เป็นรูปเสมือนจริงทั้งด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังเขียนแบบไฟฟ้าลักษณะงานไฟฟ้านะครับแสดงด้วยองค์ประกอบภายในสำคัญของกระบอกไฟฉายเช่นแบตเตอรี่สวิตช์หลอดไฟฟ้าและสายตัวนำถ้าเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าการเขียนแบบนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่สัญลักษณ์จะคล้ายๆกับนะแหล่งจ่ายของการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์อันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะครับเพราะว่าเป็นสวิตช์ทางไฟฟ้านะครับซึ่งรูปแบบก็คล้ายๆกันนะครับดูโหลดครับโหลดในอันนี้ก็คืออะไรโหลดในอันนี้ก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือสายตัวนำนะที่จะทำให้วงจรนี้สมบูรณ์ได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับการใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริงนะในการเขียนแบบในแต่ละครั้งนะครับเราจะไม่นิยมใช้นะครับในการวาดภาพอุปกรณ์จริงลงไปในแบบนะครับเพราะว่านอกจากจะเสียทั้งเวลาแล้วนะครับนะยังทำให้ความยากของงานนะครับที่มีส่วนประกอบต่างๆนะครับของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเยอะนะครับทำให้มีความยากในการพูดแล้วก็การเขียนซึ่งเหล่านี้นะครับเราจะใช้วิธีการเขียนแบบนะครับเข้ามาทดแทนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจนะครับแบบนะครับในแต่ละอย่างจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เราจึงต้องใช้นะครับสัญลักษณ์เข้ามาแทนเพื่อให้แบบที่เขียนออกมาแล้วดูเล็กลงนะครับอ่านง่ายขึ้นสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับสำหรับการเอาไปใช้งานต่อนักเรียนดูรูปภาพครับอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นจุดต่อสายสวิตช์ดูจากวงจรจริงครับนักเรียนจะเห็นจุดต่อสายสวิตช์นะครับนะฮะแล้วก็โหลดต่างๆนักเรียนลองสังเกตนะครับดูว่าสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนนะครับสวิตช์นะครับเราใช้แทนสัญลักษณ์อะไรบ้าง

นะครับหนึ่งเลยดูตัวสวิตช์ครับเราใช้สัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับในการแทนเขียนแทนรูปสวิตช์ที่เราจะวาดแทนเข้าไปในแบบนะครับแล้วก็ใช้จุดต่อสายนะครับแล้วก็จะมีโหลดนะครับโหลดที่เป็นหลอดไฟฟ้าทางด้านขวามือนะครับสังเกตเห็นไหมครับนะฮะรูปกลมๆนั่นเองนะฮะคือโหลดของเรานะครับและสิ่งที่จะทําให้ครบวงจรก็คือสายนะครับจะมีสาย2เส้นด้วยกันนะครับก็คือสายไฟทางด้านเข้านะครับนะที่ดูในสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สายไฟที่ต่อออกไปยังสวิตช์นะครับเราก็จะเห็น2เส้นแล้วก็สายไฟที่ต่อไปยังโหลดของเรานะครับก็คือหลอดไฟนะครับก็จะมีอีก2เส้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวนะครับแบบงานสมบูรณ์นะครับส่วนต่อมาลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวแบบการทํางานนะครับเราก็จะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะภาพที่3นะครับนะเราดูในรูปภาพนะรูปที่3ครับเราจะเห็นว่าเขาเขียนนะครับแค่จุดต่อนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับแล้วก็จะเป็นโหลดลักษณะจะคล้ายๆกับกากบาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะต่อเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบการทํางานนะครับนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวแบบการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะใช้นะครับในการย่อนะครับย่อสายเก็บสายทั้งหมดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับที่สายจะมีขีด2เส้นนะพาดอยู่นะครับระหว่างจุดต่อนะครับไปยังสวิตช์แล้วก็โหลดนะครับขีดทั้ง2เส้นนี้แสดงให้เห็นว่านะครับมีสายไฟนะครับที่ผ่านมันนะครับอยู่2เส้นด้วยกันนะครับซึ่งสายไฟเหล่านี้นะครับนะในการเดินนะครับในการเดินไฟนะครับช่างเขาจะรู้รับรู้ได้ง่ายกว่าการที่เราวาดรูปนะครับหรือว่าการที่เราเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับเขาจะอ่านง่ายกว่าเป็นแบบที่ช่างทั่วไปเขาเข้าใจนะครับนะแล้วก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะย่อนะครับวงจรในขณะที่เราต้องเดินไฟฟ้าทั้งอาคารนะครับนะถ้าเราวาดวงจรงานแบบสมบูรณ์นะมันคงจะเยอะน่าดูเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะฮะในลักษณะของเส้นสายไฟต่างๆนะครับนะแบบการทำงานเลยทำให้นะครับแบบที่เขียนออกมานะครับดูง่ายขึ้นนะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับของสวิตช์ขั้วเดียวกันนะโครงสร้างสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะโครงสร้างสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับจะแสดงสถานะการทำงานขององค์ประกอบร่วมเช่นนะครับลักษณะของคอนแทคนะครับโดยทั่วไปจะมี2ชนิดคือคอนแทคแบบปกติเปิดและคอนแทคปกติปิดนะครับซึ่งคอนแทคปกติเปิดนะครับเมื่อทำงานจะปิดนะครับดูลักษณะของคอนแทคนะครับคอนแทคปกติปิดเมื่อทำงานจะเปิดรูปมุมบนซ้ายมือนะครับจะแสดงนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับลักษณะจะคุ้นตากันนะครับนะจากสัญลักษณ์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแต่อันนี้เป็นของไฟฟ้านะครับนะส่วนรูปด้านล่างนะจากด้านบนครับแสดงนะครับขณะที่คอนแทคทำงานอยู่นะครับจะปิดวงจรนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับพอตอนที่ทำงานนะครับก็จะปิดวงจรนั่นเองนะคอนแทคปกติปิดนะครับขณะที่คอนแทคทำงานนะครับนะคอนแทคจะทำการเปิดวงจรนะครับสังเกตได้จากรูปนะครับนะรูปมุมซ้ายล่างนะจะเป็นแสดงคอนแทคปกติเปิดนะครับมุมขวาล่างจะเป็นปกติปิดนะครับจะเป็นรูปแสดงการทำงานของมันโครงสร้างสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะเรามาดูโครงสร้างสัญลักษณ์ภายในกันนะครับนะรูปแรกนะครับนะด้านบนสุดนะครับที่ลูกศรชี้นะครับจะเป็นลักษณะของคอนแทคปกติเปิดรูปถัดมานะครับนะส่วนถัดมาสัญลักษณ์ถัดมานะครับเป็นโครงสร้างนะครับรูปแบบการทำงานร่วมในแกนเดียว
ถัดมาครับสัญลักษณ์ทั่วไปทำงานด้วยมือควบคุมนะครับอันนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นตัว T อยู่นะครับที่ปลายของตัวพุทธนะให้รู้ให้ทราบว่านะครับนะใช้มือในการควบคุมนั่นก็คือใช้มือในการกดนั่นเองนะครับตัวถัดมาทำงานแบบล็อกครับนะทำงานด้วยแบบผลักหรือว่ากดนะครับตัวถัดมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายก็คือกล่องใส่อุปกรณ์กล่องใส่อุปกรณ์อันนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างด้านนอกของเจ้าตัวสวิตช์นั่นเองนะครับเป็นโครงสร้างด้านนอกนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์สวิตช์นะครับนะฮะแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบกดนะครับอยู่ด้านในนะครับนะฮะโอเคส่วนต่อมาครับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับนักเรียนที่มาในวันนี้นะครับอาจจะเคยเรียนนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับของอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับนะวันนี้เรามาดูนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากันบ้างนะครับนะทางด้านซ้ายมือนะครับนะจะเป็นชื่อนะครับของเจ้าตัวสัญลักษณ์นั้นๆนะครับนะแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับจะแบ่งออกนะครับเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบงานสมบูรณ์นะครับนะที่นิยมนำไปเขียนในการเขียนแบบงานสมบูรณ์นะครับที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบทำงานนะครับก็คือแบบย่อของแบบงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็แบบการติดตั้งก็คือนะครับสุดท้ายนี้ก็คือการใช้งานนะครับนำไปใช้งานจริงๆนะครับดูที่สัญลักษณ์แรกครับสัญลักษณ์สายตัวนำนะลักษณะของมันนะครับจะเป็นขีดเส้นตรงนะครับขีดเดียวเลยนะครับนะเหมือนกันนะครับทั้งแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานและแบบการติดตั้งนะครับนะลักษณะของมันจะเหมือนกันส่วนที่2สายป้องกันสายป้องกันตัวนี้ครับนักเรียนลองสังเกตสายป้องกันครับมีสายป้องกันลักษณะเดียวก็คือแบบงานสมบูรณ์สิ่งที่มันแตกต่างออกไปจากสายตัวนำนะครับก็คือสายตัวนำจะเป็นเส้นตรงนะครับทึบยาวนะครับไม่ว่าสายเส้นนั้นนะครับจะไปเริ่มต้นที่ไหนและจะไปจบที่ไหนนะครับก็จะเป็นสายเส้นทึบตลอดเส้นนะครับแต่สายป้องกันจะใช้กับพวกกล่องที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ากล่องที่ครอบสวิตช์ไว้นะครับในรูปแบบนี้เราจะใช้นะครับสายที่เว้นช่วงนะครับแล้วก็มีจุดนะครับขีดเว้นช่วงแล้วก็จุดนะครับให้เราทราบถึงว่าให้เราแยกออกนะครับออกจากสายนั่นเองนะครับว่านะครับถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับจะมีจุดอยู่เห็นไหมครับขีดนะครับจุดนะครับแล้วก็ขีดต่อไปอีกนะครับแล้วก็มีจุดมีขีดนะครับอันนี้เราจะทำตีกรอบครอบพวกสวิตช์เอาไว้นะครับนะหรือว่าถ้าหลอดไฟมีการป้องกันนะครับเราก็จะเอาครอบไว้ที่สัญลักษณ์ของหลอดไฟด้วยก็ได้นะครับสัญลักษณ์ต่อมาครับจุดต่อไม่แยกสายนะครับจุดต่อไม่แยกสายนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับสัญลักษณ์จุดต่อไม่แยกสายนะครับจะเป็นลักษณะสายเส้นตรงๆนะครับเป็นการขีดเส้นตรงๆนะครับและมีจุดดำๆนะครับเป็นจุดต่อนั่นเองนะครับซึ่งจุดต่อเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าจุดต่อไม่แยกสายนะครับสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกันนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับจุดต่อไม่แยกสายนะครับทั้งแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานแบบงานติดตั้งนะครับจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะครับสำหรับการจุดต่อสำหรับจุดต่อไม่แยกสายจุดต่อแยกสายนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่จุดตรงกลางนักเรียนลองสังเกตดูครับจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เป็นจุดสีขาวตรงกลางใช่ไหมครับนะฮะอันนี้จะใช้สำหรับการแยกสายนะครับนะไปต่อทางส่วนอื่นๆนะครับนะในการใช้งานนะครับจะลักษณะจะแตกต่างจากจุดต่อไม่แยกสายนะครับนะโดยสังเกตเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะจะมีแบบเดียวก็คือแบบงานสมบูรณ์นะครับใช้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาครับนักเรียนสามารถจดสัญลักษณ์ตามไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะส่วนต่อมาครับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงจ่าย

ดันไฟฟ้าครับอันนี้นะครับนะจะคล้ายๆกับแหล่งจ่ายแรงดันนะครับของอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นักเรียนเคยเรียนนั่นเองนะครับแต่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนลองสังเกตดูนะครับจากรูปแรกครับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ารูปแรกแบบงานสมบูรณ์นะครับสังเกตนะครับก็คือจะมีจุดต่อนะครับเป็นจุดต่อหัวสีขาวนะครับนะแล้วก็มีรูปตัว U อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายนะครับถ้าไปเจอในแบบงานหรือว่าการเขียนแบบต่างๆนะครับให้นักเรียนสันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้นะครับต้องเป็นแหล่งจ่ายแน่นอนนะครับนะในแบบงานสมบูรณ์และแบบการทํางานของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านั้นจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกันในส่วนของแบบงานติดตั้งนะครับส่วนของแบบงานติดตั้งนะครับนะจะใช้สัญลักษณ์นะครับกลมๆนะครับมีตัว G อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเส้นขีดนะครับออกจากนอกวงกลมไปนะครับนะสัญลักษณ์อันนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าในลักษณะของแบบงานติดตั้งนั่นเองนะครับส่วนถัดมาครับเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าครับเซลล์ไฟฟ้าอันนี้นะครับนะจะใช้แทนนะพวกแบตเตอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่จ่ายไฟนะครับเช่นถ่านแบตเตอรี่นะครับนะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นักเรียนเอามาเป็นแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับจะเหมือนกับแหล่งจ่ายทั่วไปที่เราเรียนกันแล้วนะครับทางลักษณะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีขีดยาวขีดหนึ่งนะครับมีขีดสั้นอีกขีดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขีดนะครับออกจากทั้งสองขีดนี้นะครับนะดูจากรูปแบบงานสมบูรณ์ครับนักเรียนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะมันคือแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้านะครับแบบการทำงานนะครับนะลักษณะจะเหมือนกับแบบงานสมบูรณ์นะครับและแบบสุดท้ายนะครับก็คือแบบงานติดตั้งนะครับอันนี้จะลักษณะคล้ายๆกับกราวนะครับแต่ว่าใช้ออกเส้นเดียวนะครับนะอันนี้ยังเป็นคงเป็นเซลล์ไฟฟ้าอยู่นะครับนะฮะส่วนต่อมาครับกล่องอุปกรณ์นะฮะอ่ะนักเรียนดังช่วงแรกที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่ากล่องใส่อุปกรณ์หรือว่ากล่องป้องกันนะครับอุปกรณ์พวกสวิตช์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้านะครับนะจะมีกล่องอุปกรณ์อยู่นะครับนะสัญลักษณ์ของมันนะครับหรือว่าเส้นที่ใช้เขียนครอบมันไว้นะครับนะจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นยาวช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นยาวต่อไปแล้วมีจุดนะครับนะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นะครับแบบการทำงานและแบบงานติดตั้งนะครับจะใช้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไม่ใช้เลยนั่นเองนะครับนะส่วนต่อมากล่องต่อแยกสายนะครับลักษณะของกล่องต่อแยกสายจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับเรามาดูแบบงานสมบูรณ์กันก่อนนักเรียนลองสังเกตในกล่องแบบงานสมบูรณ์ครับจะเป็นกล่องลักษณะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนะลักษณะคล้ายๆกับกล่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับที่เป็นสายนะครับอยู่ด้านในอยู่ภายในนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะอยู่มากมายเลยนะครับแล้วแต่เราจะวาดวงจรนั่นเองนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่านะครับเป็นกล่องต่อแยกสายนะครับนะในแบบที่เป็นงานสมบูรณ์นะครับเรามาดูแบบงานติดตั้งนะครับกล่องต่อแยกสายสัญลักษณ์นะครับจะถูกรวบนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองดูนะจะเป็นจุดกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นดำๆนะครับแยกออกจากจุดกลมๆนี้นะครับนะนะแสดงให้เห็นว่ามันแยกออกไปทางไหนบ้างนะครับแยกออกไปที่ใดบ้างนะครับนะยังส่วนต่างๆของวงจรไฟฟ้านะส่วนถัดมาครับแบบทำงานร่วมกันแกนเดียวกันนะครับแบบทำงานร่วมแกนเดียวกันนะครับสังเกตจากเส้นนะครับจะเป็นเส้นปะนะครับลักษณะของเส้นงานสมบูรณ์นะครับจะเป็นเส้นปะนะครับนะเหมือนกันนะครับกับแบบการทำงานและแบบงานติดตั้งสังเกตจะเป็นเส้นปะนะครับนักเรียนนะครับส่วนถัดมาครับสวิตช์ปุ่มกดปิด
สวิตช์ปุ่มปกติเปิดนะครับนะสวิตช์แบบแรกที่เราพูดถึงไปนะครับนะสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดนี้นะครับนะลักษณะภายนอกของมันนะครับจะมีกรอบนะฮะกรอบที่เป็นเส้นยาวๆนะครับนะตัดด้วยจุดนะครับนะเป็นกล่องนะครับอุปกรณ์นะครับอยู่ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับที่ใช้สำหรับมือกดนั่นเองนะครับนะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์มือกดนั่นเองนะครับนะแบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะมีกล่องภายนอกด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์สวิตช์อยู่ภายในนะครับแบบการทำงานนะครับก็จะมีลักษณะสวิตช์นะฮะโดยที่ตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะส่วนนี้นะครับแบบงานติดตั้งนะฮะสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดนะครับแบบงานติดตั้งจะเป็นลักษณะกลมๆนะครับซ้อนกันอยู่2ชั้นนะฮะแล้วก็มีขีดนะครับออกมาด้านนอกนะครับสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวแบบการทำงานนะครับนะแบบการทำงานก็จะตัดนะครับกล่องอุปกรณ์ออกนะฮะจะตัดกรอบด้านนอกออกนะครับเหลือไว้แต่เพียงสัญลักษณ์นะครับของสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบงานติดตั้งครับนะฮะนักเรียนดูสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวแบบงานติดตั้งไว้นะครับนะเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์รูปแบบที่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันอยู่นะครับนะจะใช้งานร่วมกันนะครับนะแบบงานติดตั้งนะครับสวิตช์ขั้วเดียวจะเป็นลักษณะมีกลมๆนะครับแล้วก็มีขีดนะครับทำมุมประมาณ45องศานะฮะแล้วก็มีขีดปักลงล่างนะครับ1ขีดนะครับแล้วก็มีขีดตั้งฉากกับตัวกลมๆนะครับด้านนอกอีกนะครับนะ1ขีดจดทันไหมครับโอเคส่วนถัดไปครับอันแรกครับสวิตช์อันดับนะฮะลักษณะของสวิตช์นะครับนะภายในตัวสวิตช์นะครับแบบแรกแบบงานสมบูรณ์นะครับลักษณะจะเป็นด้านนอกนะครับของสวิตช์นั้นนะครับจะมีกล่องนะครับหรือว่ากล่องอุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับนะอันดับอยู่ด้านในนะครับซึ่งสัญลักษณ์นะครับจะคล้ายๆกับสวิตช์ขั้วเดียวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่ามี2อันอยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีจุดต่อเชื่อมอยู่ด้านในนะครับนักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับจะมีจุดสีดำๆเล็กๆอยู่ด้านในนะครับนะฮะแบบงานสมบูรณ์ถัดมาแบบการทำงานครับสวิตช์อันดับแบบการทำงานนะครับลักษณะการเขียนก็จะแตกต่างกันออกไปโดยที่ตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับนะแล้วก็ใช้เป็นเส้นนะครับในการลากสวิตช์นะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็ยังคล้ายๆกับแบบเดิมนะครับให้นักเรียนนะฮะนักศึกษาจดนะครับเขียนวาดลงไปนะครับแบบงานติดตั้งนะสวิตช์อันดับแบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับสวิตช์ขั้วเดียวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าแค่เพิ่มขีดนะครับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับคล้ายกันและเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับนะมันจะมีขีดที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะฮะจะเป็นแบบงานติดตั้งของสวิตช์อันดับนั่นเองนะครับ2ทางนะครับนะส่วนต่อมาสวิตช์3ทางสวิตช์3ทางครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับนะภายนอกนะครับนะลักษณะแบบงานสมบูรณ์ภายนอกก็จะมีกล่องนะครับกล่องครอบสวิตช์เอาไว้แล้วก็ภายในจะมีสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับแบบการทำงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับนะโดยที่ตัดกล่องนะครับครอบสวิตช์ออกนะครับตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับในรูปแบบของการทำงานในรูปแบบของงานติดตั้งสวิตช์3ทางในรูปแบบของการติดตั้งนะครับลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับสวิตช์นะครับแบบเดียว

นะครับแล้วก็แบบอันดับนะครับแต่จะมีเส้นนะครับนะที่ไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทิศทางด้านล่างนะครับของสัญลักษณ์นะครับเป็นด้านตรงข้ามกันนะฮะเรามาดูสวิตช์3ทางคู่กันครับสวิตช์3ทางคู่นะครับนะลักษณะจะคล้ายๆกับสวิตช์3ทางเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่สวิตช์3ทางคู่นี้นะฮะในแบบแรกนะครับแบบงานสมบูรณ์จะมีกล่องอุปกรณ์ครอบอยู่ด้านนอกมีสัญลักษณ์ของสวิตช์3ทางอยู่ด้านในนะครับทั้งหมด2ชุดนะครับหรือที่มาของสวิตช์3ทางคู่นั่นเองในแบบของการทำงานนะครับเราจะตัดกล่องนะครับที่ครอบออกนะครับกล่องตัดออกนะครับให้เหลือไว้แต่เพียงนะครับสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับ2ตัวนะครับที่เป็นคู่กันนะครับแบบงานติดตั้งของสวิตช์3ทางคู่นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับสวิตช์3ทางนะครับเพียงแต่เพิ่มขีดเข้ามาอีก2ขีดนะครับอยู่ภายนอกนะครับสวิตช์3ทางมาดูสวิตช์ถัดไปครับสวิตช์4ทางสวิตช์4ทางครับแบบแรกแบบงานสมบูรณ์สวิตช์4ทางจะประกอบไปด้วยกล่องนะครับจุดเชื่อมต่อด้านนอกนะครับกล่องด้านนอกนะครับกล่องครอบสวิตช์ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสวิตช์อยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์สวิตช์แบบ4ทางนะครับจะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเขียนยากนะครับนักเรียนค่อยๆนะครับเขียนทีละเส้นวาดทีละเส้นนะครับนะสังเกตด้านในครับจะมีจุดเชื่อมต่อโดยจุดเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนะครับ2จุดด้วยกันนะครับในแบบงานสมบูรณ์สวิตช์4ทางแบบการทำงานครับนะฮะลักษณะจะตัดกล่องนะครับต้องกล่องอุปกรณ์ด้านนอกนะครับจะถูกตัดออกนะครับแล้วก็เหลือแต่โครงสร้างของสวิตช์ภายในไว้นะครับสวิตช์4ทางแบบงานติดตั้งลักษณะจะเหมือนกับ3ทางแล้วก็ทางเดียวนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือขีดนะครับในของในแต่ละมุมต่างๆนะครับครบทั้ง4ด้านนะครับลักษณะก็จะเป็นขีดกลมๆนะครับแล้วก็มีขีดด้านบนนะครับตั้งฉากอยู่กับวงกลมนะครับ90องศาด้านนอกนะครับมีกากบาทนะครับนะทั้ง4มุมนะทําฉากนะครับ45องศาอยู่นะครับกับเจ้าตัววงกลมของสวิตช์นั้นนะฮะตัวถัดมาครับเต้ารับไฟฟ้าครับเต้ารับไฟฟ้านะครับนะสัญลักษณ์ของมันแบบงานสมบูรณ์นะครับจะมีกล่องนะครับครอบเต้ารับไฟฟ้าอยู่ด้านนอกนะครับลักษณะนะครับเป็นกล่องครอบทั่วไปนะครับนะที่เป็นเส้นนะครับเว้นวรรคเป็นจุดนะครับแล้วก็เป็นเส้นนะครับภายในนะครับก็จะมีนะครับครึ่งวงกลมนะครับอยู่ด้วยกัน3รูปนะครับแล้วก็จะมีขีดนะครับที่ทําตั้งฉากนะครับ90องศากับครึ่งวงกลมนะครับทั้ง3อันนะฮะแล้วก็จะมีขีดนะครับตรงกลางนะครับเป็นเส้นปะตรงกลางนะครับทําให้ทราบว่าทั้ง3ตัวนะครับนะทําการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ครึ่งวงกลมตรงกลางนะครับสังเกตดีๆจะมีขีดอยู่ด้านบนครึ่งวงกลมด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเต้ารับไฟฟ้าแบบงานสมบูรณ์เต้ารับไฟฟ้าแบบการทำงานนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัดกล่องนะครับครอบอุปกรณ์ด้านนอกออกแล้วก็จะใส่สัญลักษณ์นะครับนะลักษณะนะครับเป็นวงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆกับกราวอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านบนของขีดตรงกลาง
ต้ารับไฟฟ้าแบบงานติดตั้งนะครับจะรวบทั้งหมดนะครับเอาไว้เป็นตัวเดียวก็คือครึ่งวงกลมเดียวนะครับตัดกล่องใส่อุปกรณ์ออกนะครับให้เหลือครึ่งวงกลมเดียวนะครับมีบาร์อยู่ตรงอยู่ด้านบนครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็มีขีดด้านนอกนะครับทำฉาก90องศาแบบงานติดตั้งนะครับส่วนต่อไปครับคอยล์รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์คอยล์รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นั้นนะครับลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเล็กๆนะครับแล้วก็มีขีดนะครับขีดออกนะครับลักษณะมันนะครับจะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของตัวต้านทานที่กับด้านอยู่นั่นเองนะครับเป็นด้านนอนถ้าเป็นสัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับก็จะเป็นตามแนวขีดนะครับแต่อันนี้จะขวางแนวขีดอยู่อันนี้ให้นักเรียนทราบได้เลยนะครับว่ามันคือคอยล์รีเลย์หรือว่าคอยล์คอนแทคเตอร์นั่นเองนะครับสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะครับแบบการทำงานนะครับสัญลักษณ์ก็จะเหมือนแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับนะเหมือนการทำงานกับงานสมบูรณ์ครับนะทั้ง3แบบจะเหมือนกันนะครับอันดับต่อไปครับรีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ครับแต่อันนี้เป็นตัวรีเลย์สัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะจะมีสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้ครับเหมือนคล้ายๆกับคลอยรีเลย์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีลักษณะมีขีดเส้นปะนะครับออกมาจากเจ้าตัวคลอยรีเลย์นะครับนะแล้วก็มีคล้ายๆกับสัญลักษณ์สวิตช์นะฮะในแบบงานสมบูรณ์ในแบบการทำงานก็เหมือนกันครับตัดแค่ตรงเส้นปะออกไปนะครับที่เหลือคงไว้นะครับแบบงานติดตั้งจะมีขีดออกมาขีดเดียวนะครับเป็นเส้นเดียวเท่านั้นในสัญลักษณ์ดูย่อแล้วก็สรุปมากที่สุดนะครับตัวต่อมาครับรีเลย์กระตุ้นสัญลักษณ์ก็คือจะมีกล่องนะครับอุปกรณ์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รีเลย์อยู่ด้านในสังเกตตรงกลางสัญลักษณ์รีเลย์ครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว V อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเส้นปะนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของสวิตช์นั่นเองนะครับแบบการทํางานก็เหมือนกันครับแค่ตัดกล่องอุปกรณ์แล้วก็เส้นปะออกนะครับแบบงานติดตั้งนะครับก็จะเพิ่มขีดเข้าไปนะครับตรงส่วนกลางนะครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะของตัว Z กับด้านนะครับตัวต่อมาครับ

ะแล้วก็มีลักษณะเหมือนสแกนสวิตช์นะครับนะอยู่นะครับแบบการทำงานก็คล้ายๆกันครับนะเพียงแค่นะครับตัดเส้นประออกนะครับจากดีเลย์นะครับออกจากตัวสวิตช์นั่นเองนะครับนะแบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับนะฮะดีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นะครับนะแล้วก็รีเลย์กระตุ้นนะครับแต่ตรงกลางจะมีขีดนะครับมีลูกศรนะครับสัญลักษณ์ส่วนถัดไปครับความต้านทานนะครับในทางไฟฟ้านะครับเขาก็มีความต้านทานนะครับเหมือนกับอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนสัญลักษณ์ของมันนะครับก็เหมือนกันนะครับนะสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมีขีดออกนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาทั้งสองด้านนะครับนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะแนวยาวนิดหนึ่งนะครับทางด้านยาวนะครับจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับนะฮะสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์ของตัวต้านทานความต้านทานนะครับนะแบบการทำงานแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันแตกต่างกับตรงแบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดขีดด้านขวาออกนะครับให้เหลือแต่ขีดด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับตัวต่อไปความต้านทานปรับค่าได้ลักษณะสัญลักษณ์นะครับแบบงานสมบูรณ์นะครับของมันจะคล้ายๆกับความต้านทานเมื่อสักครู่นี้ครับที่เพิ่มเข้าไปก็เพียงแต่ลูกศรนะครับลูกศรนะครับจะทะแยงจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับทะแยงขวานะครับมีหัวลูกศรนะครับสัญลักษณ์นะครับแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานแบบงานติดตั้งนะจะเหมือนกันนะครับนะแตกต่างกันแค่แบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดขีดนะครับด้านขวาออกอันต่อไปนะครับก็คือขดลวดความร้อนขดลวดความร้อนหรือคอยนะครับนะขดลวดความร้อนนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์นะครับจะคล้ายๆกับความต้านทานนะครับเพียงแต่ว่ามีขีดนะครับอยู่ในตัวสัญลักษณ์นะครับนะมีขีดอยู่ด้วยกันหลายขีดนะครับในตัวสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ด้านนอกโดยทั่วไปนะครับแบบงานสมบูรณ์จะคล้ายๆกับความต้านทานเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีลูกศรนะครับเหมือนตัวความต้านทานปรับค่าได้สัญลักษณ์ทั้งแบบงานสมบูรณ์การทำงานและการติดตั้งนะครับจะคล้ายๆนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่างานติดตั้งนะครับจะตัดสายอีกด้านหนึ่งออกนะครับใช้แค่ด้านเดียวนะครับแบบความต้านทานกับแบบความต้านทานปรับค่าได้นะครับแบบงานติดตั้งจะคล้ายๆกันให้นักเรียนใส่ขีดเข้าไปตรงกลางตัวสัญลักษณ์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ต่อไปหลอดแสงให้ความร้อนสัญลักษณ์หลอดแสงให้ความร้อนนะครับจะคล้ายๆกับลักษณะของตัวต้านทานนะครับที่มีนะครับฝาครอบอยู่ด้านบนนะครับในตอนที่นักเรียนเขียนนะครับนะแบบงานสมบูรณ์นะครับให้นักเรียนลากเส้นตัดนะครับนะทำมุมประมาณ 50-60 องศานะครับนะตัดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ขีดยาวนะครับที่ด้านบนสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ทำมุมตัดเหมือนเดิมนะครับ60องศาอีกด้านหนึ่งนะครับนะลงมาตัดเส้นด้านล่างด้วยนะครับหลอดแสงให้ความร้อนสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์กับแบบการทำงานนะครับจะคล้ายๆกันนะครับจะเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกับตรงแบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดนะครับสายเส้นทางด้านขวาออกนะครับส่วนต่อมาหลอดไฟฟ้าแบบไส้นะสัญลักษณ์นี้จะนิยมใช้นะครับไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเขาจะนิยมใช้สัญลักษณ์นี้นะครับส่วนมากนะเพราะว่านะครับมันก็หมายถึงว่าเป็นไฟฟ้านะครับภายในอาคารด้วยนะครับโดยสัญลักษณ์นะครับหลอดไฟฟ้าแบบไส้แบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะมีกล่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีนะครับลักษณะคล้ายๆกับดอกจันนะครับอยู่ด้านในนะครับก็คือจะมีขีดลากตัดกันทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับก็คือขีดนะครับลากแนวนอนขีดลากแนวทะแยงนะครับนะจากมุมบนซ้ายมือไปมุมล่างขวามือนะครับแล้วก็ขีดแนวทะแยงลงนะครับจากมุมบนขวามือไปยังมุมล่าง

ายมือนะครับแบบการทำงานลักษณะจะคล้ายๆกันครับแต่จะตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะฮะแล้วก็จะลากเส้นนะครับในแนวนอนให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์หลอดไฟฟ้าแบบไส้นะครับของแบบการทำงานแบบการติดตั้งนะครับจะคล้ายๆกับแบบการทำงานแต่จะตัดเส้นนะครับทางด้านขวามือออกนะครับให้เหลือแต่เส้นเดียวดูส่วนต่อมาครับหลอดสัญญาณชนิดคาโทดในรูปแบบแรกนะแบบงานสมบูรณ์นะครับนักเรียนจะเห็นกล่องนะครับนะใส่นะครับกล่องอุปกรณ์นะครับอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีวงกลมนะมีวงกลมอยู่ด้านในตรงกลางนะครับมีขีดนะครับออกจากวงกลมทั้งสองด้านในแนวนอนนะครับแล้วก็จะมีขีดในแนวตั้งนะครับภายในวงกลมอยู่สองขีดนะครับแบบการทำงานนะครับของหลอดสัญญาณชนิดคาโทดนะครับจะตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับแล้วก็จะต่อนะครับสายที่ออกจากวงกลมในแนวนอนให้ยาวขึ้นแบบงานติดตั้งคล้ายๆกับแบบการทำงานครับก็คือจะมีเส้นนะครับยาวๆอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับในแนวนอนนะครับโดยที่เราจะตัดนะครับเส้นทางด้านขวามือออกสัญลักษณ์ต่อมากระดิ่งไฟฟ้าแรกครับแบบงานสมบูรณ์นะครับลักษณะนะครับจะเหมือนกับเห็ดใช่ไหมฮะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับจะมีครึ่งวงกลมอยู่ด้านบนนะครับนะแล้วก็จะมีขีด2ขีดอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะแบบงานสมบูรณ์กับแบบการทำงานจะเหมือนกันนะครับแต่แบบงานติดตั้งนะครับจะมีครึ่งวงกลมแล้วก็มีขีดด้านล่างขีดเดียวนะฮะส่วนต่อมาครับกรอนประตูไฟฟ้าครับลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามีขีดด้านบน2ขีดแทนนะครับแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับวางติดกันไว้นะครับลักษณะจะเหมือนกันทั้งแบบงานสมบูรณ์การทำงานแล้วก็การติดตั้งสัญลักษณ์นะครับไมโครโฟนครับนะฮะสัญลักษณ์จะเป็นกลมๆนะครับมีขีดทั้ง2ขีดนะฮะแล้วก็จะมีขีดบาร์อยู่ทางด้านขวามือนะครับขีด2ขีดจะออกไปทางด้านแนวนอนซ้ายมือนะครับลักษณะจะเหมือนกันทั้งในแบบงานสมบูรณ์และการทำงานครับในเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับโครงสร้างนะครับและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับที่นักเรียนนะครับจะได้เห็นในการเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับเช่นการอ่านแบบไฟฟ้านะครับทั่วไปนะครับนักเรียนก็จะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผ่านตากันไปแล้วบ้างนะครับส่วนนักเรียนที่วาดตามนะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์หลายแบบด้วยกันนะครับสามารถที่จะทบทวนได้ด้วยตัวเองนะครับวาดซ้ำไปซ้ำมาได้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้ครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ค

ทำด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้ชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเล

ดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการภาคเจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

0: ายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really? ไปค่ะ Let's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
0: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูคำนวณนะครับจะมาพูดในเรื่องของรายวิชานะครับที่จำเป็นแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับใน EP แรกนะครับครูคำนวณก็จะพูดในเรื่องของพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นรายวิชาแรกนะครับที่นะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งครูคำนวณนะครับจะพูดในหัวข้อนะครับทั้งหมดนะครับเป็น4รายวิชานะครับซึ่งใน4รายวิชานะครับก็จะประกอบด้วยรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับวิชาที่3ก็จะเป็นวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็วิชาที่4เป็นรายวิชางานซ่อมระบบปรับอากาศนะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษานะครับได้รับชมที่ครูพูดไปทั้งหมดนะครับใน EP ที่1ถึง EP ที่8นะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับซึ่งครูคำนวณเนี่ยได้จัดเรียงเนื้อหาตามลำดับความยากง่ายเอาไว้นะครับถ้านักเรียนนะครับเรียนนะครับในระดับชั้นปวช 1-3 นะครับปวส 1-2 นะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องนะครับเรียนนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับในที่นี้นะครับถ้านักเรียนนักศึกษาเรียนทั้งหมดนะครับ280นาทีหรือ8 EP ที่ครูคำนวณสอนเนี่ยนะก็จะได้ความรู้ประมาณ1ใน4ของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับอาชีพช่างเครื่องกลสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ2นะครับความรู้ความเข้าใจที่ครูจะพูดหลังจากนี้เนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะทำการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับก็นักเรียนนักศึกษานะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับครูคำนวณนะครับครูคำนวณก็จะมีสโลแกนนะครับเรียนกับครูคำนวณนะครับได้วุฒิได้งานได้เงินได้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าครูคำนวณสอนในเรื่องของการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะครับครูคำนวณสอนตั้งแต่ระดับเบสิกไม่เป็นอะไรเลยนะครับจนถึงระดับที่เป็นช่างฝีมือได้นะครับในรายวิชานะครับในรายวิชานี้หรือ EP นี้นะครับ EP ที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายวิชาในระดับปวส.นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรพุทธศักราช2567นะครับผลลัพธ์ที่นักเรียนจะต้องได้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชม EP นี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจำแนกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับทักษะที่2ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักโครงสร้างชิ้นส่วนหลักและการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นใน EP นี้นะครับก็จะนำไปสู่หน่วยที่1ก่อนนะครับครูจะแยกเป็น EP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับซึ่ง EP นี้มี2หน่วยนะครับ2หน่วยนะครับคำถามแรกนะครับว่าทำไมช่างต้องมีทักษะเกี่ยวกับครับที่มีที่ใช้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถจำแนกประเภทมันได้หรือไม่นะครับซึ่งความรู้พื้นฐานตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่านักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาที่จะมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับถ้าท่านไม่สามารถจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าได้ท่านจะไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนศึกษาตรงนู้นตรงนี้ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ท่านไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับครับสำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับที่ได้พบปะหรือเคยเห็นนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขายแล้วก็วิ่งตามท้องถนนต่างๆเนี่ยถ้านักเรียนมองไปแล้วเนี่ยว่าในท้องถนนเนี่ยรถยนต์คันนี้ประเภทแรกก็คือประเภท HEV นะครับ HEV ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดนะครับประเภทที่2เป็นประเภท PHEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับประเภทที่3เป็น e-power นะครับเขาเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทที่4นะครับเป็นประเภทที่ประเภทน้องใหม่นะครับเพิ่งจะมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้า EREV นะครับมีหลายชื่อนะครับ EREV BEVRหรือ REEV นะครับอันนี้จะไปขยายความในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับขยายระยะนะครับขยายระยะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับประเภทที่5เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV นะครับ BEVนะยานยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้นะครับจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าโดยแท้จริงนะครับก็คือใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับตัวต่อไปเป็นประเภทที่6นะครับคือ FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้าชนิดเซลล์เชื้อเพลิงนะครับและก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็เป็นประเภทที่ครูคำนวณให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นนี้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในฐานะที่ครูคำนวณติดตามในเรื่องของสายยานยนต์ไฟฟ้ามาตลอดนะครับซึ่งครูคำนวณมองว่า SEV เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าถึงจุดสูงสุดเลยนะครับเพราะว่า SEV ก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในที่นี้ครูจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆเนี่ย

อย่าง HEV นะครับครูมองในเรื่องของพลังงานที่ใช้เป็นหลักนะครับอันนี้เรามองเรื่องของพลังงานก่อนนะครับประเภทที่1 HEV เราจะใช้ Fossil Fuel นะครับ Fossil ก็คือเชื้อเพลิงที่ได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้มีพื้นความรู้นะครับเกี่ยวกับการปิโตรเลียมนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าน้ำมันนะครับพวกนี้จัดเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดนะครับในรถยนต์ประเภท HEV นี้เป็นรถยนต์ประเภทที่เกิดในยุคแรกๆเลยนะครับในยุคแรกๆของยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเจ้าแรกที่เริ่มเลยนะครับก็คือโตโยต้านะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้เคยได้ยินโตโยต้าพรีอูสนะครับโตโยต้าแคมรี่นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเจ้าแรกนะครับที่ได้ริเริ่มนะครับเป็นเจ้าแรกก็คือ Toyota นะครับส่วน PHEV นะครับก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่างจาก HEV เพียงแค่นะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้ก็จะใช้ทั้ง2พลังงานร่วมกันก็คือพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือน้ำมันนะครับร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับประเภทที่3เป็นประเภท e-power นะครับก็จะใช้พลังงานฟอสซิลเพียงอย่างเดียวแต่ถามว่า HEV กับ e-power ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็เป็น EREV BEVR หรือ REEVชื่อยี่ห้อประเภทนี้นะครับจะหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับจะตั้งชื่อแตกต่างกันนะครับซึ่งก็มีไม่กี่ค่ายนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ค่ายนะครับก็จะเรียกนะครับถ้าทางจีนก็จะเรียก EREV REEV นะครับทางจีนนะครับในที่นี้นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็ยังคงใช้ทั้งนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันนะครับจากสไลด์ที่ครูให้ดูส่วนประเภทที่5นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับจากภาพนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้า 100% นะครับผ่านมาแล้ว5ประเภทนะครับเป็นยังไงบ้างครับถึงประเภทที่6นะครับประเภทที่6นี้จะเป็นประเภทที่จริงๆแล้วมีการเปิดตัวของ Toyota เนี่ยราวๆสัก20ปีที่แล้วนะครับสมัยครูคำนวณยังเป็นนักเรียนนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้จะเป็นรถยนต์ที่ทางผมขออนุญาตเอ่ยค่ายเลยนะครับทาง Toyota เนี่ยได้บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่จะมาใช้ในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ Toyota ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งในประเภทนี้นะครับก็คือ FCEV นะครับเป็นรถยนต์ประเภทที่ใช้พลังงานน้ำนะครับซึ่งมี Fuel Cell นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่แยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกและนำไฮโดรเจนมาใช้ในตัวรถนะครับแล้วก็ Fuel Cell จะแปลงนะครับไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไปใช้ในรถยนต์ประเภทนี้นะครับซึ่งครูคำนวณก็มองว่าก็เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ผมมองว่ามีอนาคตเช่นกันนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานสะอาดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1ถึง7นะครับอันนี้เป็นประเภทที่7แล้วครูขอพูดถึงประเภทที่7นะครับ SEV นะครับเป็นพลังงานรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งครูคำนวณให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าครูคำนวณกำลังมองว่าถ้าเราคิดเล่นๆนะครับว่ารถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถชาร์จไฟครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวงการยานยนต์นี่จะถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเติมน้ำไม่ต้องไปเติมน้ำมันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นชาร์จไฟฟ้าวิ่งไปก็ชาร์จแบตไปเพราะว่าในตัวรถยนต์อาจจะทำให้หลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือในอนาคตอาจจะ
มีคนอัจฉริยะนะครับอันนี้ครูคำนวณแอบคิดเล่นๆนะครับสีที่ใช้ทำสีรถยนต์ทุกคันเนี่ยสามารถพ่นออกมาแล้วเป็นซิลิคอนหรือส่วนผสมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งคันเนี่ยแดดจะมามุมไหนเนี่ยก็เก็บพลังงานไปใช้ได้หมดถ้ามีคนพัฒนาไปถึงขั้นนี้ครูคำนวณว่าน่าสนใจมากนะครับก็ประเภทที่7เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็พลังงานที่ได้มาก็คือมาจากโซลาร์เซลล์หรือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็การชาร์จไฟนะครับการชาร์จไฟนะครับก็เป็นพลังงาน2ประเภทนะครับครูคำนวณยังมองอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าไปสูงสุดจริงๆนะครับก็คงจะต้องไปถึงระดับไม่ต้องชาร์จนะครับไม่ต้องชาร์จนะเพราะนั้นจากที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทนะครับหลักที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทล้วนแล้วแต่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับดูที่ครูคำนวณพูดนะครับแล้วออกไปนับนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่นอกถนนครับว่าณขณะนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนกี่คันแล้วอ้าวเรานับสมมติเรานับ10คันนะครับเราลองนับดูว่าถ้าเราแยกประเภทแบบนี้ได้แล้วนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งถนนกี่คันครับอันนี้จะเป็นจุดตัดสินใจที่ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถตัดสินใจว่านักศึกษาอยากจะเรียนในสาขาอะไรนะครับอันนี้เป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าวงการยานยนต์มีการปฏิวัติด้านพลังงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับพัฒนาเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะครูคำนวณเองก็มีพื้นฐานเป็นครูช่างยนต์มาก่อนนะครับครูคำนวณก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีความรู้ในด้านยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับไม่งั้นเราตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูจะมาเจาะนะครับทีละประเภทนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับประเภท HEV เนี่ย HEV ก็ย่อมาจาก Hybrid นะครับ Electric Vehicle นะครับข้อที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้นะครับจะไม่มีการชาร์จแบตนะครับไม่มีการชาร์จแบตใช้พลังงานแค่พลังงานไฟฟ้าแค่ทางเดียวเอ้ยพลังงานน้ำมันแค่ทางเดียวขออภัยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วรถยนต์คันนี้ทำงานอย่างไรนะครับรถยนต์คันนี้ก็ในช่วงขับเคลื่อนตอนแรกนะครับขับเคลื่อนตอนแรกขณะรถกำลังออกตัวนะครับก็จะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจากนะครับแบตเตอรี่นะครับไปที่มอเตอร์นะครับแล้วทำให้ล้อขับเคลื่อนนะครับเมื่อได้ความเร็วระดับหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำการสตาร์ทขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะดึงน้ำมันเข้าไปใช้งานนะครับเพราะนั้นนะครับในที่นี้นะครับเวลาที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปสมมุติว่าเคลื่อนที่ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยนต์คันนี้ก็จะมีการเบรกหรือผ่อนคันเร่งนะครับเมื่อรถยนต์คันนี้ผู้ขับขี่นะครับผ่อนคันเร่งเมื่อใดนะครับก็จะเกิดการรีเจเนเรทีฟนะครับรีเจเนเรทีฟก็หมายความว่ามอเตอร์ที่ขับเคลื่อนตอนขณะนะครับเคลื่อนที่นะครับในสเต็ปแรกก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับก็จะกลับกลายเป็นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือผลิตไฟกลับเข้ามาชาร์จแบตไว้ที่กลับมาชาร์จไว้ที่แบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ออกตัวแล้วก็ระบบนี้จะทำงานวนเวียนแบบนี้เรื่อยไปนะครับพูดง่ายๆก็คือก็จะทำให้การใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งที่ครูได้หาข้อมูลมานะครับก็จะประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณนะครับ22กิโลลิตรโดยเฉลี่ยนะครับ22กิโลลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันได้เท่าๆกับอีโคคาร์เลยทีเดียวก็เป็นพลังงานยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆเป็นรถยนต์ยุคแรกๆนะครับที่เริ่มผลิตกันโดย Toyota เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารถยนต์ประเภท HEV ที่มีขายในปัจจุบันเลยนะครับ
ตอนนี้โตโยต้าฮอนด้าหรือหลายๆยี่ห้อต้องสตาร์ทที่เริ่มผลิตที่ HEV เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าครูคำนวณก็ขออนุญาตใส่ความเห็นส่วนตัวไปนะครับว่าก็ตลาดจีนเนี่ยเริ่มแข่งขันกันรุนแรงมากนะครับโตโยต้าฮอนด้าหรือมิตซูบิชิหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะต้องเริ่มพัฒนาตรงนี้ไปนะครับสรุปก็คือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับก็จะใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันเนี่ย 100% นะครับหลังจากที่ครูพูดนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานน้ำมันนะครับหรือ HEV ไปแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่กำลังศึกษาความรู้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความรู้หนึ่งเรื่องของช่างยนต์เห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของการมีทักษะจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเราจะได้แยกว่าเราจะต้องเตรียมพื้นความรู้อะไรบ้างให้รองรับเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อไปนะครับช่างยนต์นะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กนะครับอันนี้จะนักเรียนนักศึกษาจะต้องเตรียมพื้นความรู้ตรงนี้เลยคือ3สาขาวิชารวมในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะมาฝึกมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความจำเป็นนะครับมีความเป็นอย่างยิ่งคือท่านต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับประเภทต่อไปนะครับเป็นประเภทที่2นะครับก็คือไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะครับ PHEV นะครับก็ปลั๊กอินไฮบริดอิเล็กทริกวีคอลนะครับซึ่งครูคำนวณก็ได้พูดในเรื่องของ HEV ไปแล้วใช่ไหมครับข้อแตกต่างของปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดเฉยๆนะครับที่ครูพูดไปประเภทที่1เนี่ยครับมีแค่จุดเดียวครับทำงานเหมือนกันหมดเลยครับมีแค่จุดเดียวคือปลั๊กอินไฮบริดจะสังเกตนะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าเห็นมั้ยครับเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนะถ้าเป็น HEV แบตเตอรี่จะเล็กกว่าเห็นมั้ยครับถังน้ำมันจะใหญ่กว่าถ้าเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าถังน้ำมันจะเล็กกว่าหมายความว่านะครับรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์และเป็นที่นิยมระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของจำนวนสถานีชาร์จที่มันจะรองรับไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับก็สามารถเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าชาร์จแบตนะครับแต่ว่าในที่นี้ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยจะเน้นพลังงานไฟฟ้ามากกว่านะครับซึ่งนะครับในรถยนต์ประเภทนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูนะครับนี่ครูไปหาข้อมูลมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมใน Google นะครับ YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะครับก็มีผลิตขายหมดแล้วนะครับซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าประเภทปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็จะที่ครูหาข้อมูลมานะครับก็จะสามารถวิ่งได้ในกิโลเมตรที่ต่างกันนะครับอย่างที่ครูเอาให้ดูอันแรกนะครับก็คือของฮาวานนะครับฮาวานก็จะวิ่งได้200กิโลเมตรนะครับนะวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆนะครับแล้วก็67กิโลเมตรเป็น MG นะครับ MG ก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้สามารถนะครับเลือกนะครับเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับนักเรียนนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power นะครับต่อมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่3นะครับก็คือประเภท e-power นะครับ e-power เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านนักศึกษามีความรู้เรื่องของรถไฟไทยนะครับก็จะนึกภาพออกเลยรถไฟไทยเนี่ยที่วิ่งปูนปูนปูนเนี่ยมีควันพุ่งออกมาเนี่ย
หลายๆคนจะนึกว่ารถไฟไทยเนี่ยใช้เชื้อเพลิงหรือใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถไฟไทยใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟนะครับในการปั่นไฟนะปั่นไฟโดยเจเนเรเตอร์แล้วก็ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ก็จะนำพลังงานที่ได้นะครับจากแบตเตอรี่ไปจ่ายที่มอเตอร์มอเตอร์ก็จะทำการเคลื่อนที่รถไฟนะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power ก็เช่นเดียวกันนะครับ e-power เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมัยร.5รถยนต์รถไฟไทยเรามีตั้งแต่สมัยร.5นะครับเพราะฉะนั้น e-power นะครับเป็นพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เรียกว่าไม่ได้แปลกใหม่เลยนะครับแต่ตอบโจทย์มากซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับก็คือเราเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแล้วน้ำมันก็จะไปทำให้เครื่องยนต์นะครับทำงานแล้วก็ทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เมื่อรถยนต์จะเคลื่อนที่ก็นำไฟจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์รถยนต์ก็เคลื่อนที่ไปได้เพราะนั้นในหัวข้อนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับนักเรียนต้องมีองค์ความรู้หรือในเรื่องของช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับเหมือนเดิมหัวข้อเมื่อกี้นะครับที่ครูพูดไปเรื่องของ e-power นะครับเพราะฉะนั้นที่ครูนะครับพบเห็นนะครับหรือรถยนต์ที่ผลิตในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นที่เป็นเด่นชัดเลยก็คือมีค่ายนิสสันนะครับที่เด่นๆเลยก็คือค่ายเดียวนะครับในที่นี้ก็เป็นรุ่นของนิสสันคิกนะครับซึ่งเป็นระบบ e-power นะครับก็ราคานี่ก็มีหลายราคานี้ครูก็แอบโฆษณานิดหนึ่งนะครับในส่วนประกอบของ e-power นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเอนจินหรือเครื่องยนต์นะครับเจเนเรเตอร์แล้วก็ e-motor นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็จะมีส่วนประกอบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับและแต่เพียงแต่ว่ามีเครื่องยนต์มานะครับในที่นี้ก็e-power ก็ได้รับความนิยมพอสมควรในฐานะที่ครูคำนวณขออนุญาตออกความเห็นนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้เป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับก็ใช้ได้ทั้งน้ำมันนะคือใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันไปผลิตไฟฟ้าจริงๆแล้วถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องปั่นไฟเราเอาเครื่องปั่นไฟเอาไว้บนรถแล้วก็ปั่นไฟแล้วก็เอาไปใช้เม็ดเดียวกันนะครับ REEV ก็ย่อมาจาก Length Extended นะครับ Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าผสมขยายระยะนะครับเนื่องจากการทำงานเนี่ยของ REEV เนี่ยจะคล้ายๆกับรถยนต์ประเภทของ e-power นะครับก็คือ REEV เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟได้นะครับจะสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็ในเวลาที่แบตหมดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นี้ใช้พลังงานจนหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะถูกสั่งให้สตาร์ทขึ้นมาเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็นำไฟจากแบตไปใช้อย่างมอเตอร์ตอนนี้ในขณะนี้ก็คือเพื่อที่จะประมาณว่าไปหาปั๊มน้ำมันหรือหาสถานีชาร์จเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับก็เ

ผ่านซึ่งครูมองว่ายุคเปลี่ยนผ่านในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ราวๆถึง5ถึง10ปีนี้นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะ5ถึง8ปีนี้นะครับเพราะจะเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนะครับนะครับนักเรียนนะครับในประเภทที่4นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีการผลิตนะครับโดยค่ายของฉางอันนะครับส่วนใหญ่นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของกระบะนะครับกระบะไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับสำหรับสายบรรทุกนะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท REEV นะครับประเภทต่อไปเป็นประเภทที่5นะครับก็คือประเภทแบตเตอรี่ Electric Vehicle นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับมีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับหลายค่ายนะครับโดยเฉพาะค่ายของจีนเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับหลายรุ่นมากนะครับก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ครูอธิบายคร่าวๆก็คือชาร์จไฟนะครับเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะลูกใหญ่สุดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีเครื่องยนต์เลยนะครับก็คือใช้แค่การชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับนำพลังงานนะครับจากแบตเตอรี่เนี่ยไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ละค่ายนะครับที่ได้ผลิตและจำหน่ายนะครับในทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็อันนี้เป็นค่ายที่ผลิตรถไฟฟ้า EV 100% นะครับแล้วก็10อันดับรถยนต์ไฟฟ้า EV ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ครูก็หาข้อมูลเบื้องต้นมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยควรจะนะครับติดตามสถานการณ์ EV ให้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราจะต้องปรับตัวจริงๆนะครับโดยเฉพาะอู่ซ่อมนะครับสถานประกอบการที่ทำในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับไม่งั้นจะตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้นะครับประเภทที่6นะครับก็ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทที่ใช้พลังงานนะครับจากนะครับไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีกระบวนการนะครับถ้าในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไฟไปใช้ที่มอเตอร์นะครับในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแหมเสียดายจริงๆเลยนักเรียนทุกคนเวลาเราก็มาถึงครบนะครับ1 EP นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตั้งแต่นาทีแรกนะครับที่ครูได้สอนไปเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่มีขายนะครับมีขายในท้องตลาดทั่วไปแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเมื่อเรียนกับครูคำนวณไปเมื่อช่วงต้นแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้หรือยังว่าทำไมเราจึงต้องจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเราจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออะไรเราต้องเตรียมการนะครับตัวเองนะครับต้องเตรียมพื้นความรู้ตัวเองเรื่องอะไรบ้างสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความสำคัญนะครับในเรื่องหัวข้อนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาสาม

พลาดแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถนนได้หรือยังทำไมต้องแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนเพราะว่าท่านเป็นช่างใช่ไหมครับท่านจะมาเป็นช่างประเภทรถยนต์ไฟฟ้าหลักการทำงานพื้นฐานเบสิกท่านยังไม่เข้าใจท่านจะไปต่อได้ไหมครับเพราะฉะนั้นครูคำนวณเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับในรายวิชานี้ทั้งปวช.และปวส.นะครับจะเป็นรายวิชาที่อยู่ในเทอมแรกเลยนะครับและควรเป็นรายวิชาที่อยู่ในวันแรกของสัปดาห์นะครับเพราะว่ารายวิชานี้จะเป็นพื้นความรู้จริงๆนะครับของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับ EP หน้านะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเป็นพลังงานที่รถยนต์พลังงานที่น่าสนใจนะครับที่ครูคำนวณบอกไว้แล้วว่าโตโยต้าได้ประกาศไว้เลยว่าโตโยต้าจะทำการผลิตรถยนต์ประเภทนี้มานะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับซึ่งครูคำนวณมองว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็นักเรียนนักศึกษาถ้าสนใจนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันEPต่อไปครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

แล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูง

ของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อครูแม็กนะครับวันนี้นะครับเราได้มาถ่ายทำกันที่สาขาวิชาการโรงแรมนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับในวันนี้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพครับที่กำลังมาแรงเลยนั่นคืออาชีพบาร์เทนเดอร์ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพบาร์เทนเดอร์เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าบาร์เทนเดอร์นั้นเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะต้องฝึกอะไรบ้างสิ่งแรกเลยครับ mindset ของเราเองเราจะต้องมี mindset เปลี่ยน mindset จากที่บางคนมองว่าเอ้ยตัวเองทำแล้วตัวเองเก่งแต่เราลองมองดูว่าเฮ้ยเราต้องการความรู้เรื่อยๆเพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นตัวผมเองไม่ได้เก่งเลยผมต้องการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนที่ยังทำเครื่องดื่มไม่เป็นบาร์ไม่เป็นไม่รู้จักชนิดของเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์เลยแต่วันหนึ่งครับมีแรงบันดาลใจมาจากการที่เราฝึกซ้อมได้สอนนักเรียนนักศึกษาของเราเองนะครับและนะครับทำให้เขาได้ประสบผลสำเร็จที่ในการที่ได้รับรางวัลตรงนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจที่

ที่ทำให้ผมได้ฝึกซ้อมไปกับนักเรียนและนะครับมีเทรนเนอร์มีพี่ที่คอยมาซัพพอร์ตคอยมาให้ความรู้เราจากครั้งแรกครับที่เราได้ไปแข่งขันได้รางวัลระดับชาติตอนนั้นได้รางวัลอันดับที่7นะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมเราได้ที่7กลับมาทำไมเราจะทำแบบให้มันเป็นแบบชนะเลิศไม่ได้ด้วยที่นักเรียนครับเขาชอบด้วยในความเป็นบาและเขาก็เลยต้องกลับมาแล้วฝึกซ้อมผมเองก็ท้อไม่ได้ผมก็เลยต้องหาคำตอบให้ได้ว่าความอร่อยเขาเป็นยังไงนะครับก็กลับมาซ้อมอีกพอกลับมาซ้อมครับเราก็ได้ไปแข่งขันนะครับจากการแข่งขันเสร็จแล้วอ่ะครั้งในปีต่อมาเราก็เลยได้รับรางวัลชนะเลิศและทำให้ผมตัวผมเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องศึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าที่ดูเนี่ยตักในขวดคุณหนึ่งขวดเฮ้ยทำไมแต่ละขวดชนิดของเหล้ามีกลิ่นส้มเข้ามามีกลิ่นเปลือกส้มเข้ามาทำไมชนิดนี้เป็นกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาเราก็เลยเอ๊ะพอไปเห็นแล้วเราก็อยากพูดได้จากการฝึกฝนในวันนั้นครับเราไปท่องจำไปศึกษาแต่ว่าในการที่เราไปศึกษาหนังสือมีหลายเล่มมากเปิดตามเว็บไซต์บ้างเปิด Google ดูบ้างแต่ว่ายังได้คำตอบไม่หมดครับจนทุกวันนี้ก็ยังต้องหาคำตอบอยู่ตลอดผมเองนะครับคิดว่าตรงนั้นที่เราศึกษามาเพียงพอแล้วเราก็ได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์อีกครับได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับตอนนั้นได้ Excellent Teacherและได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์นะครับที่บาร์แองเจิลแล้วก็กลับมาแล้วก็เอ้ยไปเห็นรสชาติของบาร์ที่เขาเก่งๆแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วก็หารสชาติอีกมันคืออะไรที่มันจะอร่อยกลับมาอีกครับจนต้องหาการฝึกตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเรียนรู้มาเยอะแล้วการที่เราจะทบทวนตัวเองได้อยู่ตลอดนั้นน่ะคือผมเองต้องไปถ่ายทอดครับถ่ายทอดให้กับนักเรียนถ่ายทอดให้กับฝีมือแรงงานให้ไปสอนให้ไปฝึกสอนฝึกที่จะเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานของเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าแต่ละชนิดในวันนี้นะครับเราก็เลยมาตั้งเป้าอาชีพกันว่าอยู่บ้านทำอย่างไรเราถึงจะทำเครื่องดื่มตรงนี้ได้เมื่อเรามีพื้นฐานจากเครื่องดื่มนี้นะครับได้เรียนกับคุณครูแม็กทุกคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้เองที่บ้านอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราตั้งใจทำมากแค่ไหนเราจะมีเป้าหมายในการทำเครื่องดื่มเนี่ยเราชอบเขามากแค่ไหนในที่เราจะทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์จากที่ผสมเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลทำอย่างไรเราถึงจะต้องขยับไปเป็นคิดเมนูเองได้ที่เรียกว่ามิกโซโลจิสคือการที่เราผสมเครื่องดื่มที่แปลกใหม่เข้ามาไม่ได้ตรงตามสูตรแต่ว่าเราจะต้องมีสูตรเป็นพื้นฐานสิ่งหนึ่งเลยนะครับเขาจะมองว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาจะเริ่มมาจากการแข่งขันคุณต้องการเป็นแชมเปี้ยนบาร์เทนเดอร์คุณต้องการเป็นซอมเมอริเย่คุณต้องการเป็นเฮดออฟบาร์เทนเดอร์หรืออาชีพนี้เนี่ยจะทำงานบนเรือสำราญเฮ้ยอยากทำเรือทำงานบนเรือสำราญอยากไปเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เรือสำราญเพราะว่าดูเท่ดูสนุกได้พบปะผู้คนหลายคนหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะไปเป็น F&B Manager หรือพัฒนาตัวเองอีกไปเป็น GM General Manager Restaurant Bar Owner เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับการเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ย

เรายังทำความเรายังต้องทำตัวเองเนี่ยฝึกตัวเองเนี่ยให้เป็นอาชีพเสริมได้ไม่ว่าจะทำงานประจำอยู่หรือทำอะไรก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอาชีพบาร์เทนเดอร์นะครับเรามาปรับ mindset ของเราก่อนนะครับเรามาเปิดที่จะต้องรับความรู้ของเราที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่หรือเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วจากการทำเครื่องดื่มนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเราจะต้องมารู้จักกันก่อนว่าคำว่าบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับบาร์เทนเดอร์ของเรานั้นนะครับก็คือนักผสมเครื่องดื่มนะครับที่เขาจะต้องทำเครื่องดื่มเนี่ยตามเมนูที่เรียกว่าคลาสสิกบาร์เทนเดอร์คือเขาจะมีเป็นเราไปร้านเนี่ยเขาก็จะมีเมนูอย่างเช่นค็อกเทล1ชนิดนะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เราก็บาร์เทนเดอร์ก็จะทำตามเมนูนั้นนะครับในส่วนของบาร์เทนเดอร์เนี่ยนะครับก็จะทำอะไรอีกนอกจากที่เขาผสมเครื่องดื่มแล้วเขายังจะต้องให้บริการลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าการที่เราได้สนทนากับลูกค้าการที่เราได้อธิบายให้กับลูกค้าว่าเครื่องดื่มชนิดนี้คืออะไรเราใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างนะครับถ้าเราได้อธิบายตรงนี้ให้กับลูกค้าฟังเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกดีอะเราดื่มไปด้วยแล้วเราได้ความรู้ไปด้วยเริ่มจากคลาสสิกบาร์เทนเดอร์นะครับจากนั้นนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องการรู้จักอุปกรณ์ครับอุปกรณ์บาร์การใช้อุปกรณ์บาร์ให้ถูกวิธีเราจะใช้อย่างไรมีวิธีการใช้ยังไงนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องทราบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการทำความสะอาดครับเมื่อเราทำความสะอาดการทำความสะอาดเครื่องดื่มเนี่ยบาร์เนี่ยเวลาที่เขาใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเขาก็จะล้างเครื่องดื่มเช็ดให้แห้งแล้วก็กลับมาวางไว้ที่เดิมนะครับตัวนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับถัดไปครับคือมิกโซโลจิสต์มิกโซโลจิสต์เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มเลยที่เขาจะต้องผสมเครื่องดื่มแบบวิทยาศาสตร์เขาจะทำเมนูใหม่ขึ้นมาจะไม่เหมือนกับคลาสสิกค็อกเทลเช่นอะไรบ้างที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าบ้านเราครับที่จังหวัดของเรามีของดีในจังหวัดมีกะหรี่ปั๊บเราก็นำเครื่องดื่มนำกะหรี่ปั๊บอะครับมาทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลบ้านเราที่บ้านเราไม่ได้อยู่ในสระบุรีแต่บ้านเรามีมะขามเปียกมิกโซโลจิสต์เนี่ยเขาก็จะเอามะขามเปียกครับมาทำเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลซึ่งเอามาผสมกับอะไรบ้างผสมกับมะตูมผสมกับเหล้าผสมกับลิเคียวซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าลิเคียวแอปเปอริทีฟอะไรที่ทำให้รสชาติของเขากลมกล่อมเข้ามาเราก็จะไปเรียนรู้ในตรงนั้นนะครับการศึกษาและการพัฒนาแบบใหม่ของ Mixologist เนี่ยเขาก็จะพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ไม่ซ้ำกับ Classic Bartender ส่วนในเรื่องของวัตถุดิบนั้นน่ะของ Mixologist เขาก็จะศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่นำมาทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรที่อาจจะมีรสขมเฮ้ยรสขมเอามาทำเครื่องดื่มได้ด้วยเหรอทำได้นะครับเราก็เอารสของความขมนั่นแหละเอามาทำเป็นบิตเตอร์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับมิกโซโลจิสต์นั้นก็จะเน้นเรื่องของในสูตรที่เป็นมาตรฐานเราจะต้องเรียนรู้สูตรมาตรฐานก่อนแล้วก็ค่อยมามิกมาเป็นสูตรของตัวเองเพื่อการคงรสชาติและเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มนั้นนะครับ

Mixologist นั้นนะครับก็จะมีการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆไว้ในการผสมเครื่องดื่มนะครับ Bartender นะครับถ้าเกิดว่าเขามีความสนใจนะครับแล้วก็ศิลปะในการผสมเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมุมมองของการเชิงของวิทยาศาสตร์เข้ามาในการทำเครื่องดื่มนั้นนะครับในการที่เป็น Mixologist ที่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันครับการที่เราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าการที่เราจะต้องสนทนากับลูกค้าแนะนำเมนูให้กับลูกค้าแนะนำสรรพคุณมีสรรพคุณอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องได้เราเล่าถึงสรรพคุณได้เล่าเรื่องประวัติของเครื่องดื่มได้นะครับจะทำให้ลูกค้าสนใจในการทำเครื่องดื่มผมมีครั้งหนึ่งครับจากที่ผมไปทำบาร์เทนเดอร์ที่ร้านมีลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทานเครื่องดื่มขอ1เมนูเมนูแรกเมนูที่2เมนูที่3ซึ่งไม่ซ้ำกันเลย10เมนูแต่เราก็ทำให้กับลูกค้าทานสิ่งที่ลูกค้าสนใจจากตอนที่ผมได้พรีเซนต์เครื่องดื่มแก้วนั้นไปก็คือผมได้เล่าเรื่องของเหล้าผมได้เล่าประวัติของเหล้าได้เล่าถึงรสชาติของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าเนี่ยครับได้เล่าให้ฟังว่าและในตัวเครื่องดื่มนั้นน่ะมีอะไรบ้างไม่น่าเชื่อครับทั้งโต๊ะตั้งใจฟังมากเราก็เลยเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมนั้นน่ะต้องศึกษาประวัติของเหล้าแต่ละชนิดต้องศึกษาลิเคียวแต่ละชนิดทำไมบางอย่างมันมีความเป็นส้มแต่เราก็เดี๋ยวเราไปดูที่พาร์ทที่เป็นลิเคียวกันนะครับแล้วเราไปรู้ลึกของเหล้าก่อนอันดับแรกการที่เราจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือมิกโซโลจิสต์เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าหลักกันก่อนแล้วเราก็ไปเรียนรู้เหล้าลองเหล้านะครับคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเขามีกระบวนการผลิตมาตั้งแต่การหมักการกลั่นแล้วก็การกรองนะครับตัวนี้คือเรียกว่าเป็นคือมันก็จะมีเป็นแบบแอลกอฮอล์ขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นสุรากลั่นหรือเรียกว่าเหล้าครับลิเคียวครับลิเคียวนั่นก็คือเหล้าหวานนั่นเองส่วนใหญ่แล้วลิเคียวเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมีการดื่มหลังอาหารเมื่อดื่มของคาวแล้วเราก็ต้องดื่มของหวานกินของหวานรับประทานของหวานนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยลิเคียวก็คือเอาไว้ดื่มหลังรับประทานอาหารนะครับส่วนในตัวของลิเคียวเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับผลไม้ครับหลายชนิดเลยถ้าเราจะรู้ในเรื่องของลิเคียวติดตามกับครูแม็กกี้ครับแล้วเราจะไปรู้ลึกถึงลิเคียวใน EP ต่อๆไปครับบาร์เทนเดอร์เนี่ยตามเว็บในตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครกันเยอะมากแต่ในการที่เขาสมัครนั้นน่ะเขาก็จะต้องมีคุณสมบัติในการรับสมัครบาร์เทนเดอร์หนึ่งเลยนะครับบอกว่าสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สามารถที่จะผสมเครื่องดื่มได้ในการผสมเครื่องดื่มนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลหรือว่าเป็นค็อกเทลเราก็สามารถที่จะทำได้ส่วนที่สองครับผสมเครื่องดื่มได้หลากหลายส่วนที่3ครับการให้บริการลูกค้าทุกวันนี้ครับการให้บริการลูกค้าการเอาใจใส่ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการที่เราติดตามเครื่องดื่มของเราว่าคุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงครับรสชาติเครื่องดื่มแบบนี้ชอบไหมครับขาดเปรี้ยวไปไหมขาดหวานไปไหมผมเองว่าการที่เราดูแลเอาใจใส่ลูกค้าแบบเนี้ยทำให้เขารู้สึกชอบทำให้เขารู้สึกประทับใจจากที่เราเสิร์ฟไปแล้วเราอธิบายไปแล้วครับ
ว่าเครื่องดื่มนี้มีอะไรบ้างแล้วปล่อยให้ลูกค้าทานได้สักพักหนึ่งกลับไปถามครับเหมือนตอนที่เราไปเก็บแก้วก็ได้เราก็กลับไปถามครับว่าเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติเครื่องดื่มเป็นไงบ้างมีเปรี้ยวไปไหมหวานไปไหมหรือรสชาติกลมกล่อมนะครับเพื่ออะไรครับเราจะได้นำมาปรับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนมาปุ๊บเฮ้ยคนนี้บอกเปรี้ยวไปคนนี้บอกหวานไปคนนี้บอกหุ้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องนำกลับมาคือเราจะต้องมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มาเป็นตัวของเราเองครับต่อไปครับการเป็นบาร์เราจะต้องมีการเช็คสต็อกบาร์เช็คสต็อกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหลือปริมาณเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือปริมาณเท่าไหร่เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1ขวดนะครับจะมีอยู่ประมาณ700ถึง750 ml การใช้งานก็จะอยู่ที่23ถึง25 23ถึง25แก้วต่อ1ขวดเราสามารถสังเกตได้จากฉลากข้างขวดได้นะครับหรือเราก็มาคำนวณได้นะครับต่อไปครับการเป็นบาร์เราจะต้องรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแก้วต่างๆเราจะต้องเช็ครายละเอียดให้ดูว่าแก้วของเรานั้นสะอาดไหมแก้วของเราถ้าเกิดมีคราบรอยมืออยู่แล้วเราไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับโหไม่ควรเลยนะครับทุกครั้งเราต้องเช็คแก้วนะครับเช็ควัตเช็ควัตตั้งแต่วัตถุดิบเลยตั้งแต่บาร์เราเลยตั้งแต่พื้นสะอาดไหมลูกค้าน่านั่งไหมแบบนี้อีกอย่างครับบาร์อันนี้คือคุณสมบัติที่ผมไปดูมาบอกต้องทำแคชเชียร์ได้เป็นแคชเชียร์ได้ด้วยคำนวณได้ด้วยว่าแก้วหนึ่งค็อกเทล1แก้วเนี่ยม็อกเทล1แก้วหรือค็อกเทล1แก้วเนี่ยจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่เราต้องเซฟคอสเท่าไหร่และเมื่อราคาเท่านี้เราจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อทุกคนได้เรียนในบาร์เทนเดอร์มืออาชีพเนี้ยทุกคนก็จะได้รู้ถึงคำนวณถึงว่าค็อกเทลแก้วนี้เท่าไหร่เราจะต้องขายเท่าไหร่เราจ้างอะไรบ้างเรามีค่าน้ำค่าไฟมีค่าอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยครับอีกอย่างครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เราช่วยคิดการตลาดให้กับร้านถ้าเป็นร้านของเราเองเราก็คิดการตลาดกลยุทธ์การตลาดว่าเราจะใช้วิธีอะไรเราจะโปรโมทร้านยังไงการที่เราเปิดร้านใหม่ๆที่เป็นบาร์เนี่ยสำคัญมากครับในการที่จะต้องดึงลูกค้าเข้ามาการที่จะให้ลูกค้าเข้ามาผมเองก็ได้มีประสบการณ์ได้ไปสัมผัสตั้งแต่เปิดบาร์ครั้งแรกเลยคือเราไม่มีความรู้แต่ได้ความรู้ครับเราก็เลยเข้าไปพี่ๆก็ให้โอกาสเข้าไปในการศึกษาครับเรียนรู้ตั้งแต่การทำเครื่องดื่มใหม่ๆเรียนรู้ตั้งแต่การทำการตลาดการจัดวางร้านการดูแลร้านรวมไปถึงดูแลพนักงานและอีกอย่างครับได้มีโอกาสที่สัมภาษณ์พนักงานที่จะเข้ามาทำงานและเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองนะครับว่าเฮ้ยมันมีเยอะมากมีข้อมูลที่เยอะมากที่เรายังไม่รู้ฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพราะคำว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับต่อไปครับเรามาเรียนรู้นะครับในประเภทของเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนประเภทที่2ครับคือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับเรามาดูก่อนว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่มันคืออะไรก็คืออะไรบ้างนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครับนั่นคือเครื่องดื่มที่อะไรอ่ะไม่มีแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเช่นโค้กเป๊ปซี่ชากาแฟพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เฮ้ยแล้วมีอีกเยอะแยะเลยครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับต่อมาครับเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เรียกว่าม็อกเทลและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเรียกว่าค็อกเทลนะครับบางคนก็ค็อกเทลเนี่ยเขาทำไมเขาเรียกว่าค็อกเทลโอ้โหตั้งในศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษเลยครับที่ไหนอ่ะ17 18ก็จะเรียกมาเรื่อยๆมีตั้งแต่ค็อกเตลค็อกแต่อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยเพี้ยนมาเรื่อยๆจนมาเป็นคำว่าค็อกเทลในปัจจุบันและคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากอะไรนะครับซึ่งคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากหางขนไก่นั่นเองนะครับเป็นที่เขาก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่อย่างน้อย1ชนิดเท่ากับส่วนผสมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ชากาแฟเอ้ากาแฟก็เอามาทำเป็นค็อกเทลเหรอใช่ครับกาแฟก็มาทำเป็นค็อกเทลนะครับและอีกอย่างนึงคือน้ำเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมแบบนี้เนี่ยบางอย่างอาจจะมีกาแฟมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมเข้ามาก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลนะครับค็อกเทลนั้นอ่ะมีประวัตินะครับที่เรียกเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมายาวนานมากซึ่งในแต่ละที่เนี่ยเขาจะถามว่าค็อกเทลเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยใดไม่แน่ชัดเลยครับเพราะว่าจากหนังสือหลายๆเล่มก็อ้างอิงขึ้นมาว่าไม่รู้ไม่แน่ชัดเลยว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดแต่คุณครูแม็กกี้นะครับจะขออนุญาตเล่าจากที่ข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับคือค็อกเทลเนี่ยเกิดมายาวนานมากยาวนานกว่า200ปีเลยพอมา200ปีตั้งแต่ค.ศ.1776ครับในนิวยอร์กเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับขายเครื่องดื่มที่เป็นแบบเป็นสุราหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับแล้วก็ในร้านเขาว่าเขาจะตกแต่งด้วยขนไก่หางขนไก่ไว้ในร้านเฮ้ยซึ่งมันแปลกมากไม่เหมือนใครครับแล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับก็ได้มีทหารครับจากอีกประเทศหนึ่งเขาก็เลยเดินทางมาเที่ยวครับมาเที่ยวที่ร้านแห่งนี้เนี่ยร้านเหล้าแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วเขาก็เลยทำให้หางขนไก่นั่นเหมือนมีตกลงมาใส่เครื่องดื่มเขาก็เลยเอ๊ะมันดูมองแปลกดูสวยดีแล้วเหมาะกับร้านของเราที่เรามีหางขนไก่อยู่ผู้หญิงสุภาพสตรีคนนั้นก็เลยนำหางขนไก่นั้นมาตกแต่งเป็นในเครื่องดื่มของเราครับจึงมาเป็นค็อกเทลในทุกวันนี้ที่เมื่อเราทำเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งแก้วตกแต่งปากแก้วหรือการวางในแก้วให้ดูสวยงามด้วยครับสูตรมาตรฐานนะครับคือสูตรที่เขากำหนดมาไว้ให้แล้วยกตัวอย่างเช่นครับไหมไทยครับไหมไตหรือบางคนเรียกไหมไทยเนี่ยไหมไทยไม่ใช่เป็นของคนไทยนะครับแต่ไหมไตนั้นนะครับเขาจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากการทำมีไว้ลำ1ออนหรือ1ออนครึ่ง2ครับเป็นออเรนจ์กูราโซหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าออเรนจ์กูราซาว3ครับซาวมิกครับเฮ้ยซาวมิกคืออะไรซาวมิกก็คือการที่เราผสมน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวนะครับไว้รวมกันนะครับส่วนอัตราส่วนนั้นนะครับจะไม่ตายตัว

วไม่แน่นอนเพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวในแต่ละลูกก็จะแตกต่างกันแล้วเราจะเลือกมะนาวยังไงอ่ะเราจะต้องเลือกมะนาวที่เป็นออกลูกที่เป็นสีเหลืองๆครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับจากนั้นครับเมื่อมีน้ำเชื่อมมีซามิกและก็จะมีน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำส้มน้ำส้มปริมาณเท่าไหร่1ออนซ์ครึ่งครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มในของน้ำสับปะรดครับน้ำสับปะรดก็ใช้ปริมาณ1ออนซ์ครึ่งเช่นเดียวกันอีกอย่างเลยครับเราจะต้องการที่พอเป็นไหมไทยแล้วเนี่ยเครื่องดื่มจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เลยเติมเกรนาดีนลงไปแล้วเกรนาดีนมันคืออะไรเกรนาดีนก็คือน้ำทับทิมที่เป็นสีแดงนั่นเองครับนะครับแล้วพอเราทำเครื่องดื่มชนิดนี้ออกมาเนี่ยรสชาตินะครับจะออกมาเป็นเหมือนกับเรียกว่าพันช์นะครับเหมือนน้ำพันช์นั่นเองแล้วมันแตกใหม่ไปจากนี้ได้ไหมคุณครูได้ครับเราเติมเครื่องดื่มที่เป็นอัลมอนด์ครับเติมลงไปนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะมาเรโต้เติมลงไปแค่นิดเดียวครับมิติของเครื่องดื่มตัวนี้จะดูว้าวขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นไหมสูตรที่เป็นไหมไทยแบบใหม่นะครับถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมก็จะมีแต่ที่เป็นตัวเล่าอันนั้นคือตั้งแต่เริ่มแรกของสมัยแรกๆเลยที่ทำเครื่องดื่มไหมไทยขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดื่มง่ายขึ้นครับตัวนี้เรียกว่าไหมไทยครับไหมไทยของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของสูตรมาตรฐานที่ในการทำเครื่องดื่มในไทยของเรานะครับถ้าเราอยากทราบสูตรอื่นๆนะครับสูตรที่เป็นไหมไทยไดคิวรี่หรือว่าเซ็กออนเดอะบีชให้พวกเราให้นักเรียนทุกคนนะครับติดตามตอนต่อไปครับอุปกรณ์ของบาร์เทนเดอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างแรกเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสเตรนเนอร์นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กรองเครื่องดื่มครับขวดที่2นะครับเรียกว่าบิตเตอร์ครับอันนี้ล่ะคืออะไรเอ่ยตัวนี้เอาไว้สำหรับในการตวงปริมาณเครื่องดื่มครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับด้านในนี้ก็จะบอกปริมาณนะครับว่าตัวนี้ขนาดกี่ ml เส้นนี้ขนาดกี่ ml แล้วก็เส้นล่างสุดขนาดกี่ ml นั่นคือ15 ml 30 ml และ45 ml แล้ววันนี้ล่ะเล็กๆอันเล็กอันนี้นะครับก็จะเป็น10 ml นะครับ20 ml แล้วก็30 ml นะครับตัวต่อไปครับเล็กๆครับเรียกว่าคอปเปอร์เชคเกอร์ครับตัวนี้จะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน1 นะครับเรียกว่าอะไรเราต้องตามดูนะครับติดตามดูส่วนที่2ครับแล้วก็ส่วนที่3ครับอันนี้เอาไว้ในการเช็คเครื่องดื่มนะครับต่อมาครับตัวนี้เรียกว่าบาร์สปูนนะครับเอาไว้ทำไมเขาถึงต้องเป็นเกลียวแล้วช้อนบาร์เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ในการชิมเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการตวงปริมาณเครื่องดื่มเนี่ยนะครับส่วนช้อนที่เป็นเกลียวนะครับเราจะเอาไว้ในการที่รินเครื่องดื่มให้ไหลลงไปนะครับที่จะต้องเอาไปทำเป็นเลเยอร์นะครับน้ำก็จะพอเป็นเกลียวปุ๊บเขาก็จะไหลลงช้ากว่าเดิมหรือว่าเป็นหลังช้อนบาร์แบบนี้ก็ทุกส่วนนะครับใช้ทำได้นะ
ด้านหลังอ่ะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าด้านหลังช้อนบาร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรหรือว่าเอาไว้จับเฉยๆอีกสิ่งหนึ่งครับเป็นที่บาร์เทนเดอร์ของเรานะครับขาดไม่ได้เลยเรียกว่ามัตเลอร์ครับทำไมถึงเรียกทำไมบาร์เทนเดอร์ถึงต้องเป็นอุปกรณ์ประจำกายของบาร์เทนเดอร์ไปไหนขอให้มีตัวเนี้ยก็ทำเครื่องดื่มได้ละนั่นจะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าโมฮิโตะหรือที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านได้ไปเจอได้ไปเห็นนะครับนักเรียนหลายคนได้ไปเห็นเขาจะเขียนโมจิโตะโมจิโตะจริงแล้วนะครับโมฮิโตะเนี่ยเขาเป็นภาษาสเปนนะครับเขาก็จะใช้ตัวมัตเลอร์ในการบดนะครับใช้ในการบดส่วนวิธีใช้เดี๋ยวเราจะติดตามกันในตอนต่อไปครับนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยนักเรียนเราเรียนอะไรเรื่องอะไรกันบ้างตั้งแต่หนึ่งคือเรื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์มิกโซโลจิสต์ประวัติคร่าวๆของเครื่องดื่มค็อกเทลเอ้เราได้มาเรื่องเล่าเรื่องเล่ามานิดๆ นะครับแล้วก็มีลิเคียวอีกนิดนึงรวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยโอ้โหนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งมีทั้งเครื่องดื่มเนี่ยเอ้ถ้าผมจำไม่ผิดอีกหนึ่งอย่างนักเรียนได้สูตรค็อกเทลไปแล้วด้วยส่วนที่สองครับเราได้เรียนรู้ถึงประวัติของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นประวัติของค็อกเทลที่สำคัญเลยนะครับคุณครูจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกในของบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์เนี่ยคือภาษาอังกฤษครับจะทำให้เราได้ขายนะครับได้ขายได้พูดกับคนต่างชาติและได้ขายได้ดีขึ้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับ อยากให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ได้เรียนได้ศึกษาได้เริ่มต้นเพื่อที่จะนำไปสู่อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของเราและใน EP ต่อไปนะครับเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากเหล้าแอปเปอริทีฟรวมไปถึงลิเคียวถ้าเราเรียนรู้พวกนี้นะครับเราจะนำไปประกอบอาชีพเสริมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอาชีพรองแบบเนี้ยทุกวันนี้มีคนทำเยอะมากและมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการในการผสมเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลหรือม็อกเทลครับเยอะมากเลยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ไปนำไปประกอบอาชีพครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว Rที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม

สาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีชาวมอต้าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอต้าได้พัฒนาการ

้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังเป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน2,300,000ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนศิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจ
และตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมง

ประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้ได้ผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่า

ประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรีสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาเทรสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20 เมตรยาว60 เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chance คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระ

ราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KF พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้สงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสะแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้

วังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปทุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพ

0: านครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบท่าเอ็มสเฟียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A D E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดติดตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: กันนะครับถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปแล้วส่วนผสมของเราสีไม่สวยเราสามารถเติมสีส้มหรือสีเหลืองไข่ช่วยได้เพื่อทำให้ขนมของเรามีสีสันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองลงในกระทะแล้วทำการกวนนะครับสังเกตว่าตัวแป้งที่อยู่ที่ก้นกระทะจะเริ่มจับตัวให้เราวนเร็วๆขึ้นเพื่อให้แป้งที่มันเป็นก้อนมันแตกตัวนะครับการกวนเราในส่วนผสมขนมที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะๆเราจะต้องทำการคนตลอดเวลาถ้าคุณกวนช้าเกินไปหรือคุณหยุดกวนอาจจะทำให้ขนมที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะมันไหม้แล้วจะทำให้ขนมคุณใช้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นเราสามารถตัดเกลือลงไปในตัวขนมได้เล็กน้อยเพื่อทำให้ขนมมันไม่มีรสหวานเกินไปนะครับในสมัยโบราณขนมเสน่ห์จันทร์จะไม่ได้ใส่เกลือแต่ปัจจุบันนี้คนทานของหวานจะให้ออกตัดเค็มปลาแรมปลาแรมหรือให้มีรสเค็มอ่อนๆจึงปรับสูตรมาเติมเกลือทีหลังครับเมื่อส่วนผสมมันเริ่มแห้งแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะทำการใช้ไม้พายยกขนมให้มัน

เป็นโยงๆเพื่อต้องการให้ขนมมันรวมตัวกันเป็นก้อนนะครับเราจะกวนจนกว่ามันจะกลิ้งในกระทะได้นะครับการกวนขนมประเภทนี้ถ้าจะให้ดีแล้วถ้าไม่ให้มันไหม้ควรจะเป็นกระทะเทฟลอนเมื่อแป้งกลิ้งรวมกันเป็นก้อนแล้วเราจะยกลงจากเตานะครับ

ผงจันทร์เทศใส่ลงไปนะครับโดยใส่ลงไปเล็กน้อยทำการนวดให้ผงจันทร์เทศกับเนื้อขนมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือผลลูกจันทร์จะมีขั้วสีน้ำตาลโดยการที่เราจะนำแป้งที่เรากวนได้แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วผสมสีน้ำตาลหรือผสมผงโกโก้นะครับ

ราจะผสมจนกว่าตัวเนื้อแป้งเป็นสีน้ำตาลเพื่อนำมาตกแต่งบนลูกจันทร์ให้ดูเหมือนจริงเมื่อผงโกโก้เข้ากับเนื้อขนมแล้วเราจะพักไว้นะครับหลังจากนี้เราจะนำแป้งที่เรากวนขึ้นมาตัดแบ่งเป็นก้อนโดยเราจะชั่งเป็นก้อนละ15กรัมนะครับหลังจากนี้เราจะนำมาขึ้นรูปให้เหมือนผลจันทร์นะครับโดยการนำก้อนแป้งที่เราทำการแบ่งไว้มาขึงให้เป็นก้อนกลมเมื่อเราขึงกลมดีแล้วเนื้อแป้งเนียนแล้วเราจะนำไปวางนะครับ

ครึ่งได้ขนาดที่เราต้องการแล้วเราจะทำการขดให้มีขนาดเท่าที่เราต้องการแล้วจึงทำการตัดนะครับแล้วนำไปวางบนลูกของลูกจันทร์ที่เราปั้นเอาไว้

เสร็จแล้วครับขนมเสน่ห์จันทร์สีสันชวนน่ารับประทานไหมครับบวกกับมีชื่ออันไพเราะด้วยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะไปลองฝึกทำกันดูเผื่อจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะขนมเสน่ห์จันทร์คิดว่ายังคงเคียงคู่กับคนไทยไปตราบนานเท่านานเพราะเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้ได้ทุกโอกาสที่เป็นโอกาสพิเศษสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

หลังจากเราวางขั้วสีน้ำตาลบนลูกจันทร์แล้วผลของจันทร์จะมีลักษณะกลมๆแป้นๆฉะนั้นเมื่อเราวางครบเรียบร้อยเราจะใช้มือแต่งให้เหมือนผลจันทร์นะครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้ขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเหนียวขนมเหนียวเป็นขนมไทยโบราณที่มีความนิยมชมชอบมาจนถึงทุกวันนี้ในอดีตการที่เราจะทานขนมเหนียวจะมีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ปัจจุบันนี้การทำขนมเหนียวไม่ยุ่งยากเลยมีแป้งสำเร็จรูปเราไปหาซื้อแป้งสำเร็จรูปมาทำได้เลยฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวใส่หม้อน้ำลอยดอกมะลิไปคนหลังจากคุณต้มน้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วมันจะตกผลึกซึ่งจะเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้ไม่ได้หลังจากเราทำการเคี่ยวน้ำตาลไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวได้ที่หรือยังเราลองตักดูมันจะเป็นน้ำเชื่อมใสๆแบบนี้ครับอย่าเคี่ยวเหนียวกว่านี้นะครับถ้าเกิดเคี่ยวเหนียวกว่านี้เราทิ้งไว้มันจะตกเป็นผึกผลึกน้ำตาลเราก็จะทำการยกลงนะครับเมื่อเราทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำข้าวพองนะครับนำน้ำมันใส่หม้อน้ำมันนะครับข้าวพองจะมีสีเหลืองแบบนี้นะครับหลังจากเราทำการทอดข้าวพองเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำแป้งกันนะครับแต่ก่อนทำแป้งในส่วนประกอบขนมเหนียวนี้ก็จะมีมะพร้าวที่สำหรับเวลาเราต้มสุกแล้วจะได้มาใส่ในขนมเหนียวมะพร้าวที่ใช้ก็คือมะพร้าวทึนทึกแล้วใช้อุปกรณ์ในการขุดก็คืออันนี้เขาเรียกว่ามือแมวนะครับการขุดมะพร้าวเราจะใช้มือจับให้ถนัดมือแล้วอยู่ในมือที่เราถนัดหลังจากนั้นจะล็อกด้วยนิ้วโป้งข้างล่างโอบกะลาให้มันถนัดมือหลังจากนั้นจะใช้มือแมวเกาโดยการเอียงมะพร้าวประมาณ45องศาเริ่มขุดจากขอบแล้ววนลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อข้างในการเกาแบบนี้จะต้องเกาเบาๆถ้าคุณเกาแรงเราจะได้เส้นมะพร้าวที่หนาเวลาทานมันจะแข็งหมุนไปรอบๆตัวขอบมะพร้าว

เมื่อเราขูดในปริมาณที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วเราจะนำมะพร้าวไปนึ่งให้สุกเมื่อเรานึ่งขึ้นมาจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะโรยเกลือเล็กน้อยในขณะที่มะพร้าวยังมีความร้อนอยู่การโรยเกลือเพื่อทำให้มะพร้าวมันมีรสเค็มอ่อนๆมาตัดกับความหวานของน้ำเชื่อมที่เราต้มไปในตอนแรกครับเมื่อมะพร้าวส่วนประกอบของขนมข้าวพองน้ำเชื่อมทีนี้เรามาดูตัวขนมนะครับเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งข้าวเหนียวมาใส่ในอ่างผสมเติมแป้งมันเล็กน้อยเพื่อให้ขนมมันมีความเหนียวนุ่มขั้นตอนนี้เราจะทำสีขาวก่อนนะครับค่อยๆใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปในแป้งถ้าเกิดเรานวดไปแล้วถ้าเกิดแป้งมันแห้งเราสามารถเติมน้ำลอยดอกมะลิได้เล็กน้อยนะครับเนื่องจากแป้งข้าวเหนียวบางทีก็อาจจะนำข้าวเหนียวข้าวใหม่หรือข้าวเก่ามาทำฉะนั้นการดูดซับน้ำปริมาณของเหลวจะไม่เท่ากันให้สังเกตว่าถ้าเรานวดไปแล้วแป้งจะต้องมีลักษณะเป็นก้อนและมีความนุ่มพอควรการนวดเราจะหมุนอ่างไปแล้วก็ดันแป้งเพื่อให้แป้งเนี่ยไปแป้งที่เรานวดไปแล้วมันจะเริ่มแฉะให้เราเติมแป้งผงได้อีกเล็กน้อย

เราก็จะได้แป้งสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำสีอัญชันโดยการเติมน้ำอัญชันลงไปในแป้งนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราเติมลงไปแล้วทำให้แป้งมันแฉะเราก็จะทำการเติมแป้งผง

หลังจากเราทำการนวดแป้งกับน้ำอัญชันเสร็จแล้วจะได้แป้งที่มันออกสีม่วงอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเราจะใช้สีสังเคราะห์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้สีชมพูสีที่หยดลงไปเพียง 1-2 หยดก็พอนะครับเนื่องจากสีสังเคราะห์จะมีความเข้มข้นกว่าสีธรรมชาติเราจะทำการนวดจนสีเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะครับหลังจากเราทำการนวดสีชมพูกับแป้งแล้วเราจะได้แป้งสีชมพูในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาปั้นเป็นแผ่นแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการปั้นเราจะหยิบแป้งที่เราเตรียมไว้ตกแต่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ2เซนหรือ3กระเบียดการปั้นขนมเหนียวทำได้2วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราจะนำแป้งมาเป็นก้อนพอประมาณคึงให้กลมเสร็จแล้วคึงให้เป็นตัวยาวๆการปั้นแป้งลักษณะนี้มันจะมีความยุ่งยากกว่าการลักษณะทำเป็นแผ่นหลังจากเราทำการปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะนำแป้งไปต้มในน้ำเดือดนะครับจนแป้งมันสุกลอยเราจะตักขึ้นมาคลุกกับมะพร้าวหลังจากน้ำเดือดแล้วเราจะนำแป้งที่เราปั้นเอาไว้มาต้มนะครับ

หลังจากเราทำการต้มแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับส่วนข้าวพองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะใช้มือบีบให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปโรยบนขนมเหนียวเวลาทานจะมีความกรอบแล้วชิ้นพอดีคำเข้าปากง่ายหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ตัดเป็นแผ่นมาตัดนะครับเราจะโรยมะพร้าวไปนิดนึงเพื่อวางแป้งลงไปใช้มีดตัดให้เป็นพอดีคำ

เมื่อเราตัดเป็นพอดีคำแล้วเราจะทำการคลุกมะพร้าวให้ทั่วชิ้นเมื่อเราตัดเอาแป้งมาตัดเป็นพอดีคำแล้วเรามาจัดใส่จานนะครับการเสิร์ฟขนมเหนียวเราจะนำส่วนประกอบที่เราเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกมาจัดในจานเดียวกันเมื่อเราเอาขนมลงไปแล้วเราจะเอาข้าวพองที่เราบีบเป็นชิ้นเล็กๆโรยด้านบนเสร็จแล้วทานราดกับน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวเอาไว้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอนนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติคนไทยนะครับซึ่งมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดหมี่เส้นหมี่หอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่งครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อม

ครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการเนี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดข่วนขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับส่วนผสมที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่เนี้ยครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับขอช้อนหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวเนี้ยลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่ง
เป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับค่ะในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราบ้านกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอสแนะนำครูมอสจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทำ1ไข่ตุ๋น2โพสเอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบคอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะถ่ายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จักการควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรม

เขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซับน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะคะเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะคะเราหยอดไปตรงกลางนะฮะให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันแล้วแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูมอสไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5-10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครก

ดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้คกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับคุณหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปานกับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่คุณหมอใช้นะครับคุณหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดคุณหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราคุณหมอบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฝั่งกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละฮะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมู

หอมมากๆเลยนะคะในสตูแล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็น สต๊อกผักก็ตามสะดวกฮะมีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วทรงกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกะเพราอีกหนึ่งชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะฮะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็เทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขก

พริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้อมอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับเติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นน่ะออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวนี้จะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะฮะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงและก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบน

นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีเศษถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับนรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชะกะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสวังซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดเด็ดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองนะฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์เนาะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้

ให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิด

นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิท

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ครับขึ้นรถให้เหนือครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชันวาล์วแล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไป

0: มีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมคลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็น

0: นะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิจพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล้อ
1: หลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ล้วนล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหม3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับอาจารย
1: ์แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหล่อขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหล่อขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผมครับ
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับนะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: สีลวด
0: 4ลวด
1: 2ต่อขึ้นรูปครับสาม
0: ล้อแม็กตามนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับเรารู้จักล้อ

0: ล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำคัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเลวอะไรเรเดียนนั่นเองนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูรู้มองรู้มั้ยครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับยางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงสูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบนี้แบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่นักเรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไม่ใช้ยางในแล้วนะครับแต่จะมีจุ๊บแต่พิเศษอย่างนี้ขึ้นมาได้เองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
0: จุ๊บเลดนะครับจุ๊บแบบยางเรเดียน
1: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
0: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
1: ้เห็นไหมครับ
0: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่าอย่างนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
1: สูบกล้อง
0: ครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
1: อยู่ข้างบนด้วยกัน
0: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียนแต่ถ้าเกิดเป็นยางแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
1: นั่นเอง
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
1: ้
0: นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
1: ครับบริการ
0: รอระยาง
1: รอระยางกัน
0: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยางแบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะ นะครับ

0: ครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะแล้วมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
1: ใครทราบไหมครับ
0: ใครทราบไหมคร
1: ับ คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
0: ไม่ทราบไม่เป็นไร
1: เป็นไร
0: นะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์แม็กเอาไงดี
0: ให้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
1: วิธี
0: นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองๆแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
1: ปะยางนะคร
0: ับ สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
1: ใส่นี้นะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับดึ
1: งเห
0: ็
1: ดนะครับ
0: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
1: ดีที่สุดแล้ว
0: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
1: สตรีมร้อน
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1คนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมเอ้ยแบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็คือล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
1: เข้าป่า
0: หรือไปที่ธุรกันดาร นะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่1 ตัว
1: นะครับ
0: เราสามารถปะยางได้แล้วอะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
1: เห็นครับตรงนี
0: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรียนขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกรูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแชกหรือครี
1: ม
0: นะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหม
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอใครออกเห็นไหมมีเสียงรั่วเลยใช่ไหมครับ
1: มีเสียงลมออกมา
0: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆตำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุด
1: เร็วที่สุด
0: เร็วที่สุดนะครับ

0: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคายอันนี้ออกไปนะครับคายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกี่ยวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกี่ยวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองนะครับ
1: พอออกปุ๊บรีบใส่ข
0: าไปปั๊บรีบทิ่มนะครับเดี๋ยวยางหมด
1: ลมหมดนะครับลมหมดนะครับให้รีบทิ่มลงไปเลยนะครับ
0: ขายนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันต้องมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: อ่ะตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่ว
1: นะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
2: คร
0: ับ ใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะ
0: อ
1: ย่าลง
0: อ่ะก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตัวนะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายๆเกลียวนะครับคล้ายๆเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี้
0: รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: อ่ะนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: อันนี้เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยนะครับหน้าอันนี
0: ้เหนียวมากเลย

0: แต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเอาให้ดูนะครับว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากมากนะครับ
1: มากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ทำกันปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: อยู
0: ่แน่นอน
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวใหม่นะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเลือกเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือใหม่นะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแผงไหมนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยลวกแล้วจริงป่ะลวกจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกรูมาเหมือนกันนะครับลวกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่ลวกไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มม
0: ีเสียงรั่วแน่นอนนะคร
1: ับ เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแผงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู
1: ่นะคร ับ
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำมาที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะอ่ะหมุนไปหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วนี่สังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำไหมเข้าไปยางหรือเหล็กดึงไหมนะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระหว่างนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทนไปตรงแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะ

0: ง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเลขน้ำไหมหรือเลขแทงไหมเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับ
1: ที่พื้น
0: กดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวลมหมดครับ
1: เดี๋ยวลมหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆนะครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีไหมครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีสะดุด
1: สะดุด
0: สะดุดนะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: กึกกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดไหมนะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลยนะ

0: ตักขัดไหมไม่ไหวนะเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรั่วไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ั่
1: ว
0: ไม่รั่วจบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
2: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
2: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เล็บ
0: แทงใหม่หรือเล็กน้ำใหม่อันนี
1: ้เล็กน้ำใหม่เข้าไปในยาง
0: เล็กน้ำหมั่นใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
2: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับ
2: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
2: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็ชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
2: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
2: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
2: น
0: ะคร
2: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
2: กาว
0: กาวเหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ดูตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
2: เรา
0: ดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหม
2: นะ
0: ครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมแล้วเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
2: ก็เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสตรีมตัวร็อกเก็ตอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
2: ภ
0: ายในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกอนะครับเดี๋ยวกอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเราใช้หัวกอนะครับ

0: แต่เมื่อเรากรอประมาณหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคราวนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรอเศษของยางที่เรากรอเมื่อกี้นี้ออกมาน
0: ะครับนะจากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยาง3อย่างยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้หนึ่งอาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มียางทุกคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

อนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ีครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผมสอนออกอากาศนะครับในภาคเรียนนี้นะครับภาคเรียนที่1ทับ59ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของระดับปวช.นะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับความเป็นมานะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก่อนอื่นนะครับก็แนะนำตัวนะครับให้รู้จักตัวผมก่อนนะครับครูดานัทว่าเป็นใครยังไงบ้างนะครับคือผมชื่อครูดานัทสบายใจนะครับก็นะครับก็จบก็สอนอยู่ที่นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สอนทั้งระดับปวช.และปวส.เลยนะครับครอบคลุมเกือบทุกรายวิชานะครับส่วนวุฒิการศึกษานะครับจบในระดับปริญญาตรีนะครับครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับคอบสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จบจากนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับปัจจุบันก็จบปริญญาโทนะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับที่มรามคำแหงนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของประวัติส่วนตัวนะครับในรายวิชาของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับมันซึ่งเป็นวิชาเฉพาะและเป็นวิชาที่ใหม่นะครับแต่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหลายๆวงการนะครับเอาไปควบคุมการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้หลักการควบคุมเกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของที่เราเห็นจะใช้คือหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องมีการทำงานในระบบอัตโนมัตินะครับในองค์กรเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมความเร็วมอเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามีส่วนนะครับและได้นำมาใช้นานแล้วหลายปีแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่รู้ลึกเลยว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยก็ต้องนะครับมารู้ก่อนว่าในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับมาดูคำอธิบายรายวิชาก่อนเลยนะครับศึกษาและปฏิบัตินะครับโครงสร้างนะครับและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับศึกษาปฏิบัติโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็คือเราศึกษาก่อนว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีโครงสร้างอย่างไรไมโครคอนโทรลเลอร์คือ IC นะคือ ICเบอร์1ตัวหนึ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มาศึกษาว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีขาใช้งานอย่างไรบ้างโครงสร้างภายในเนี่ยประกอบด้วยส่วนภาคการทำงานอย่างไรบ้างนะครับลักษณะสัญญาณและระบบการทำงานครับการรับการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกครับเนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลนะครับตัดสินใจนะครับรับสัญญาณinput ต่างๆเข้ามานะที่เป็นเซ็นเซอร์เช่นเซ็นเซอร์แสงครับเซ็นเซอร์สวิตช์นะครับลิมิตสวิตช์

นะหรือเซนเซอร์อินฟราเรดต่างๆนะเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำงานตามชุดคำสั่งที่เราเขียนว่าให้มันประมวลผลออกเอาพุทเนี่ยนะครับส่งสัญญาณอะไรออกไปควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมนะครับการวัดและทดสอบวงจรนะใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เน้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานด้วยคำสั่งที่เราเขียนลงไปแล้วอัดลงไปในตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับภาษาที่เราใช้เป็นภาษาอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเราก็จะเรียนในบทต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะทำความเข้าใจทั้งโครงสร้างนะครับการต่อใช้งานแล้วก็ตัวภาษาที่เราใช้เขียนควบคุมแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำ IC microcontroller เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับประยุกต์ใช้งานในที่นี้ถ้าเป็นนักเรียนในระดับปวชไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างอื่นๆที่สนใจในเรื่องของในเรื่องของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็สามารถเอา IC microcontroller เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างโปรเจกต์ที่ใช้การควบคุมต่างๆได้นะครับวันนี้มาดูจุดประสงค์รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะเรียนกับครูในภาคเรียนนี้นะครับข้อที่1นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างทำงานสอดคล้องกันอย่างไรครับไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลักการทำงานอย่างไรมันควบคุมได้อย่างไรนะครับมันเปรียบเสมือนสมองกลที่ควบสั่งการแทนคนนะครับไม่ต้องให้คนมานั่งกดสวิตช์หรือควบคุมตลอดเวลาอยู่ครับใช้ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆนี่ครับสำคัญเลยนะครับเอาเมื่อเราเขียนโปรแกรมนะชุดคำสั่งไปแล้วเราก็สามารถนำไปประยุกต์นะในการสร้างเป็นโครงงานหรือควบคุมงานอื่นๆได้นะครับข้อที่2นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับเมื่อได้เริ่มเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ก็เริ่มจะตื่นเต้นนะครับว่าจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์นะครับน้อยๆนะครับที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงานนะประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาเราสามารถวิเคราะห์และทดสอบแก้ปัญหานั้นนะครับหรือว่านำมาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างระบบควบคุมโครงงานต่างๆของเราได้นะครับ3นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของจิตวิสัยนะครับเพื่อให้นักเรียนมีจิตวิสัยในการทำงานด้วยความปราณีตรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับและมีจรรยาบรรณนะครับจริยธรรมในการงานอาชีพนะครับตรงนี้สำคัญหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นจุดประสงค์ข้อท้ายๆที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องของนิสัยตรงนี้สำคัญนะครับในส่วนของถ้าเกิดเรามีจิตวิสัยที่เหมาะสมตามนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาตัวเองในการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดีขึ้นทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงปฏิบัตินะครับอันนี้มาดูสมรรถนะรายวิชาสมรรถนะคือความสามารถนะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้เรามีความสามารถด้านใดบ้างครับความสามารถในเชิงการเรียนก็มีอยู่3ลักษณะนะก็คือ cognitive skill นะครับ cognitive skill เนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถในเรื่องของความจดจำนะความคิดความจำใช้สมองนะครับ psychomotor นะครับก็คือทักษะนะเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของทักษะนั่นเองนะครับการปฏิบัติงานนั่นเองมาดูข้อแรกนะครับสมรรถนะข้อแรกวิเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดูนะครับวิเคราะห์นะครับและออกแบบ analysis and design นะครับคือวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเราจะสร้างระบบควบคุมงานที่เราต้องการอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นครูจะสร้างระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติก็คือถ้าน้ำหมดถังก็จะสูบขึ้นมาเองพอน้ำเต็มถังระบบก็จะตัดเองนะครับพอน้ำหมดถังก็สูบอีกเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กนะครับปั๊มน้ำนะด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะมีอุปกรณ์ในระบบมีอะไรบ้างก็มีปั๊มน้ำนะครับมีเซ็นเซอร์ระดับน้ำนะครับก็มีตัว IC มีโคโนเลอร์ในการสั่งงานมีวงจรในการควบคุมทิศทางการทำงานของมอเตอร์อันนี้คือลักษณะเบื้องทั่วไปนะครับ
ข้อ2สมรรถนะข้อที่2เลือกใช้อุปกรณ์หรือ IC ได้อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะนั้น IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีหลายเบอร์มีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ขนาด16ขานะครับ20ขานะครับ40ขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบเช่นระบบที่ไม่มีความซับซ้อนมากใช้ข่าวอุปกรณ์นั้นเราก็ใช้ IC เบอร์เล็กๆนะเมื่อใช้ IC เบอร์เล็กการออกแบบวงจรเราก็จะเล็กนะครับต้นทุนในการผลิตในการออกแบบก็จะน้อยตามไปด้วยก็จะเหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราใช้ IC ตัวใหญ่เกินไปครับมันใช้งานได้มันใช้งานได้ครับแต่มันไม่เหมาะสมมีความยุ่งยากในการต่อวงจรนะวงจรเราก็จะใหญ่เกินความจำเป็นนะครับตรงนี้สมรรถนะเข้าใจแหละว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรมีโครงสร้างต่อใช้งานอย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการนำไปใช้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยออกแบบงานควบคุมได้แล้วก็สามารถสร้างงานนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วไปติดตั้งใช้งานได้ครับมาดูความหมายก่อนเลยนะครับคราวนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนคราวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็น IC ไมโครมันเป็น IC ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์คืออะไรครับไมโครโปรเซสเซอร์ให้นักเรียนอนุมานคิดในเรื่องคิดถึง CPU ของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับเขาว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียวย้ำนะครับประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นประมวลผลอะไรครับประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานในเชิงคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรประมาณนี้นะครับรับสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับก็ทำงานตามโปรแกรมที่เขาโปรแกรมที่เขาเขียนไว้นะครับโดยไมโครโปรเซสเซอร์จะติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณทางดิจิตอลกับอุปกรณ์พวกหน่วยความจำภายนอกเพราะนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์พวกหน่วยความจำเนี่ยต่อพ่วงภายนอกกับ IC ไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับทำไมเพราะ IC หน่วยความจำมีความจำเป็นครับในการจดจำโปรแกรมที่เราโปรแกรมเข้าไปให้ IC ไมโครโปรเซสเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ขนาดของกระแสของสัญญาณไม่สูงมากนักนี่คือข้อดีข้อเสียของเขานะครับนี่คือไมโครโปรเซสเซอร์นะย้ำครับไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยประมวลผลได้อย่างเดียวครับในการจะนำไปต่อใช้งานจริงเนี่ยเอา IC ไมโครโปรเซสเซอร์ตัวเดียวเนี่ยเอาไปใช้งานเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่สมบูรณ์จะต้องมีอุปกรณ์มาต่อพ่วงอีกมากมายเช่น IC หน่วยความจำนะ IC ในการยกระดับสัญญาณต่างๆบัฟเฟอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ต้องเอามาต่อพ่วงนะครับเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้เป็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับครูยังไม่ได้อธิบายความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าคืออะไรเลยแต่จะให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างนะครับตรงนี้คือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก็มีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับนี่ครับส่วนของ ALU นะประมวลผลทางคณิตศาสตร์นะครับส่วนของการควบคุมบัสข้อมูลบัสข้อมูลก็คือในการรับสัญญาณ input เข้ามาทางขา input แล้วก็ส่งสัญญาณ output ออกไปทางขา output นั่นเองนะครับวงจรควบคุมนะครับ register คำสั่งนะครับRegister คำสั่งนี้ก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่กำหนดมาในตัว IC แล้วว่ามีคำสั่งอะไรบ้างเราก็ดึงไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือส่วนประกอบนานเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์บ้างนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เขาบอกเลยครับเป็นอุปกรณ์นี้พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์นะครับและมีส่วนที่เหมือนกันคืออุปกรณ์ประมวลผลคือโปรเซสเซอร์พูดง่ายคือไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเอาไมโครโปรเซสเซอร์มาไว้ในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นใน IC ตัวเดียวเนี่ยมันมีอุปกรณ์ภายใน IC ตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของโปรเซสเซอร์ส่วนประมวลผลส่วนของการติดต่อเชื่อมต่อข้อมูลภายในและภายนอกนะครับส่วนของสัญญาณนาฬิกานิ้วคร่าวๆนะครับส่วนของระบบอินเตอร์ลับ
คือพูดง่ายๆคือ

ือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์มันสามารถเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการประมวลผลแล้วก็ใช้ในการส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยใน IC ตัวเดียวนะครับอันนี้คือโครงสร้างครับของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนี่ครับนี่คือ IC นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวนะครับมีทั้ง IC ไมโครโปรเซสเซอร์ IC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ input นะครับ IC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ output แล้วก็ IC memory หน่วยความจำจะอยู่ใน IC นี่เลยครับอยู่จะอยู่ใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องของ IC ไมโครโปรเซสเซอร์จะมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับดังนั้น IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เรารู้จักและนิยมใช้ในปัจจุบันนะเนื่องจากมันมีราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ในการใช้งานต่อใช้งานง่ายเขียนโปรแกรมควบคุมง่ายก็คือเป็น IC ตระกูล BIC นะครับตั้งแต่อนุกรม 16F อนุกรม 18F นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เด่นๆเลยมันเอาไปควบเอาสร้างเป็นระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ศึกษาในการทำงานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเดินตามเส้นนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะยิงแสงอินฟราเรดไปเจอสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลับมาครับให้ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยประมวลผลแล้วก็สั่งหุ่นยนต์เนี่ยให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับว่าทำไมเขาถึงเอาไมโครคอนโทรลเลอร์มาควบคุมหุ่นยนต์เพราะว่ามันใช้งานได้คุ้มค่ากับศักยภาพของ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ครับมันใช้งานได้ทั้งรับสัญญาณ input ที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าเป็นเซ็นเซอร์เส้นนะครับที่เป็นระบบเซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์สิ่งกีดขวางมีทั้งลิมิตสวิตช์นะครับมีทั้งส่วนของตัวแสดงผลมีทั้งส่วนนะครับระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับทิศทางการหมุนของมอเตอร์คือมันใช้งานได้ค่อนข้างจะเต็มประสิทธิภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้มาดูความเป็นมาประวัติความเป็นมาก่อนจะมาถึงตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องเริ่มจากกำเนิดของ IC ไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนเลยนะครับIC microprocessor ก็คือ CPU หน่วยความจำหน่วยประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นสมองกลหลักเลยในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช1970นะครับเกิดมาจากการนำเทคโนโลยี2อย่างมาพัฒนาร่วมกันนะครับก็คือเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้าน solid stateคราวนี้มาดูครับเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับในส่วนของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในลักษณะของสัญญาณดิจิตอลนะสัญญาณ10นะครับคือใครที่ได้ติดตามในรายวิชาดิจิตอลที่ครูสอนเมื่อภาคเรียนที่2/58นะครับ2/58ก็จะรู้ว่าดิจิตอลนี่คืออะไรนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ครับก็เอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นนั่นเองนะครับมาผสมกับเทคโนโลยีทางด้าน solid state solid state ก็คือเทคโนโลยีในการใช้สารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแข็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำจากหลอดสุญญากาศนะครับพัฒนามาเป็น solid state ครับเช่นทรานซิสเตอร์นะ IC นะไดโอดอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าวงจรคำนวณหน่วยความจำและอุปกรณ์ input output อันนี้คือส่วนประกอบนะครับของไมโครโปรเซสเซอร์นะก็มีวงจรคำนวณนะครับต่อคำนวณความจำอุปกรณ์ input output นะครับเมื่อกี้พูดถึงดิจิตอลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับวันนี้ก็มาดูประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์นะครับคือไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอร์มารวมกับเทคโนโลยีของการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากสารกึ่งตัวนำคือ solid state นะครับวันนี้มาขยายความว่าประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาได้ไงครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับ
ส่วนใหญ่พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะกำเนิดมาในช่วงสงครามโลกนะครับเพราะว่าระดมเทคโนโลยีนะครับและทรัพยากรต่างๆงบประมาณต่างๆในการทหารในการพัฒนานะครับใช้ในกิจการทหารก่อนเลยนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมีชื่อว่าวงจรแบบพันนะครับพันเซอร์กิตที่ใช้ในเรดาร์แต่ก่อนก็สร้างเพื่อใช้ในเรดาร์ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมตรวจจับเครื่องบินลบอะไรพวกนี้สมัยก่อนนะครับช่วงกลางศตวรรษที่1940นะครับก็ได้นำมาใช้ในด้านเริ่มใช้ในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ธุรกิจนะก็เอาคอมพิวเตอร์มาเป็นฐานข้อมูลแนนเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลต่างๆนะครับในเบื้องต้นนะครับประวัติต่อมาครับภายหลังสงครามโลกนะครับได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของโซลิดสเตทอย่างมากนะครับก็คือได้มีการพัฒนาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะมาสร้างเป็น IC ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นแหละครับที่สร้างจากสารอื่นตัวนำครับปีคริสตศักราชนะครับ1948นักวิทยาศาสตร์นะที่ห้องเบลนะที่ห้องแลบของเบลนะครับได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมานะครับทรานซิสเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารอื่นตัวนำเป็นโซลิดสเตทนั่นเองนะครับในเรื่องของสารอื่นตัวนำคืออะไรนะครับก็จะต้องลงลึกในส่วนของวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องในศึกษาเพิ่มเติมได้นะหรือนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังดูรายการนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจก็สามารถศึกษาได้ปัจจุบันก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลจากเซิร์ชเอนจินต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1950นะครับเริ่มมีการผลิตดิจิตอลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานทั่วๆไปในยุคเริ่มแรกเนี่ยผลิตขึ้นมาในใช้ในการทหารช่วงสงครามโลกก็เริ่มมาใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มมีการพัฒนานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1950เริ่มมีการผลิตขึ้นมาใช้งานทั่วๆไปนะครับคือใช้งานในบ้านนะครับอะไรประมาณนี้หรือสำนักงานขนาดเล็กก็ซึ่งทำมาจากหลอดสุญญากาศนะครับตอนนั้นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ทำจากหลอดสุญญากาศอยู่นะครับช่วงปลายศตวรรษที่90นักออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศทรานซิสเตอร์เป็นโซลิดสเตทนะครับนี่ครับรูปร่างเลยของซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือของครูเนี่ยก็คือทรานซิสเตอร์ครับเห็นไหมครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นของแข็งส่วนขวามือเนี่ยเป็นหลอดสุญญากาศครับคราวนี้หลอดสุญญากาศมีหลักการทำงานยังไงก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมมันมีองค์ความรู้เยอะอยู่แล้วตอนนี้นี่คือทรานซิสเตอร์นะครับมี3ขาทรานซิสเตอร์ก็จะมีเพียง3ขาคือขา B C E ต่อใช้งานง่ายนะครับมีราคาถูกมีขนาดเล็กนี่คือประสิทธิภาพสูงนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์โซลิดสเตทเลยนะครับต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่10แนวทางในการสร้างคอมพิวเตอร์จากโซลิดสเตทหรือสร้างจากทรานซิสเตอร์นั่นแหละได้แยกออกมาเป็น2แนวทางนั่นเองครับอีกแนวทางที่2คือสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะโดยมีขนาดเล็กเท่ากับโต๊ะเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านนั่นเองนะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1960นะครับได้นำเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุลงในซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเริ่มจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่สร้างจากหลอดสุญญากาศซึ่งมีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เริ่มเอาอุปกรณ์โซลิดสเตทนะครับคือทรานซิสเตอร์เนี่ยมาใช้นะครับมาเริ่มมาใช้แทนและข้อดีก็คือวงจรมีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงความร้อนน้อยลงนะครับประสิทธิภาพมากกว่านะครับนะพอในช่วงต้นศตวรรษที่1990ก็เริ่มเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันนะครับมาบรรจุอยู่ในนะครับซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเราเรียกว่า IC นั่นเอง IC ก็คืออินทิเกรตเซอร์กิตนะวงจรรวมนั่นเองโดยทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อกันโดยโลหะขนาดเล็กเพื่อสร้างเป็นวงจรแบบต่างๆเช่นเกตนะครับเรื่องของเกตนี้ก็ครูก็สอนในวิชาดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ทับ58นะครับก็จะมีพวกแอนเกตแนนเกตนอเกตเอ็กซ์คลูซีฟออเกตต่างๆนะครับฟิปฟอบนะครับรีจิสเตอร์นะครับ
วงจรบวกหรือแอดเดอร์นั่นเองครับวงจรแอดเดอร์วงจรที่สร้างจากเทคโนโลยีเซมิ

คอนดักเตอร์หรือว่าสายตัวนําแบบใหม่นี้เรียกว่านะครับก็คือ IC นั่นเองเอาไทเทอร์หลายๆตัวมารวมกันอยู่ในซิลิคอนเพียงตัวเดียวเรียกว่า IC IC มาจากคําว่า Integrated Circuit ก็คือวงจรรวมนั่นเองนะครับ IC ตัวนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของพวก IC Microprocessor IC Microcontroller ของเรานั่นเองนะครับต่อนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่190ได้นำทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุเป็น IC นะพูดไปแล้วนะครับนี่ครับรูปร่างของ IC นะไมโครคอนโทรลเลอร์นะเป็นอินทิเกรตเซอร์กิตภายในนี้นะครับตัวนี้คือตัวซิลิคอนนะครับตัวเดียวภายในมีวงจรทรานซิสเตอร์หลายๆตัวเป็นหลักพันหลักล้านหลักแสนตัวเลยนะที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นต่อในลักษณะของอะไรครับเมื่อกี้นี้ของเกตฟิปฟอปใช่ไหมนะครับแล้วแต่ชนิดของ IC ที่เราผลิตขึ้นมานะครับต่อนะครับมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960นะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960ได้มีการผลิต IC พื้นฐานที่เป็นแบบ small นะครับและ medium scale นะครับ integration ขึ้นมาก็คือ small integration นะครับแล้วก็ medium scale integration small คือขนาดเล็ก medium คือขนาดกลางนั่นเองทำให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบขึ้นก็คือแต่ก่อนเนี่ย IC ก็จะสร้างมาลักษณะเดียวเลยไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เล็กเกินก็ใหญ่ไปนะครับการเลือกใช้งานก็ทั้งเลือกน้อยลงพอมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็สร้าง IC ตั้งแต่ขนาดเล็กก็ขนาดกลางขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาประกอบหรือสร้างออกแบบวงจรนะขนาดเล็กอุปกรณ์นี้และนี้ขนาดเล็กได้อีกมากมายเลยนะครับทำให้นักออกแบบนะสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบเทคโนโลยี IC นี้ถูกผลักดัน2แนวทางคือการพัฒนาทางด้านเทคนิคเพื่อลดต้นทุนการผลิตเห็นไหมครับ IC มีขนาดเล็กวงจรขนาดเล็กลงต้นทุนน้อยนะครับและอีกแนวทางหนึ่งคือการเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรครับสามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรแล้วเราก็สามารถบรรจุวงจรต่างๆไว้ใน IC ตัวเดียวได้นะครับเมื่อบรรจุได้แล้วนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายมากขึ้นวงจรก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงมากขึ้นนะครับอยู่ใน IC ตัวเดียวต่อ IC ตัวเดียวก็ใช้งานได้นะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1970นะครับได้เริ่มนำเอาวงจรดิจิตอลมาสร้างรวมกันแล้วบรรจุอยู่ใน IC เพียงตัวเดียวนะเรียก IC ตัวนี้ว่านะครับ LSI Large นะครับ Scale Integration นะครับคือวงจรรวมขนาดใหญ่นะครับยุคเริ่มแรกๆเนี่ยเอาแค่ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมาบรรจุนะมาบรรจุอยู่ใน IC ตัวเดียวนะครับอาจจะต่อในลักษณะของ IC ตัวนั้นอาจจะเป็นของเกตนะครับเป็นของฟิปฟอปแต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็เริ่มเอาวงจรเลยนะครับเอาวงจรดิจิตอลเลยเนี่ยบรรจุลงไปใน IC เลยนะครับทำให้ใน IC ตัวมีวงจรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะลดนะลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกได้อย่างมากมายเลยนะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงศตวรรษที่1980นะครับได้มีการนำเอาทรานซิสเตอร์มากกว่า 100,000 ตัวมาใส่ลงใน IC เพียงตัวเดียวนะครับพัฒนามากขึ้นใช้ไทเทอร์ถึง 100,000 ตัวนะครับเราเรียกวงจรนี้ว่า VLSI ย่อมาจาก Very Large Scale Integrationนะวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับก็ในรูปของ IC ตัวนี้ก็ให้นึกถึงเลยคือ IC Microcontroller ของเรานั่นแหละนะครับหรือ IC Microprocessor หรือไม่ก็เป็น IC ใน IC One Chip ในระบบโทรทัศน์ในระบบทีวีเทเลวิชันนั่นเองนะทีวีในปัจจุบันก็จะมี IC เพียงตัวเดียวที่ควบคุมทุกมีทุกภาคการทำงานใน IC เพียงตัวเดียวเลยเราเรียกว่า IC One Chip นะก็จะมีวงจรที่มีขนาดใหญ่เป็นแบบ VLSI นี้นะครับประวัติที่ผ่านมาก็คือเป็นต้นกำเนิดนะครับของการพัฒนานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IC นะครับก็เริ่มมาดูครับกำเนิด IC Microprocessor เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1970นะครับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ก็ถูกลดขนาดลงนะครับเมื่อสร้าง IC ได้แล้วครับวงจรภายนอกที่ต่อเนี่ยก็จะยุบลงไปเพียงใน IC ตัวเดียวทำให้วงจรเนี่ยเล็กลงอย่างมากประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตน้อยลงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น
การกำเนิดของ IC Microprocessor จึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นข้อเป็นความเป็นมาของ IC Microprocessor นะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างของ IC Microprocessor นะครับพัฒนาแล้วทำให้เพิ่มความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณนะครับในช่วงแรกๆนะครับประมวลผลข้อมูลทีละ4บิต4บิตคือ4หลักของดิจิตอลนะครับน้อยมากนะถ้าเทียบกับปัจจุบันหรือเรียกว่าใช้เวิร์ดข้อมูลขนาด4บิตซึ่งทำงานได้ช้าแต่ต่อมาได้มีการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ใหม่ครับเป็นขนาด8บิต16บิตและ32บิตในที่สุดแล้วปัจจุบันมีถึง64บิตนะหรือมากกว่านั้นแล้วนะครับในปัจจุบันช่วงต้นศตวรรษที่1980ได้มีการพัฒนาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด8บิตขึ้นมาตรงนี้เป็นประวัตินะครับเมื่อสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้นมาก็มีการนะครับสร้างอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขึ้นมามากมายเลยเช่นคีย์บอร์ดเครื่องเล่นวิดีโอเทปโทรทัศน์เห็นไหมครับนี่สำคัญเลยเตาอบไมโครเวฟโทรศัพท์ที่มีความสามารถสูงนะครับและอุปกรณ์ต่างๆในด้านอุตสาหกรรมนะครับเมื่อ IC Microprocessor พัฒนาขึ้นมาก็สร้าง IC Micro Computer ขึ้นมาคือ CPU นั่นแหละครับนะเมื่อสร้าง Micro Computer ขึ้นมาได้แล้วก็นำ IC Micro Computer เนี่ยเอาไปสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาอีกมากมายเลยที่เราใช้ในปัจจุบันเอาคราวนี้มาพูดถึง IC Microcontroller บ้างเรารู้แล้วนะครับครูบอกไปแล้วว่า IC Microcontroller เนี่ยพัฒนามาจาก IC Microprocessor ก็คือจับ IC Microprocessor เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวมันจับ IC Memory นะครับ IC ในการเชื่อมต่อข้อมูลไว้ในตัวมันตัวเดียวเลยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับปัจจุบันการพัฒนาและแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนสั่งอนุนำเนี่ยได้นำไปสร้างเป็น IC มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะและมีเทคโนโลยีที่เกิดจากการผลิตของบริษัทต่างๆซึ่งส่งผลให้การผลิตชิป IC มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ IC ที่ถูกสร้างเป็นแบบนะครับปัจจุบันนะครับที่ใช้เป็นแบบ LSI Large Scale Integrated Circuit นะครับคือ IC Microcontroller ของเราจะเป็นแบบนี้นี่คือประวัตินะครับของ IC Microcontroller นะครับคราวนี้ IC Microcontroller เนี่ยสามารถใช้งานได้ขาของ IC Microcontroller เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้งานได้เป็นทั้ง input และ output เลยครับมีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบ full duplex วงจร counter timer วงจรนับหน้าวงจรสร้างสัญญาณเวลาที่อยู่ภายในสามารถต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานสร้างวงจรกำหนดสัญญาณนาฬิกาเช่นคริสตัลและตัวเก็บประจุนะครับตรงนี้คือการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับคราวนี้มาดูนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างภายในนี่ให้ดูไปแล้วนะนี่มาดูของจริงนะเห็นไหมครับใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียวมี IC ที่เกี่ยวข้องมากมาเลยนะครับตั้งแต่ IC Microprocessor IC Memory นะครับ IC เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล input output ต่างๆนะครับนี่เป็นรูปร่างนะครับของ IC Microcontroller นะครับตระกูล PIC นะครับ อนุกรม 16F ตัวนี้เป็นเบอร์ PIC 16F877 นะครับนี่ที่มีขนาด40ขานะตรงนี้นะตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดทดลองนะของชุดทดลองในวิชา Microcontroller ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะตรงนี้คราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับโดยอย่างละเอียดมากขึ้นทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์นี่ครับเป็นโครงสร้างของเขานะครับในนักเรียนนะครับที่สนใจในวิชาไมโครคอนโทรเลอร์เนี่ยที่จะไปใช้งานเนี่ยนะครับให้นักเรียนดูโครงสร้างเกี่ยวกับขาใช้งานภายนอกก็พอนะครับภายในไม่ต้องไปรู้เยอะมากนะครับรู้เฉพาะด้านที่เราจะใช้ก็พอเพราะข้อมูลมันมีรายละเอียดมากนะครับนักเรียนศึกษามากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เครียดนะครับนักเรียนจะค่อยๆศึกษาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพราะโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้คุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรเลอร์ไม่เหมือนกันนะครับเราค่อยๆศึกษาอันนี้เป็นขาใช้งานนะครับอันนี้ให้ดูนะครับ
นี่คือขาต่อใช้งานตรงนี้เป็น IC Microcontroller นะครับตัวถังแบบ PD นะครับ IP หรือ SOIC นะครับเป็นเบอร์16อนุกรม 16F876 นะครับมีขาทั้งหมดตรงนี้นะครับ30ขาโทษนะครับมีขาทั้งหมด28ขาครับขาใช้งานอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าเวลาใกล้หมดแล้วนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับในตัวถังลักษณะต่างๆนี่เป็นตัวถังแบบ QFP ตรงนี้ก็จะเป็นชิป IC ที่มีขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็กลงนะครับเช่นพวก Arduino นะครับพวกนี้อันนี้เป็นตัวถังนี้ตัวนี้เลยครับที่เราใช้เรียนที่ใช้ในชุดทดลองปัจจุบันเป็นแบบ PDIP นะครับเป็นIC PIC อนุกรม 16F877 นะครับตรงนี้มีขา40ขารายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะสอนในคาบถัดไปนะครับรายละเอียดของขาใช้งานต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตารางขีดความสามารถของ IC Microcontroller PIC อนุกรม 18F ตรงนี้ให้นักเรียนไปศึกษานะครับเอาเองนะครับศึกษาเองเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นตารางความสามารถต่างๆนะครับมีคร่าวๆนะครับนักเรียนก็สามารถแปลได้ว่ามันคืออะไรบ้างตรงนี้มีรายละเอียดเยอะอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักเลยของ IC นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในคาบเรียนหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดกันอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนก็จะมีส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวประมวลผลในส่วนของรีจิสเตอร์เก็บหน่วยความจำคำสั่งนะครับในส่วนของบัสนะครับเส้นทางการรับข้อมูล input ส่งข้อมูล output ต่างๆเหล่านี้ครับในส่วนของทัมเมอร์นะครับในส่วนของสร้างสัญญาณนาฬิกาในส่วนของเคาน์เตอร์วงจรนับอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตารางขีดความสามารถเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาดูรายละเอียดที่สัมพันธ์กันว่าตารางเนี้ยมันดูยังไงนะครับมีภาษาอังกฤษมากมายหมดเลยเอาแค่ส่วนนี้มาสัมพันธ์สำคัญตรงนี้ก็เป็นตารางความสามารถนะครับของพอร์ต Cนะครับตรงนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับครับในคาบเรียนแรกนี้นะครับก็ได้รู้จักนะครับความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราจะเรียนพวกสมรรถนะหลายวิชาจุดประสงค์หลายวิชานะครับในคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะเริ่มมาลงรายละเอียดในเนื้อหาแรกๆนะครับของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมนะครับขาต่อใช้งานนะครับเบื้องต้นนะพื้นฐานนะครับต่างๆแล้วรวมถึงคำสั่งเบื้องต้นด้วยนะครับคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมศึกษาล่วงหน้ามาก็ได้นะครับในครั้งหน้านะครับก็อาจจะมีนักเรียนนะครับนักเรียนเข้ามาเรียนด้วยนะครับก็จะมานั่งเรียนด้วยกันกับพวกเรานะครับแล้วก็จะอาจจะมีการนะครับปฏิบัติต่างๆนะครับในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็หมดเวลาการสอนนะครับคือผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในภาคเรียนที่1/559สอนตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนา

0: สารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงิน

0: นะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยา มันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้สายแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีก

0: อันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวคือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเราไม่ได้ใช้งานแค่คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะที่เป็น stand alone นั่นหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วเราไม่มีการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆหรือว่าระบบใดๆเลยนะครับในปัจจุบันนี้เราใช้งานจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ดีนะครับอุปกรณ์device ต่างๆเหล่านี้นะครับเรามีการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายภายในนะครับภายในองค์กรภายในบ้านนะครับภายในสำนักงานนะครับหรือแม้แต่กระทั่งระบบเครือข่ายภายนอกนะครับนั่นก็คือการเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับกับวิธีการนะครับในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับนะครับในการต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรและก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่สำคัญนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเนื้อหานะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นนะครับแน่นอนครับเราก็จะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารก่อนนะครับสำหรับองค์ประกอบของการสื่อสารนั้นนะครับก็จะมีผู้ส่งนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าผู้ส่งสารเราใช้แทนคอมพิวเตอร์ต้นทางนะครับแล้วก็ผู้รับสารนั้นนะครับเราใช้แทนคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับซึ่งผู้ส่งกับผู้รับนี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับผู้ส่งก็เป็นผู้รับได้แล้วก็ผู้รับก็เป็นผู้ส่งได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มีสื่อกลางสื่อกลางที่ว่านะครับก็อาจจะเป็นใช้สายที่เป็นมีเดียก็ได้นะครับสายเคเบิลก็ได้นะครับสายเคเบิลก็ตั้งแต่เคเบิลที่ว่าเป็นลักษณะเป็นสายทองแดงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเคเบิลยายแก้วนำแสงก็ได้นะครับอุปกรณ์ไร้สายก็ได้อันนี้ก็คือสื่อกลางนะครับไร้สายก็อย่างเช่นพวกใช้คลื่นไมโครเวฟใช้คลื่นวิทยุนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับสื่อกลางเราไม่จำกัดจะเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเช่นสื่อกลางที่เป็นสายหรือว่าสื่อกลางที่เราควบคุมไม่ได้มองไม่เห็นนะครับก็อุปกรณ์พวกไร้สายต่างๆเราก็ถือว่าเป็นสื่อกลางทั้งสิ้นนะก็ทำให้เครื่องส่งนะครับผู้ส่งกับผู้รับสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลนะครับหรือว่า data นั้นก็คือข้อมูลที่ผู้ส่งส่งไปหาผู้รับนะครับหรือข้อมูลจากผู้รับส่งมาหาผู้ส่งนะครับอันข้อมูลก็อยู่ผ่านสื่อกลางนะก็มีข้อคำถามว่าถ้าเรามีองค์ประกอบแค่ผู้ส่งผู้รับนะครับข้อมูลสื่อกลางนะครับถามว่าการสื่อสารนั้นนะครับสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับคำตอบนะถ้าเรามีองค์ประกอบ4อย่างนะครับก็คือผู้ส่งผู้รับสื่อแล้วก็ข้อมูลแน่นอนครับเราสามารถสื่อสารกันได้นะครับแล้วถามว่าประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้ในที่นี้หมายถึงนะครับถ้าเกิดผู้ส่งนะครับสมมุติว่าเราคุยกันแล้วกันนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องส่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องรับนะคุยกันแล้วกันนะครับว่าจะคุยกันเรื่องเอาง่ายๆเอาเป็นอย่างเช่นคุยกันเรื่องหัวหินนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ส่งนั้นส่งข้อมูลเรื่องหัวหินมาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผู้รับเข้าใจว่าผู้ส่งคุยกันด้วยภาษาไทยเห็นนะครับว่ามีข้อมูลเหมือนกันนะครับมี data ส่งมาเหมือนกันเป็นข้อมูลเรื่องของหัวหินนะครับแต่ว่าผู้ส่งนะครับดันใช้ภาษาอังกฤษส่วนผู้รับ
ดันใช้ภาษาไทยแล้วถามว่าเราจะสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือที่เราต้องมาคิดกันเพราะฉะนั้นแล้วองค์ประกอบการสื่อสารผู้ส่งผู้รับข้อมูลสื่อกลางทำให้สามารถการทำให้การสื่อสารสามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ประสิทธิภาพนั้นต้องมีคนที่มาควบคุมนะครับหรือต้องมีนโยบายหรือต้องมีตัวกำกับควบคุมนะครับซึ่งตัวกำกับควบคุมนะครับหรือว่ารูปแบบในการสื่อสารนะครับจะสื่อสารในรูปแบบไหนตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวข้อกำหนดนะครับว่าด้วยการสื่อสารของอุปกรณ์ต้นทางกับอุปกรณ์ปลายทางให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราได้ยกตัวอย่างผู้ส่งนะครับส่งข้อมูลเรื่องหัวหินไปหาผู้รับนะครับพอเรามีโปรโตคอลมากำหนดนะครับโปรโตคอลก็จะกำหนดเลยนะครับว่าผู้ส่งเป็นอะไรผู้รับเป็นอะไรนะครับสื่อที่ใช้สื่ออะไรสายหรือว่าไร้สายนะครับแล้วก็ข้อมูลเป็นข้อมูลเรื่องอะไรนะครับและภาษาที่ใช้ภาษาอะไรนะครับภาษาอังกฤษก็อังกฤษภาษาไทยก็ภาษาไทยแน่นอนครับพอเรามีโปรโตคอลมากำหนดในส่วนขององค์ประกอบการสื่อสารนั้นก็จะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปแบบขององค์ประกอบการสื่อสารนะครับก็จะต้องมีองค์ประกอบที่5เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของข้อกำหนดหรือว่าข้อตกลงในการสื่อสารนะครับก็เป็นลักษณะเป็นนามธรรมแต่ว่าเราต้องทำตามนะอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอลในการสื่อสารคราวนี้พอพูดถึงข้อกำหนดในการสื่อสารแล้วก็มานำมาสู่ในเรื่องของโทโปโลจีนะครับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับหรือระบบเครือข่ายต่างๆก็ดีนะครับเราก็จะพูดถึงโทโปโลจีนะครับซึ่งโทโปโลจีนี้นะครับหมายถึงโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนะว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับระบบที่เกิดจากการนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆมาใช้นะครับก็คืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวิตช์อุปกรณ์ฮับนะอุปกรณ์เราเตอร์ต่างๆนะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับการใช้สายนะครับว่าง่ายๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบการต่อทั้งหมดนะครับเราก็พูดถึงเรื่องของโทโปโลจีนะครับตรงนี้เป็นลักษณะเป็นฟิสิกอลนะครับก็หมายถึงว่าเป็นในเรื่องของต่อเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าต่อระบบเครือข่ายแน่นอนครับในการเรียนรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราก็จะเรียนอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของการต่อเราก็จะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโทโปโลจีนะครับโทโปโลจีก็คือเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กหรือว่าการต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเราจะใช้สวิตช์เราจะใช้ฮับเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราจะใช้สื่อกลางรูปแบบไหนนะครับจะเป็นสาย STP จะเป็นสายทวิสต์แพร์หรือว่าไฟเบอร์ออปติกนะครับก็อยู่ในส่วนของโทโปโลจีทั้งสิ้นส่วนที่2นะครับเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลนะครับเรื่องของการคอนฟิกเรชันหลังจากที่เราต่อเน็ตเวิร์กแล้วทำยังไงนะครับเน็ตเวิร์กของเรานั้นจะสามารถสื่อสารกันได้เชื่อมต่อกันข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตรงนี้เน็ตเวิร์กก็จะพูดอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือโทโปโลจีกับโปรโตคอลเพราะฉะนั้นในส่วนของโทโปโลจีนั้นก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อสายการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กกับอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถสื่อสารกันได้คราวนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับหรือโทโปโลจีแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับขออภัยครับแบบแรกก็จะเป็นลักษณะเป็นริงนะครับแบบริงก็จะเป็นลักษณะเป็นวงแหวนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคุณลักษณะของโทโปโลจีแบบลิงนั้นนะครับทุกเครื่องนะครับจะเห็นนะครับว่าต่ออยู่ในวงแหวนนะครับเครื่องที่1เครื่องที่2 3 4 5นะครับถ้าเราพูดถึงโทโปโลจีแบบลิงนะครับเรานึกถึงวงเวียนนะครับเห็นนะครับว่าเวลาเราขับรถเข้าวงเวียนเราจะต้องวนซ้ายนะครับวนซ้ายข้อดีของแบบลิงก็คือนะครับข้อมูลจะชนกันยากนะครับเพราะว่าวิ่งทางเดียวนะครับถ้าเรานึกง่ายๆก็เหมือนเราเข้าวงเวียนนะครับวงเวียนเราก็เข้าวงซ้ายนะครับออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการชนกันของข้อมูลก็จะยากทำให้แบบ
ลิงนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือของเน็ตเวิร์คค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่ไม่นิยมก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของความเร็วนะครับก็ต่ำนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของลิงนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น address ที่1นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่1นะครับจะติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่5นะครับถ้าเป็นการสื่อสารแบบลิงนี้แน่นอนครับเราก็ต้องข้อมูลจากเครื่องที่1ต้องผ่านเครื่องที่2เห็นนะครับว่าเป็นลักษณะเป็นวงเวียนเป็นวงแหวนไปนะครับผ่านเครื่องที่3เครื่องที่4ค่อยมาถึงเครื่องที่5นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเครื่องที่5จะติดต่อกับเครื่องที่4ไม่ใช่ข้อมูลจะวิ่งจาก5ไป4เลยนะครับเครื่องที่5ก็ต้องผ่านเครื่องที่6เครื่องที่1นะเครื่องที่2 3กว่าจะไปถึง4นะครับแน่นอนครับทราฟฟิกที่อยู่ในวงเน็ตเวิร์คที่เป็นโทโปโลจีแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นทีเดียวนะครับก็เลยทำให้ความเร็วนะครับก็ถ้าปัจจุบันก็ถือว่าต่ำนะครับก็ประมาณ10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะการสื่อสารภายในระบบลิงถัดจากนั้นมานะครับก็จะเป็นโทโปโลจีแบบบัสนะครับแบบบัสถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับเขาก็จะมีเส้นบัสนะครับ1เส้นที่เป็นเส้นกลางนะครับแล้วคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะต่อจากบัสไปนะครับแบบบัสนี้นะครับก็สื่อสารกันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับตรงที่ว่าข้อมูลไปหาเครื่องนะครับของใครของมันได้เลยนะครับแล้วระบบบัสนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็ใช้เป็นแบ็กโบนนะครับแล้วก็ดึงเส้นบัสเส้นใหญ่นะครับเป็นแบ็กโบนในองค์กรนะครับที่เหลือก็แถบจากระบบบัสตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็คือที่เราใช้ปัจจุบันนี้เราใช้แบบ Star Topology นะครับในส่วนของเน็ตเวิร์คภายในบ้านนะครับภายในสำนักงานเราก็ใช้แบบ Star Topology นั่นก็หมายความว่าเรามีตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ตัวกระจายสัญญาณนะครับเราเรียกอุปกรณ์กระจายสัญญาณว่าคอนเซนเทเตอร์นะครับก็มีตัวอุปกรณ์ที่ชื่อมันชื่อว่าฮับนะครับฮับนี้ก็คืออุปกรณ์คอนเซนเทเตอร์ก็หมายถึงว่าตัวกระจายสัญญาณให้แต่ละเครื่องสามารถสื่อสารกันได้นะครับข้อดีของแบบ Star ก็หมายถึงว่าถ้าเครื่องใดเครื่องนึงมีปัญหานะครับเครื่องอื่นๆก็ยังสามารถสื่อสารกันได้นะครับสายจากเครื่อง1ขาดนะครับเครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนี้ล่มนะครับหรือว่าช็อตหรือมีปัญหานะครับเน็ตเวิร์คก็จะไปทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการเชื่อมต่อสายมาอย่างที่อุปกรณ์ฮับนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ฮับเราก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราก็จะไปใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าสวิตช์นะครับซึ่งหน้าตาจะคล้ายๆฮับนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของการสื่อสารภายในหรือว่าการส่งข้อมูลนั้นแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็คือโทโปโลจีแบบสตาร์ซึ่งเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเมชโทโปโลจีนะครับหรือว่าโทโปโลจีแบบตะข่ายจะเรียกว่าเครื่องอุปกรณ์1เครื่องนะครับมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คได้หลายทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในทางของอินเทอร์เน็ตที่ใช้นะครับในแต่ละตัวนะครับอุปกรณ์เราเตอร์แต่ละตัวก็จะวิ่งหานะครับเส้นทางที่นะครับดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมชโทโปโลยีนะครับก็จะไกลตัวนิดนึงเพราะว่าอยู่บนเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นลักษณะที่เป็นตะข่ายนะครับถ้าเราดูรูปก็เห็นนะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนี้นะครับมีเน็ตเวิร์คหลายทางนะครับถ้าทางใดทางหนึ่งล่มทางหนึ่งก็ยังมีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเมชนะครับจากเมชเสร็จก็จะเป็นเรื่องของทรีโทโปโลจีนะครับนะก็วงนี้ออกมาแยกเป็นลักษณะเป็นโครงสร้างต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะอินเทอร์เน็ตจะใช้นะครับงั้นเมสโทโปโลจีทรีโทโปโลจีนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นของ ISP

็นของผู้ให้บริการนะครับที่ในเรื่องของการออกแบบโทโพโลยีส่วนนี้นะครับส่วนผู้ใช้งานอย่างเรานั้นนะครับเราก็ใช้ตั้งแต่ Star Topology นะครับเป็นต้นมานะครับที่ใช้ในองค์กรของเรานะครับคราวนี้ในการใช้งานเครือข่ายของเรานั้นนะครับพอเราติดตั้งเสร็จปั๊บเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่เราใช้งานนั้นก็จะเป็นโปรโตคอล TCP/IP นั่นหมายถึงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่ายนะครับจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับให้เรานึกถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับจะเห็นนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเรานั้นนะครับจะเป็นมือถือก็ดีหรือว่าโทรศัพท์พื้นฐานก็ดีจะต้องมีหมายเลขเดียวในโลกนี้นะครับจะต้องไม่ซ้ำกันนะครับเพราะถ้าซ้ำกันเมื่อไหร่ก็จะเป็นการ copy นะครับก็แสดงว่ามีเครื่องสำเนาเครื่องเราออกไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับบนระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนระบบเครือข่ายนะครับก็จะใช้รูปแบบเดียวกันนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนระบบเครือข่ายนะครับต้องมีหมายเลขประจำเครื่องหมายเลขประจำเครื่องนั้นเราก็เรียกว่าเป็น address นะเนื่องจากว่าโปรโตคอลที่เราใช้นะครับเป็น TCP/IP นะครับ Transmission Control Protocol นะครับเป็นโปรโตคอลที่มีการระบุเส้นทางที่แน่นอนนะครับมีการควบคุมแพ็กเกจต่างๆนะครับมีความเชื่อถือสูงนะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็น IP หรือว่า Internet Protocol นะครับก็เป็นโปรโตคอลที่อินเทอร์เน็ตใช้งานนะครับหมายเลขประจำเครื่องนั้นเราก็เลยเรียกว่า IP address นะครับซึ่งลักษณะของหมายเลข IP address นั้นก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข4ชุดด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น W X Y Z นะครับซึ่งแต่ละชุดนั้นมีจุดขั้นระหว่างกลางคราวนี้เราลองมาดูมาตรฐานนะครับของ IP address ในปัจจุบันนั้นนะครับเราจะใช้ IP address นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่4นะครับก็หมายถึงว่ามีตัวเลข4ชุดเราก็จะเลยเรียกว่าเป็น IPv4 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แทบจะไม่เพียงพอแล้วนะครับก็มีการพัฒนาเป็น IPv6 นะครับหรือ IPv เวอร์ชันที่6นะครับตรงนี้ซึ่งจะใช้แล้วนะครับในส่วนของ ISP นะครับส่วนผู้ใช้เราก็ยังใช้ในส่วนของ IPv4 อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็น IP ขนาด32บิตนะครับนะก็หมายความว่าตัวเลข1ชุดนั้นนะครับเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตครับถ้า4ชุดก็8คูณ4เท่ากับ32บิตนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการกำหนดหมายเลข IP นะครับในส่วนหมายเลข IP นั้นนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ Network Address นะครับส่วนที่2ก็คือ Host Address นะครับหรือถ้าเราเรียกอีกอย่างนึงก็คือหมายเลขเครือข่ายนะครับส่วนอีกส่วนนึงก็คือหมายเลขเครื่องหมายเลขเครือข่ายนะครับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายนั้นต้องมีหมายเลขเดียวกันนะครับจึงจะสื่อสารกันได้ส่วน host address หรือว่าหมายเลขเครื่องนะครับห้ามซ้ำกันนะครับเพราะว่าหมายเลขเครือข่ายเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นหมายเลข host ต้องมีซ้ำกันเพราะว่าถ้ามันเหมือนกันก็จะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับเรามาดูรูปแบบหมายเลข IP นะครับในการกรอกหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเวลาเรากรอกเราจะกรอกด้วยเลขฐาน10นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแต่เวลาโปรแกรมทำงานนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ปัจจุบันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลนะครับสัญญาณดิจิตอลนะครับก็จะมีระบบตัวเลขนะครับหรือมีสภาวะอยู่2สภาวะด้วยกันนะครับก็คือสภาวะลอจิกต่ำนะครับซึ่งเราเรียกว่าโลแล้วก็สภาวะลอจิกสูงนะครับที่เราเรียกว่าไฮนะครับเราก็เลยแทนสภาวะลอจิก0นะครับแทนลอจิกต่ำนะครับแล้วก็1แทนสภาวะลอจิกไฮหรือว่าลอจิกสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานปัจจุบันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลก็มีระบบเลขฐาน2เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะแล้วเรากรอกด้วยเลขฐาน10จริงนะครับแต่เวลาเครื่องทำงานก็จะทำงานด้วยเลขฐาน2นะครับอันนี้ก็มีการแปลงระบบเลขฐาน10นั้นเป็นเลขฐาน2นะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ1 1แล้วก็0อีก6ตัวนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบคราวนี้ในส่วนของการแปลงเลขฐาน2นั้นแปลงอย่างไรนะครับเราก็ดูหลักของเลขฐาน2นะครับอันนี้วิธีการแปลงเป็นเลขฐาน10นะครับ
ก็เห็นนะครับว่าหลักก็1 2 4 8 16 32 64นะครับถ้าเราได้เลขหาร2มานะครับหลักที่เป็น1ก็คือหลักที่128กับหลักที่64นะครับที่เป็นลอจิก1แล้วก็2ตัวนี้รวมกันนะครับก็เป็น192นะครับตรงนี้วิธีการคำนวณตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเลขฐาน2นะครับแล้วก็ IP เวอร์ชัน4ของเรานะครับนะ IP เวอร์ชัน4ของเรานั้นนะครับอย่างที่แถบบาร์สีเหลืองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะบอกว่าใน 1P นั้นจะประกอบด้วย2หมายเลข1ก็คือ Network 2ก็คือ Host นะครับตัวเลข4ชุดนั้นเป็นตัวเลขชุดละ8บิตนะครับถ้าเรา8คูณ4ก็เท่ากับ32เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสโคปของ IP เวอร์ชัน4ก็ทั้งหมด32บิตนะครับงั้น4ชุดแม็กซิมัมนะครับชุดแรกนะครับเป็นเลขฐาน2ขนาด8บิตถ้าเราเอา2ยกกำลัง8นั่นหมายความว่าเราเอา2คูณกัน8ครั้งนะครับไม่ใช่2คูณ8 2คูณกัน8ครั้งนะครับเราจะได้ตัวเลขมาก็คือ256นะครับแต่นะครับอย่าลืมนะครับระบบตัวเลขเรานับศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่าสูงสุดที่ได้ก็คือ255เห็นไหมครับแม็กซิมัมก็คือเต็มที่ก็คือ255นะครับนี่คือตัวเลขชุดแรกชุดที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วตัวเลขฐาน10ที่เราจะกรอกให้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็เป็นเลขฐาน10ไม่เกิน255นะครับตรงนี้อันนี้ไบนารี่ก็จะเห็นนะครับว่าเป็นลอจิก1ทั้งหมดนะครับก็จะมีหลักนะครับ1 2 4 8 16 32 64 128ถ้าเป็น1ทั้งหมดก็คือ100 255นะเราลองดูตัวอย่างการกรอกตัวอย่างหมายเลข IP 172 16 122 204นะครับพอเราคอมไพล์หรือว่าแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับก็จะเป็นเลขฐาน2ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือที่คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลนะครับจากตัวเลข IP เยอะๆนะครับที่เราเห็นนะครับว่ามีตัวเลข4ชุดแต่ละชุดเราสามารถกรอกได้ถึง255เราไม่ใช่อยู่ๆเรานึกสมมุติเราจะกรอกหมายเลขอะไรแล้วเราก็ทำได้เลยไม่ใช่นะครับเขาก็มีการกำหนดเป็นคลาสนะครับว่าด้วยการกำหนดคลาสของหมายเลข IP address นะครับก็กำหนดเป็นกลุ่มมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับก็มีคลาส A คลาส B คลาส C คลาส D และก็คลาส E นะครับแต่ที่เราใช้จริงๆในการใช้งานก็จะเป็นคลาส A B และก็ C นะครับส่วน D E แล้วก็สงวนนะครับคราวนี้การแบ่งคลาสนั้นแบ่งอย่างไรนะครับการแบ่งคลาสนั้นเราก็จะแบ่งคลาส A นะครับตัวเลขชุดแรกนะครับก็จะเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กนะครับส่วนอีก3ชุดหลังนะครับก็จะเห็นนะครับว่า3ชุดหลังนั้นก็จะเป็นโฮสต์โฮสต์โฮสต์นะครับตัวเลข3ชุดหลังเป็นตัวบอกหมายเลขโฮสต์คลาส B ก็จะใช้ตัวเลข2ชุดแรกนะครับเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กอีก2ชุดหลังเป็นหมายเลขโฮสต์คลาส C นะครับก็จะใช้3ชุดแรกนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะสุดท้ายก็จะเป็นโฮสต์นะครับคลาส D ก็เป็นมัลติคลาสนะครับเราไม่ได้นำมาใช้งานส่วนคลาส E ก็ไม่ได้ใช้นะครับสงวนไว้นะครับเรามาดูวิธีการกำหนดนะครับอย่างคลาส A นะครับคลาส A วิธีการกำหนดนะครับเราจะกำหนดแน่นอนครับแรงแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วย1นะครับเราจะไม่เริ่ม0เพราะว่าถ้าเป็น0กับ255นั้นนะครับเขาสงวนไว้ใช้งานนะครับ0ก็จะเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์ก255ก็จะเป็นในเรื่องของบอร์ดคลาสไปนะครับงั้นหมายเลขแรกเราก็เริ่มหมายเลขที่1นะครับก็เห็นนะครับว่า0 NNNN นับมาถึง N ก็จะเป็น126พอดีนะครับพอถ้าคลาส B นะครับเขาจะใช้วิธีการชิปเลื่อนลอจิกนะครับจาก0เลื่อนไป1สเต็ปนะครับแล้วก็แทนบิตถัดมาเป็นลอจิกที่เป็น1นะครับแล้วถ้าเรานับตัวเลขชุดแรกนะครับแรงของคลาส B ก็จะอยู่ที่128ถึง191จะเห็นนะครับว่าคลาส A 1ถึง126คลาส B 128ถึง191 127มันหายนะครับสาเหตุที่127หายเพราะว่านะครับเขาถูกสงวนไว้ให้เป็น
loopback IP นะครับ

ก็เป็นหมายเลขที่ใช้ในการสื่อสารภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคลาส C นะครับที่มีการใช้งานนะครับคลาส C ก็ชิปเลื่อนนะแล้วก็แทนบิตที่ว่างนั้นด้วยลอจิก1ก็จะเป็น110แล้วก็ NNN นะครับถ้าเรานับเราก็จะได้แรงของคลาส C ก็จะเป็น192ถึง223เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นหมายเลข IP คุณผู้ชมก็สามารถบอกได้เลยว่าหมายเลข IP นั้นเป็นคลาสอะไรนะครับยกอย่างเช่น192นะครับอ่ะเรารู้เลยว่าตัวเลขแรกที่ขึ้น192นั้นเป็นคลาส C 202นะครับเป็นคลาส C 172ก็อยู่ในช่วงของคลาส B นะครับคลาส B ก็คือ128ถึง191ตรงนี้เราก็รู้คลาสเลยนะครับหรือว่า10อันนี้ก็คือคลาส A แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคลาสของ IP นะครับอันนี้ก็แสดงวิธีการนับนะครับ1ถึง126นะครับคลาส A นะครับ128ถึง191นี่คือคลาส B นะครับก็จะใช้บิต2แรกนะครับคลาส A 1บิตนะครับคลาส B ก็2บิตนะครับส่วนคลาส C ก็จะ3บิตนะครับก็คือใช้วิธีการชิปนะครับบิตมาแล้วก็แทนบิตที่ว่างนั้นด้วยลอจิก1นะครับตรงนี้คงจะทราบนะครับเรื่องของหมายเลข IP address นะครับอันนี้ก็คือจำนวนเครื่องในแต่ละหมายเลขนะครับพอเราต่อเน็ตเวิร์กแล้วเราต้องกำหนดหมายเลข IP ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราคราวนี้ในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรของเรานั้นนะครับเน็ตเวิร์กที่เราวางไว้นะครับในวงเครือข่ายของเรานั้นเราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์กี่เครื่องนะครับมีคอมพิวเตอร์มากที่สุดกี่เครื่องแล้วเราจะออกแบบเครือข่ายของเรานั้นรองรับกี่เครื่องนะครับถ้าอยู่ในที่พักอาศัยเราคงไม่ถึง200เครื่องนะครับเราก็สามารถใช้คลาส4ได้นะครับเพราะคลาส C มีจำนวนเครื่องในเครือข่ายที่เป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันได้สูงสุด254เครื่องถ้าคลาส B ก็มาโหรานเลยนะครับก็ 64,000 กว่าเครื่องยิ่งคลาส A ก็ยิ่งมากมายมหาศาลก็16ล้านกว่าเครื่องนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะครับเน็ตเวิร์กของเราว่านะครับเราจะใช้หมายเลขเน็ตเวิร์กในองค์กรที่รองรับจำนวนเครื่องได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับนะส่วนนี้ก็คือเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเห็นนะครับว่าคอมพิวเตอร์ฝั่งหนึ่งเป็นคลาส A ก็คือฝั่ง E1 นะครับก็จะเป็น10นะเห็นว่าขึ้นต้นด้วย10หมดนะครับนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น Ethernet 0นะครับก็เป็น172นะครับถ้าเราดูนะครับฟัง172นี่เป็นคลาส B คลาส B จะใช้ตัวเลข2ชุดนะเป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับก็ 172.16 เห็นนะครับว่าหมายเลขเน็ตเวิร์กนั้นจะเป็น 172.16 ส่วนหมายเลขเครื่องนะครับก็อีก2ชุดที่เหลือต้องไม่ซ้ำกันนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้ก็จะเป็น 12.12 ส่วนฝั่ง E1 นะครับจะเห็นนะครับว่าขึ้นต้นด้วยหมายเลข10หมายเลข10นี้คลาส A แน่นอนนะครับคลาส A นี้ใช้ตัวเลขชุดแรกชุดเดียวนะครับเพราะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบออกมานะครับเน็ตเวิร์กก็จะมี2เน็ตเวิร์ก2วงก็คือ 172.16.0.0 แล้วก็ 10.0.0.0 นี่คือของ E1 นะครับส่วน172นั้นจะเป็นของ E0 อันนี้ก็คือเน็ตเวิร์กมีอยู่2วงนะครับในเน็ตเวิร์กวงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณหาโฮสต์นะครับสูงสุดในส่วนของคลาส B นะครับเนื่องจากว่า2ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายอีก2ชุดที่เหลือเป็นหมายเลขโฮสต์หมายเลขโฮสต์นั้นนะครับมีเลขฐาน2ขนาด8บิตอยู่2ชุดนะครับก็เป็น16บิตนะครับเราก็ใช้สูตร2ยกกำลัง n ก็คือ2ยกกำลัง16นะครับก็ได้ประมาณ 65,000 กว่าเครื่องนะครับตรงนี้ก็ที่หายไปนะครับอันนี้ก็วิธีการคำนวณสับเน็ตนะครับสับเน็ตก็คือใช้คำนวณหมายเลขเน็ตเวิร์กนะครับก็ใช้ในเรื่องของคำนวณว่าหมายเลขเน็ตเวิร์กนั้นนะครับเป็นหมายเลขอะไรนะครับอันนี้ก็คือหมายเลข IP 1หมายเลขนะครับถ้าเป็นคลาส A ถ้าเป็นคลาส A ตัวเลขชุดแรกเป็นหมายเลขเน็ตเวิร์กหรือว่าหมายเลขเครือข่ายอีก3ชุดหลังนั้นเป็นหมายเลขโฮสต์หมายเลขเน็ตเวิร์กต้องเป็นหมายเลขเดียวกันหมายเลขโฮสต์ต้องไม่ซ้ำกันนะครับมาแล้วจำนวนช่วงของ IP ก็คือ 1.0.0.1 ถึง100

126นะครับ .25 .25 .254 นะครับก็ได้16ล้านกว่าเครื่องนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรถัดมานะครับก็จะเป็นคัด B คัด B ก็จะเป็น2ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายอีก2ชุดหลังก็จะเป็นหมายเลขเครื่องนะครับช่วงของ IP ก็จะเป็น 128.0.0.1 ถึง 191 นะครับ .255.25.254 นะครับจำนวนเครื่องก็เอา2ยกกำลัง16นะครับก็ได้ประมาณ 60,000 กว่าเครื่องนะครับคลาสสุดท้ายที่เราใช้งานนั่นก็คือคลาส C เห็นไหมครับคลาส C นี้ใช้3ชุดแรกเป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับแล้วก็ตัวเลขชุดสุดท้ายที่เหลือนะครับเป็นhost address ก็คือหมายเลขเครื่องนะครับตรงนี้ช่วงของ IP ก็ 192.0.0.1 ถึง 223.25.25.254 นะครับเนื่องจากว่าหมายเลขชุดสุดท้ายหมายเลขเดียวที่เป็นหมายเลขเครื่องนะครับมีขนาด8บิตเราก็ใช้สูตร2ยกกำลัง8ก็ได้2ยกกำลัง8ก็จะได้256นะครับก็ลบ2ก็เหลือ254เครื่องนะส่วนหมายเลขที่เราไม่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับอันแรกก็คือประเภทแรกคือ loopback IP นะครับหมายเลข loopback นะครับใช้ติดต่อตัวเองนะครับก็คือ127นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคัด A 1ถึง126คัด B 128 127ไปไหน127นั้นนะครับเขาสงวนไว้เป็น loopback นะครับถัดจากนั้นมานะครับ IP ที่เราใช้ในระบบ LAN นะครับเราเรียกว่า private IP นะครับเราจะใช้คัด A คัด B คัด C นะครับจะใช้หมายเลขที่กำหนดในวง LAN เราต้องใช้ตามที่กำหนดนะครับไม่งั้นแล้วมันจะถือว่าเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ตไปนะครับอย่างเช่นคัด A นะครับ1ถึง126คัด B 128ถึง191นะครับคัด C ก็192ถึง223นะครับอันนี้เป็นหมายเลขเครือข่ายนะครับทั้งหมดแต่ละคลาสนะครับบอร์ดคลาสนะครับเป็นการอ้างอิงทุกเครื่องในเครือข่ายนะครับอย่างเช่นเราจะส่งข้อความทั้งเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าส่งข้อมูลทั้งเน็ตเวิร์กนะครับอ้างอิงทุกเครือข่ายเลยก็ส่งไปที่บอร์ดคลาสนะครับตัวหมายเลขโฮสต์จะเป็น255นะครับส่วน IP ที่ออกเน็ตไม่ได้นะครับในส่วนของคลาส A ก็จะเป็นหมายเลข10นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข10นะครับส่วนโฮสต์เราก็กำหนดคลาส B ก็จะเป็น 172.16 นะครับถึง 173.31 นะครับตรงนี้ถ้าเป็นคลาส B ตัวเลขอยู่ในช่วงนี้เราใช้ในวงแลนนะครับไม่ได้ต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับคลาส C ก็จะเป็น 192.168 เห็นไหมครับล็อกมา2ชุดแรกนะครับแต่ว่าใช้3ชุดนะครับ .0.0 นะครับถึง192.168.255 เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณผู้ชมอ่านหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับเรามาเรื่องดูเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับจะเห็นว่าส่วนมากเขาก็จะนิยมกำหนดเป็นคลาส C นะครับแล้วคลาส C ที่เราเจอนะครับมากที่สุดก็จะเป็นหมายเลข192.168นะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเวลาเราอ่านหนังสือเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์หมายเลข IP ถึงชอบขึ้นต้นด้วย192.168นะครับหรือแม้แต่เราเตอร์ที่บ้านของคุณผู้ชมเองนะครับก็จะเป็นหมายเลข192.168นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นหมายเลข IP ที่เป็น private IP นะครับก็คือใช้ในระบบเครือข่าย LAN นะครับไม่สามารถออกเชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้อันนี้ที่กำหนดมานะครับคราวนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับในการต่อเน็ตเวิร์กจริงๆนะครับเราจะใช้งานกันอย่างไรนะครับเราก็มาดูนะครับการต่อใช้งานจริงๆของเราอันดับแรกสุดนะครับเราก็ต้องแน่นอนครับเราต้องตรวจสอบในเรื่องของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของเรานะครับไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับหรือว่าใช้ OS อะไรนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสิ้นนะครับเราแน่นอนครับเรามีทั้งแบบสายทั้งแบบไร้สายนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณผู้ชมมีนะครับจะมีทั้งสายก็ดีไร้สายก็ดีนะครับก็จะต้องมี Network Interface Card หรือที่เราเรียกว่า NIC นะครับก็คือ Wi-Fi ก็ดี

นะครับหรือจะเป็นสายเอทเทอร์เน็ตสายแลนก็ดีนะครับต้องมีตัวการ์ดแลนนะครับแน่นอนครับตัวนี้เรายกตัวอย่างระบบบริการ Macintosh นะครับ OS 10นะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างเห็นไหมครับว่า1ก็จะมีเรื่องของ Wi-Fi นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มี Wi-Fi นะครับถ้ามีสายก็จะเป็นเคเบิลนะครับเขาก็อาจจะเขียนว่าเป็นเคเบิลหรือว่าเป็นเอทเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเป็นไลน์คอนเนคชันนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้มี Wi-Fi อย่างเดียวนะครับนะบลูทูธนะครับบลูทูธก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กเพราะอะไรครับเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้นะครับบลูทูธก็เป็นคลื่นสั้นนะครับยกอย่างเช่นคุณผู้ชมมีหูฟังที่เป็นบลูทูธคุณผู้ชมก็สามารถซิงค์หูฟังกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือแม้แต่ลำโพงที่เป็นบลูทูธทีวีที่เป็นบลูทูธเราก็สามารถส่งซิงค์ข้อมูลส่งข้อมูลได้นะครับนะคราวนี้เนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi นะครับในส่วนของ Wi-Fi นั้นนะครับเขาก็จะมีสเตตัสบอกนะเรื่องของเน็ตเวิร์กจะต้องมีสเตตัสว่าตอนนี้มีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กหรือยังนะครับอย่างตัวนี้สเตตัสที่ขึ้นแจ้งให้เรานะครับนะก็จะขึ้นแจ้งเห็นไหมครับว่าเป็น connected นะครับWi-Fi นะครับอันนี้ก็เป็น SSID นะครับก็เป็นชื่อ Access Point ที่เรากำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับ and hashนะครับ IP address นะครับ 192.20.200.35 เห็นไหมครับว่าเขาจะบอกหมายเลข IP มาด้วยนะครับแน่นอนครับเวลาเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถดูคุณสมบัติทั่วไปของเน็ตเรานะครับก็ดูที่สเตตัสนะครับเขาจะมีสเตตัสบอกแล้วดูว่าเราได้หมายเลข IP อะไรบ้างนะครับถ้าเราเข้าใจหมายเลข IP เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็สามารถเช็คเบื้องต้นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กได้หรือยังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีปัญหาที่ว่าอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะครับเราก็สามารถตรวจสอบนะครับหรือว่าดูเบื้องต้นได้ก่อนว่าเป็นที่เน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นที่ภายนอกนะครับเน็ตเวิร์กก็หมายถึงว่าเราไม่ได้หมายเลข IP จากเราเตอร์เราไม่ได้หมายเลข IP จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เราก็แก้กันนะครับแต่ถ้าเราได้หมายเลข IP แล้วอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ได้นะครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งอันนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของ configuration หรือภายนอกภายอื่นนะครับนอกเหนือจากเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเนมนะครับตัวนี้ก็เป็นการเซอร์เวย์ดูนะครับว่าในขีดความสามารถของ Wi-Fi นะครับ LAN card ของเราเนี้ยที่เป็นลักษณะเป็น Wi-Fi เนี้ยตอนนี้มองเห็น access point มากน้อยแค่ไหนอย่างตัวนี้ก็มองเห็นพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็น access point ที่มองเห็นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับ access point ที่มองเห็นนั้นความแรงนะครับเลเวลของความแรงนั้นนะครับมีเลเวลมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณจะไปเห็นนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะสีที่เป็นสีเข้มนั้นนะครับระดับสัญญาณที่เป็นสีเข้มนั้นก็มีความแรงเต็มที่นะครับ3ขีด4ขีดดำเข้มนี้ก็ความแรงนะครับส่วนที่เป็นจางๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้จางๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จางๆหน่อยตัวนี้นั่นก็หมายความว่า access point ตัวนั้นนะครับอยู่ไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำให้ระดับสัญญาณนั้นค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะแล้วเราก็จะเลือกจับสัญญาณนะครับข้อดีของการตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับที่เป็นชื่อต่างชื่อกันนะครับมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถดูรู้ได้ว่า access point ตัวนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับการซ่อมบำรุงก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเราตั้งชื่อเดียวกันหมดนะครับแล้วอาศัยการรูมิ่งเอานะครับมันก็ง่ายตรงที่ว่าเราใช้ชื่อเดียวนะครับเกี่ยวตรงไหนก็เกี่ยวชื่อเดียวนะครับแต่จะมีปัญหาตรงซ่อมบำรุงนะครับเพราะถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งเสียเราจะรู้ได้อย่างไรว่า access point ตัวไหนเสียนะครับอันนี้ก็ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเรื่องของที่เป็นรูปกุญแจแสดงว่า access point ที่เราเกี่ยวนี้นะครับมีการป้องกันในเรื่องของ security นะครับหรือว่าความปลอดภัยนะครับอยู่ๆเราจะคอนเนคเข้าไปนะครับก็จะมีถามรหัสป้องกันความปลอดภัยนะครับซึ่งในรายละเอียดปลีกย่อยลึกๆนะครับเราก็จะได้อธิบายในครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าเขาจะมีเรื่องของsecurity นะครับนะถัดจากนั้นมานะครับคุณผู้ชมสามารถดูในส่วนของ advance เข้าไปอีกนะครับในส่วนของ Advanced นั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของโปรโตคอลนะครับที่อธิบายเมื่อตอนต้นนะครับเรียนเน็ตเวิร์ก
หรือว่าเรียนให้เข้าใจระบบเครือข่ายก็จะมี2ส่วน1ก็คือเราจะต่อเน็ตเวิร์กอย่างไรก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องของโทโปโลจี2ก็คือเราจะคอนฟิกมันอย่างไรนั่นก็คือในเรื่องของโปรโตคอลนะครับซึ่งโปรโตคอลที่เราใช้งานนั้นก็จะเป็นโปรโตคอล TCP/IP นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เขาก็เขียนบอกเลยว่าเป็น TCP/IP

องค์กรเขามีคอมพิวเตอร์มากๆนะครับเขาก็ให้เครื่องเราเตอร์แจก IP นะครับหรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์แจก IP นะครับแต่เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเขาแจกมานั้นเป็น IP อะไรคลาสอะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะแจก IP IP ที่เราได้รับก็คือ 172.20.200.35 Network Mask นะครับก็จะเป็น 255.25.0 เราเตอร์ตรงนี้ก็บอกให้เราว่าทราบว่าเครื่องเราเตอร์คืออะไรหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเกตเวย์นั้นหมายเลขอะไรนะครับตรงนี้ก็หมายเลข200หมายเลข1นะครับตรงนี้ถ้าเราจะกำหนดเองนะครับเราก็เลือกเป็นแมนนวลนะครับหรือถ้าเราต้องการขอหมายเลข IP ใหม่นะครับ Renew DHCP List นะครับตัวนี้ก็เป็นการขอนะครับ IP ใหม่นะครับตรงนี้เราต้องมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กก่อนนะครับเราก็ได้หมายเลข IP ใหม่ปรากฏขึ้นมานะครับหรือถ้าไม่ได้เราจะแมนนวลตรงๆเลยนะครับอันนี้เห็นนะครับว่าเรารีนิวมาแล้วเราก็ได้หมายเลขชุดเดิมแสดงว่าหมายเลขชุดนี้ยังไม่หมดอายุนะครับอันนี้แมนนวลนะครับเราลองกรอกหมายเลขผิดๆดูนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้กล่าวมาเราบอกว่าตัวเลขสูงสุดไม่เกิน255เราลองเอาเข้าไปสัก300ดูนะครับพอเราคลิกออกนะครับเห็นไหมครับแค่พอเราคลิกออกปั๊บระบบบริการก็แจ้งเลยนะครับว่า IP address นะครับต้องอยู่ในช่วงตัวเลขระหว่าง0ถึง255นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขที่เรากรอกมานี้มันใช้ไม่ได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่มาว่าทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของหมายเลข IP address นะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็น DNS นะครับเรื่องของการกำหนดชื่อนะครับตรงนี้เราก็พอตรวจสอบได้นะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นได้หมายเลข IP อะไรบ้างครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มตั้งแต่องค์ประกอบของระบบการสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของโทโพโลจีว่าเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์นั้นนะครับมีการต่อรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการคอนฟิกเรื่องของโปรโตคอลที่ใช้นะครับข้อตกลงในการสื่อสารนะครับพอเราเข้าใจตรงนี้เสร็จนะครับเรายังไม่ต้องทำอะไรแค่เราดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองเราก็ทราบนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั้นได้หมายเลข IP อะไรบ้างนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับว่าออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้เรามีหมายเลข IP มั้ยหมายเลข IP ที่ได้อยู่ในคลาสอะไรอยู่ในช่วงอะไรนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัว

นี่คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Startup Warrior รายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับสตาร์ทอัพคนไทยจากธุรกิจที่เริ่มเพียงคนไม่กี่คนกลับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านหลายพันล้านบาททั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่โชคช่วยพวกเขาเริ่มจากอะไรพบกับคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงสตาร์ทอัพก็ต้องมาเริ่มที่ชายคนนี้เพราะเขาคือเจ้าของไอเดียที่เปลี่ยนวิธีการอ่านหนังสือหรือแมกกาซีนแบบเดิมๆให้มาอยู่ในรูปของดิจิตอลและเป็นเจ้าของอาณาจักรอุ๊กบีบริษัทสตาร์ทอัพต้นๆของประเทศไทยที่สร้างมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปีไปดูกันว่าเขาคิดและลงมือทำได้อย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังจะทำสตาร์ทอัพ
2: Ukbi เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณมาปล่อยของได้ครับจริงๆเราบริษัทเราชื่อ Ukbi Ebook แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยแค่เฉพาะ Ebook แล้วฮะก็มีทั้งการ์ตูนนิยายบล็อกจนถึงดนตรีหรือรูปแบบวิดีโอก็มีครับ
1: แต่กว่าจะเป็น Ukbi ที่มีมูลค่ามหาศาลได้ขนาดนี้คุณหมูเองเคยทำธุรกิจผิดพลาดขาดทุนจนถึงขนาดไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานแต่อะไรทำให้เขาพลิกธุรกิจกลับมาได้วันนี้เขาจะมาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดให้ฟังกัน
0: เมื่อก่อนเห็นว่าทำธุรกิจแล้วก็ขาดทุนจะต้องขายรถขายคอนโดมันเป็นเพราะอะไรอะคะทำไมถึงแย่ได้ขนาดนั้น
2: ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรก่อนละกันครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอีโก้ของเราเองครับตอนที่ผมอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยก็ตัดสินใจเองหลายๆครั้งก็คิดเองทำเองแล้วก็ทำเร็วอะฮะตอนแรกเนี่ยคืองานที่ผมทำเนี่ยก่อนที่จะเป็นอุบีนะครับก็มีบริษัทครับชื่อ IT Works นะฮะบริษัทเนี่ยก็รับจ้างเขียนโปรแกรมเราเขียนเสร็จงานนึงก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่ก็เขียนเสร็จอีกงานนึงก็ต้องออกไปหาลูกค้าใหม
0: ่
2: ถ้าอยากได้รายได้เยอะหน่อยครับก็จะไปหาลูกค้าจากต่างประเทศก็เราก็จะไปอาจจะไปขายลูกค้าที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอางานเนี่ยมาทำที่เมืองไทยเสร็จแล้วก็ส่งมอบงานไปทีนี้พอเปิดบริษัทมาสิ่งที่ผมไม่มีก็คือว่าไม่มีสกิลในการบริหารในการบริหารคนนะฮะก็ทีมงานในบริษัทเนี่ยก็เอาเพื่อนๆน้องๆมาก็เอาเนี่ยเพื่อนๆที่รู้จักมารุ่นน้องในมหาลัยมาทำด้วยกันทีนี้เวลางานไม่เสร็จหรืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเก็บเงินลูกค้าได้ครับวิธีการที่เวลาเราเก็บเงินลูกค้าไม่ได้เนี่ยก็จะใช้วิธีการไปขายเพิ่มไปขายเพิ่มเพื่อไปเอาเงินของลูกค้าคนที่สองเนี่ยมาจ่ายเงินเดือนทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมันหมุนเงินไม่ทันก็จะต้องก็บริษัทก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินครับก็จะต้องหาวิธีการว่าจะทำยังไงไปจ่ายเงินเดือนพนักงานอยากได้เงินจ่ายพนักงานเนี่ยทำยังไงครับเอารถไปขายครับเอารถไปขายเพื่อจะเอาเงินสดเนี่ยมาจ่ายพนักงาน
0: โอ้โหขายรถทิ้งเลยนะ
2: ขายรถทิ้งขายคอนโดทิ้งถึงจุดนึงที่คิดว่าต้องเปลี่ยนตัวเองแน่ๆเนี่ยคือต้องกลับไปที่คุยกับที่บ้านครับแล้วก็ไปยืมเงินคุณพ่อยืมเงินคุณพ่อมาจ่ายพนักงานซึ่งมันจุดที่ว่ามันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเราเองละมันเดือดร้อนถึงครอบครัวของเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันต้องมีอะไรเปลี่ยนบางอย่างมันเป็นที่ตัวเราเองครับหลังจากที่เราเปลี่ยนความคิดว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็ปรึกษาได้เราต้องมีทีมงานมีเพื่อนๆมีโคฟาวเดอร์มาช่วยกัน
0: ซึ่งจริงๆอ่ะมันแตกต่างจากตอนแรกที่วันได้ฟังจากทีมงานว่าเมื่อก่อนที่พี่หมูเคยเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็แบบไม่ฟังใครเลยอะไรเง
2: ี้
0: ยอยากรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้พี่หมูแบบเปลี่ยนความคิดได้ขนาดนี้
2: ต้องบอกว่าสมัยที่ผมทำธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆอ่ะครับก็เป็นบริษัทรับจ้างเขียนโปรแกรมนี่แหละแล้วก็มีประสบการณ์อย่างนั้นเนี่ยเอ้ยทำธุรกิจไปไม่ดีไม่เห็นมีตังค์เลยทำมาตั้งกี่ปีเพื่อนๆเนี่ยเรียนจบด้วยกันเนี่ยตอนเรียนไม่เห็นเรียนเก่งเท่าเราเลยโหยเขาไปทำงานเมืองนอกไปถึงไหนเงินเดือนเท่าไหร่ละเราก็อยากจะทำบริษัทก็จากความคิดที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งนะครับก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เก่งอ่ะคิดไปเองว่าเก่งคิดไปเองว่าเก่งครับแล้วก็ทุกเรื่องนี่มีคนเก่งกว่าเราหมดจากนั้นพอคิดตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่ามันเป็นจุดที่ทำให้มันเหมือนกับอันล็อกตัวเองครับอันล็อกบริษัทสามารถขยายธุรกิจเนี่ยขึ้นมาได้เยอะเลยเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วกินเราพูดเรื่องว่าแบบเอ้ยทุกคนเนี่ยมีคนทำเก่งกว่าเราหมดถูกไหมเพราะนั้นเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือขนาดพี่ messenger ที่บริษัทพี่อ่ะเขาก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ส่งเช็ควางบินฝากธนาคารได้เร็วกว่าตัวพี่เองซะอีกนักบัญชีที่บริษัทพี่ก็ทำบัญชีเก่งกว่าพี่ทำบัญชีไม่เป็นถูกไหมก็ทุกคนเนี่ยก็จะเก่งในฟิลที่เขาทำครับแล้วก็ ผลงานอะไรต่างๆออกมาก็ดีกว่าเดิมเยอะเลย
0: ก่อนหน้านี้เราเคยเฟลมาก่อนถูกป่ะคะแล้วก็กว่าที่พี่หมูจะรวบรวมความกล้าหรือว่าแบบรวบรวมพลังอะไรเงี้ยขึ้นมาทำเพื่อทำอูบีเนี่ยซึ่งมันเป็นธุรกิจที่พี่หมูไม่ถนัดเลยพี่หมูแบบมีรวบรวมยังไงคะหรือว่าแบบเอ้ยอยู่ดีๆคิดออกว่าเฮ้ยเราจะทำเราก็ได้ทำเลยหรืออะไร
2: ต้องบอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วเราเชื่อในการทดลองนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก่อนที่จะทำอุกบีเนี่ย เรายังไม่ได้เปิดบริษัทอุกบีขึ้นมาครับเราก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีสมาร์ทโฟนแล้วเราสามารถทำอะไรขึ้นไปขายบนสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่าตอนแรกทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาอันหนึ่งครับชื่อ Thai Beauty Clock ครับทุกวันนี้ไปเสิร์ชใน App Store ยังมีอยู่มันจะเป็นโปรแกรมบน iPhone ฮะแล้วก็เป็นรูปสาวๆ เป็นโปรแกรมนาฬิกาแล้วก็เป็นรูปสาวๆซึ่งจะเปลี่ยนนาฬิกาเนี่ยจะเปลี่ยนรูปสาวๆไป1คนทุกๆ1นาทีเป็นโปรแกรมง่ายๆซึ่งเราแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทำแต่งานโปรเจกต์ขายที่แบบหลายแสนหลายล้านแล้วก็ใช้เวลาทำแบบ 6-7 เดือนปีนึงใช่ไหมครับคราวนี้บอกว่าถ้าเกิดลองทำเป็นโปรแกรมง่ายๆแบบนี้แล้วก็โหลดขึ้นไปบน Apple App Store ก็ขายแค่เหรียญเดียวฮะ35บาทแล้วก็โหลดขึ้นไปดูก่อนแล้วก็ขายได้วันแรกเนี่ยประมาณ 20,000 บาทขายได้ประมาณ 20,000 บาทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนโหลดเยอะเลยจริงๆทำธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าเงินได้เงิน 20,000 เนี่ยอาจจะไม่เยอะละสำหรับถ้าพูดถึงไซส์ของธุรกิจที่เราทำอยู
0: ่
2: แต่ว่ามันเป็นเงิน 20,000 บาทที่เกิดจากเงิน35บาทเล็กๆแล้วก็ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเนี่ยตรงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับธุรกิจที่พี่ทำอยู่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ละที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายเป็นทิเก็ตเล็กๆอย่างนี้ให้กับคนเยอะๆเพราะว่าคนเนี่ยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้าถึงก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรดีไอเดียก็คือบอกว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยถ้ามี iPad ออกมาโดยที่ยังไม่ได้เริ่มขายในเมืองไทยคนก็อาจจะใช้ iPad เนี่ยในการอ่านหนังสือเพราะจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นสมาร์ทโฟนใช่มั้ยฮะจอก็จะเล็กหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอะไรที่จอใหญ่ขึ้นเนี่ยถามว่าเราจะใช้อะไรเราก็คงเอามาอ่านหรือเอามาดูหนังอะไรอย่างเงี้ย

0: พราะนั้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยลองดูที่นิตยสารก็เริ่มไปคุยกับนิตยสารครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่ไปสั่ง iPad มาก่อนจากที่ต่างประเทศก็เอาถือ iPad เครื่องนั้นเนี่ยไปไล่คุยกับนิตยสารทีละเจ้าไปบอกเขาว่าอีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะอ่านนิตยสารของคุณเนี่ยบนนี้ก็ไปเอานิตยสารกระดาษเขาอะฮะมาสแกนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปใน iPad แล้วก็เอากลับไปให้เจ้าของนิตยสารเนี่ยดูเปิดให้เขาดูว่าเอ้ยนิตยสารของคุณเนี่ยอยู่วันนี้มันก็คูลดีนะแล้วมันก็คนเนี่ยอาจจะอ่านแบบนี้ครับก็เลยไปชวนนิตยสารต่างๆเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำแอปพลิเคชันให้เขาฟรีแล้วก็เป็นชื่อนิตยสารของเขาด้วยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคืออยากให้เขาช่วยลงโฆษณา1หน้าในนิตยสารกระดาษของเขาเนี่ยเป็นว่ามีเวอร์ชันที่เป็น e-magazine แล้วซึ่งทุกที่ก็น่าจะยินดีลงให้ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นนิตยสารของเขาเองเขาก็จะลงเป็นหน้ากระดาษหน้านึงบอกว่าเป็นรูป iPad แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นรูปหน้าปกนิตยสารเขาอยู่ใน iPad แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีให้อ่านบน iPad แล้วนะไปโหลดจาก App Store ได้ซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่เดียวอ่ะครับที่เราต้องการลงโฆษณาเราไม่ได้ต้องการลงโฆษณาบน Facebook Google หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าอะไรเลยเราต้องการลงที่ตรงนั้นที่เดียวเพราะว่าคนที่จะมาอ่านนิตยสาร e-magazine เล่มนั้นเนี่ยต้องเคยอ่านกระดาษเล่มนั้นมาก่อนเราก็ทําวิธีการว่าไปทําแอปให้เขาฟรีแลกกับลงโฆษณาครับก็วิธีการแบบนี้ทําให้เรามีลูกค้าขึ้นมาได้กับ1ล้านคนในเวลาประมาณสัก13เดือนแรก
1: ว่าเยอะมาก
0: ใช่ใช่เพราะว่าตลาดนิตยสารตอนนั้นก็ใหญ่ครับแล้วก็ล้วนมีนิตยสารตั้งหลายร้อยเล่มนี่ของมันก็จะมีคนที่เข้าถึงอยู่แล้วเราก็ค่อยรวมแอปอีกทีนึงตอนหลังครับเป็นแอปชื่ออุบีขึ้นมาแล้วก็ย้ายนิตยสารเหล่านี้เข้ามาอยู่ในนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนเริ่มครับของอุบีขึ้นมา

0: ลี่ยนแปลงสตาร์ทอัพไปเรื่อยๆเหมือนตอนแรกอ่ะขายแค่อีบุ๊กแล้วหลังจากนั้นก็เห็นทำอย่างอื่นด้วยพี่หมูลองเล่าแบบขั้นตอนได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วกว่าเราจะแบบรู้ว่าจนถึงมาเป็นอย่างนี้มันจะผ่านอะไรมาบ้าง
1: ได้ครับก็ต้องเริ่มจากว่าระยะที่หนึ่งของเราเนี่ยก็คือว่ามันมีสินค้าที่มันมีอยู่แล้วก็คือมันมีนิตยสารกระดาษอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยลงมาให้คนอ่านบนโลกดิจิตอลครับก็ตัวธุรกิจเนี่ยก็ดำเนินมาเป็นลักษณะอย่างนั้นคือโลกเมื่อก่อนเราเรียกว่าที่ที่ UB ทำเนี่ยเป็นงานPGC ครับเป็นโปรเฟชชั่นอลก็คือเป็นสำนักพิมพ์เป็นนักเขียนซึ่งเป็นมือโปรอ่ะพูดง่ายๆ
0: ที่ทำอยู่แล้ว
1: เขาทำอยู่แล้วแล้วเราก็ออกเขาออกทำอยู่แล้วแล้วเขาออกเล่มกระดาษถูกไหมแล้วเราก็ไปเอาเล่มกระดาษเขาเนี่ยมาใส่ลงไปใน iPad iPhone ให้คนอ่านครับพอผ่านมาสักพักหนึ่งอะฮะระยะที่2เราคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นต้องเป็นกระดาษก่อนไหมให้เขาอัพโหลดขึ้นมาเป็นอีบุ๊กเลยได้ไหมก็คือเปิดร้านใ

0: คนเนี่ยอยากจะขายอีบุ๊กก็ไม่ต้องออกกระดาษก่อนก็ได้อัพโหลดมาเป็นอีบุ๊กขึ้นมาเลยแล้วก็เอาอีบุ๊กเนี่ยขายให้กับคนอ่านเลยก็จะได้เรื่องว่ามันก็ไม่ต้องมีกระดาษละก็จะประหยัดกระดาษไปครับก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยจนทุกวันนี้เราทำเป็น UGC ครับเราก็ถึงขั้นที่บอกว่าให้ยูเซอร์เลยไม่ต้องเป็นโปรเฟสชันนอลละเป็นใครก็ได
1: ้
0: ที่อยากจะมีไอเดียอยากจะเขียนอะไรแล้วก็ไม่ต้องออกมาแม้กระทั่งเป็นเล่มอีบุ๊กด้วยเขียนเป็นตอนๆเลยอ่านกันเป็นตอนๆเลยครับแล้วก็จ่ายเงินถ้าซื้อขายก็อาจมาซื้อในราคาถูกๆเป็นตอนๆได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันขายดีใช่มั้ยฮะก็ค่อยอาจจะมีการแบบมีคนสนับสนุนมาจองแล้วค่อยพิมพ์เป็นกระดาษออกมาอีกทีซึ่งฟังดูมันก็เหมือนตลกเราเริ่มจากกระดาษมาเป็นดิจิตอลแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเริ่มดิจิตอลก่อนแล้วก็คนเนี่ยก็อยากจะสนใจซื้อเก็บไว้ก็มาพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษในปริมาณที่เท่ากับคนจองเพราะนั้นมันก็จะไม่มีการพิมพ์แล้วไปวางไว้ให้เสียว่าไม่มีคนซื้อครับก็คือเค้าจองก่อนแล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งไปให้ผู้อ่านไว้เก็บสะสมเอา

0: แล้วปัจจุบันตอนนี้มีนักเขียนเท่าไหร่คะเนี่ยในอุกบี
1: ถ้าต้องบอกว่าสมัยตอนเริ่มอุกบีเนี่ยที่เป็นสำนักพิมพ์นะครับก็เริ่มจากแค่40ใช่มั้ยฮะตอนที่เราโหลดแอปขึ้นไปบน iPad วันแรกเนี่ยผมยังจำได้เลยมีคนโหลดแค่ไม่กี่ร้อยคนนะฮะวันแรกนะครับแล้วก็ขายได้เงินเนี่ยประมาณแค่ 2,000 บาทตอนแรกยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำมาตั้งนานแล้วมันได้ 2,000 บาทเองเหรอวันแรก
0: เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: จ
0: ะได้น้อยกว่าแอป
1: ครับใช่ๆได้น้อยกว่าแล้วนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเล็กมากเลยแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันก็ค่อยๆต้องมองว่าตอนนั้นเนี่ยคือ iPad เพิ่งออกครับแล้วก็คนยังมีไม่เยอะแต่ตัวเลขเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นสมัยที่เราทําอีบุ๊กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยทํามาสัก 3-4 ปีเรามีสํานักพิมพ์อยู่กับเรามีนิตยสารอยู่ประมาณ 2-3,000 หัวเลยนะฮะก็รู้สึกมันเยอะแล้วโอ้โหมีสํานักพิมพ์ตั้งหลายพันเจ้านิตยสารหลายพันหัวแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็น UGC อะครับเรารวมๆกันนักเขียนนักวาดการ์ตูนนักดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยเรามีคนที่สร้างคอนเทนต์อยู่กับเราเนี่ยประมาณ 300,000 คน
0: 300,000 คน
1: 300,000 คนที่มีการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็เป้าหมายของเราคืออยากจะให้มีคนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเหล่านี้ถึง1ล้านคนครับในเวลา3ปีข้างหน้าทุกวันนี้อย่างพวกการ์ตูนหรือว่านิยายที่เด็กๆเขียนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเหมือนเรื่องนึงเนี่ยมีคนอ่านแบบเป็นหลาย10ล้านครั้งอ่ะคือเป็นนิยายที่แบบมีคนอัปโหลดขึ้นมาหรือว่าการ์ตูนขึ้นมามีคนอ่านหลาย10ล้านครั้งโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างคนเขียนกับคนอ่านเขาเขียนไปตอนนึงปุ๊บโพสต์ขึ้นไปเนี่ยคนอ่านก็จะมาคอมเมนต์เหมือน Facebook เงี้ยคอมเมนต์ไลค์แชร์ได้เพราะนั้นเราก็คนอ่านก็จะมาคอมเมนต์โหอย่างงี้นะชอบอันนี้อันนั้นคนเขียนก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากคนอ่านนี่แหละตอนต่อไปก็อาจจะมีการปรับเนื้อเรื่องก็มีการโต้ตอบกันก็เหมือนกับการสร้างฐานแฟน
0: แอบถามนิดนึงว่าปัจจุบันนะคะมูลค่าของอูบีนี่เท่าไหร่แล้วคะ
1: อ๋อครับก็กูบีเป็นสตาร์ทอัพอะครับเราก็จะมีการระดมทุนมาเรื่อยๆครับก็2 3รอบถ้าไป Google ดูก็จะมีตัวเลขอยู่ครับแต่ว่าคร่าวๆก็เป็นเกินพันล้านบาทไปละ
0: โอ้แบบพันล้านบาท คือถือว่าเยอะมาก แล้วก็เป็นฝันของสตาร์ทอัพหลายๆคนเลยมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะทำให้มันแบบเติบโตได้ขนาดนี
1: ้ก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วตัวสิ่งที่สำคัญนะครับน่าจะเป็นตัวมิชชั่นของตัวบริษัทมากกว่าครับคือหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตัวอุกบีเองอะครับก็เคยมีประสบการณ์ที่เราพลาดไปทำอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซหรืออะไรต่างๆแต่ถามว่าจริงๆเวลาเราอยากจะทำให้บริษัทโตไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกลับมามองเรื่องข้างในครับว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วตอนที่เราทำธุรกิจอันนี้ขึ้นมาวันแรกเนี่ยตัวมิชชั่นของเราเนี่ยคือเป็นอะไรอย่างถ้าถามมิชชั่นของอุกบีตอนนี้ก็ตอบได้แบบง่ายๆเลยบอกว่าเอ้ยเราอยากจะมีบริษัทเนี่ยที่ช่วยศิลปินประมาณ1ล้านคนให้มีรายได้ขึ้นมาครับแล้วก็เวลาเขาสามารถทำอะไรขึ้นมาก็ได้แต่งเพลงเขียนนิยายอะไรต่างๆขึ้นมาใน Southeast Asia เราก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ซัพพอร์ตคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราควรจะทำหรือเปล่าเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะต้องกลับมาคิดว่าแบบเออแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะทำหรือเปล่า
0: พี่หมูช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงให้มันได้ไปถึงพันล้าน
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำธุรกิจละกันคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยต้องมีการวางแผนระยะยาวต้องมีการแบบเตรียมแผนอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราทำสตาร์ทอัพมา 4-5 ปีครับเหมือนจริงที่เราพบคือมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกคือมองกลับไปเนี่ย 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือให้มองไปอีก5ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นยังไงมันคือการแบบก้าวไปข้างหน้าเนี่ยทีละก้าวเราพอจะรู้ว่าแบบเอ้ยอีก3เดือนข้างหน้าเราอยากจะทำอะไรแล้วถ้าทำเนี่ยแล้วมันดีหรือเปล่าถ้าดีเราก็ทำเพิ่มถ้าไม่ดีเราก็ถอยกลับมาแล้วก็ทำอย่างอื่นถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนวิธีการขายก็ยิงรัวๆครับไม่โดนยิงไว้เรื่อยๆโดนแล้วก็ทำต่อก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยสตาร์ทอัพน่าจะเหมาะกับการทำงานลักษณะแบบนี้มากกว่า
0: เหมือนเป็นการทดลอง
1: ใช่ๆซึ่งมันเป็นจุดแข็งคือต้องมองว่าแบบการทำงานลักษณะแบบนี้มันเป็นจุดแข็งของสตาร์ทอัพเลยเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ๆหลายๆครั้ง

0: เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมหลายๆธุรกิจเนี่ยบริษัทเล็กๆถึงเป็นสตาร์ทอัพแล้วทำขึ้นมาได้ในขณะที่บริษัทใหญ่เนี่ยมีทั้งคนเยอะกว่ารีซอร์สเยอะกว่าอะไรก็เยอะกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมถึงแข่งกับสตาร์ทอัพเล็กๆไม่ได้ปล่อยให้สตาร์ทอัพ 3-4 ปีทำขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการทำงานลักษณะแบบนี้แหละที่คิดว่ามันบริษัทใหญ่ๆเขาไม่ได้รวดเร็วเท่าครับ
1: แบบนี้นะคะทำให้เวิร์ดนะอยากรู้เลยว่าออฟฟิศของพี่หมูเนี่ยจะทำงานกันแบบไหนนะคะเรามาลองดูกันดีกว่านะคะว่าออฟฟิศสตาร์ทอัพอย่างอุบีเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนซึ่งเรานะคะได้แอบไปถ่ายนะคะในวันที่พี่หมูไม่อยู่นะคะ
0: ผมก็อยากจะดูเหมือนกัน
1: ว่าเป็นยังไง
0: เวลาไม่อยู่ออฟฟิศเป็นยังไง

0: ไม่มีคนเลยไม่มีคนทำงาน
1: ที่บอกไม่อยู่ไม่มีคน
0: คือเวลาเราไม่อยู่ไม่มีคนทำงานใช่ไหม
1: โล
0: กอะไรนี่ตาดีจะเลยละ

0: ทำงานที่นี่ก็ผมรู้สึกว่าสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายสังคมที่นี่ก็จะค่อนข้างเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีอะไรเราก็จะพูดคุยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลา
1: การประชุมเนี่ยชิลแบบชิลมากอ่ะคือแบบพี่เขาอายุกันเยอะมากกว่าหนูกันมากใช่ไหมคะพี่กลายเป็นว่าเราสามารถโยนไอเดียเข้าไปเต็มที่มากๆตอนนั้นหนูแฮปปี้มากเพราะว่ามันไม่มีกรอบสักเท่าไหร่ที่บอกว่าอันนี้ห้ามทำอันนู้นห้ามทำมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือบรรยากาศมันไม่เหมือนกับออฟฟิศทั่วไปมันชิลมากพี่วันที่สองที่หนูมาทำงานที่นี่มีคนใส่ชุดดาร์ธเวเดอร์เดินอยู่ในออฟฟิศหนูก็แบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยคือมันชิลมากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: การทำงานให้ดีมันเหมือนกับต้องแบบไม่เครียดเกินไปครับเราก็คือแบบว่าให้มันมีความสนุกสนานในการทำงานด้วยก็เลยคุยกันว่าอยากจะมีนู่นนี่มีเล่นเกมกันมีดนตรีมีซ้อมดนตรีกันก็เลยออกไอเดียบอกพี่หมูพี่หมูก็เห็นด้วยก็เลยจัดกันขึ้นมา
3: ที่เนี้ยพี่หมูก็จะไม่มีโต๊ะมาถึงเขาก็จะเดินรอบทุกแผนกเลยครับก็คือคุยกับทุกคนเลยผมไม่ได้รู้สึกว่าแปลกนะคิดว่ามันก็เจ๋งดีมันเป็นอะไรที่แบบเขาก็ดูเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายดีนะไม่ได้มีแบ่งชั้นอะไรกับน้องๆ นะครับ
0: พี่หมูแกเป็นคนที่ใจดีครับสไตล์แบบเข้ามาแบบเฮ้ยทำงานไม่ใช่อย่างเงี้ยฮะพี่หมูก็จะเป็นคนแบบเป็นไงบ้างแล้วไปถึงไหนแล้วโปรเจกต์แล้วอันนี้โอเคไหมอะไรที่ยังต้องแก้ไขอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเจ้านายที่ค่อนข้างเฟซบุ๊กมากสบาย
4: สุดยอดไปเลย
5: สุดยอดไปเลยดีเลยครับ
4: จากที่แบบฟังมามันเหมือนราบรื่นตลอดเลยอะไรเงี้ยเหมือนอยากรู้ว่าระหว่างทางอย่างเงี้ยเวลาทำอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเราต้องดูแลคนแบบจำนวนเยอะมากเพราะว่าดูแลทั้งคนที่เขียนแล้วก็ดูแลทั้งคนที่แบบเข้ามาอ่านอย่างเงี้ยเหมือนอยากรู้ว่าระหว่างทางมันมีแบบปัญหาอะไรไหมคะหรือว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่า
5: ปัญหาเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วครับก็คือพี่ว่าจริงๆทุกวันเนี้ยสิ่งที่เราต้องมองก็คือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาคือต้องมองว่าไอ้ที่เราเคยคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันคือเนื้องานที่เราต้องทำมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เราตื่นขึ้นมาวันนึงครับก็ไปทำงานเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องทำก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแลตราบใดดูแลคนอ่านกับดูแลคนเขียนให้แฮปปี้สิ่งที่สำคัญก็คือทีมงานเราเองด้วยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยคนที่อยู่กับเราแล้วก็จะทำให้ความคิดของเราสามารถซัพพอร์ตคนอ่านคนเขียนหรือว่าศิลปินต่างๆได้เนี่ยก็คือทีมของพวกเราเองตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเวลาเราเปิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ๆอ่ะครับตอนที่ธุรกิจยังเล็กๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราบอกเราทําสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนกับเท่แต่จริงๆมันเหนื่อยไงตอนที่เราทําแรกๆเนี่ยคนก็ไม่เยอะครับคนก็ไม่กี่คนเจ้าตัวที่เป็นฟาวเดอร์เป็นคนทําเนี่ยต้องทําทุกอย่างการที่เราต้องทําทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องรู้ครับว่าหมายถึงว่าเราอาจจะต้องกลายเป็นคนที่รู้ทุกอย่างอ่ะนี่เหรอใช่มั้ยฮะรู้ทุกอย่างรู้เยอะรู้น้อยแต่ว่าก็ต้องพอรู้แล้วก็สามารถรู้เยอะทุกอย่างทําอะไรอย่างเช่นกฎหมายก็อาจจะต้องมีนิดหน่อยการขายก็ต้องออกไปขายเองเทคโนโลยีก็ต้องพอได้พรีเซนต์นักลงทุนก็อาจจะต้องทําเองกลายเป็นว่ารู้รอบด้านแต่ว่าเป็นคนเดียวเราอาจจะรู้ผิดรู้ถูกก็ยังไม่เป็นไรครับตอนแรกๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันแย่กว่าการที่ไม่รู้อ่ะที่เราไม่ตัดสินใจคือเราอยากจะทําอะไรแล้วเราก็ไม่ทําเพราะว่าเราไม่รู้ไม่แน่ใจก็เลยไม่ทําหรือว่าเวลาทีมงานมาถามเฮ้ยพี่เอาไง

0: ก็ไม่รู้ก็ไม่ตอบก็ทุกคนก็รอเราอ่ะเพราะ
1: นั้นมันก็ค้างไว้
0: ใช่มันก็จะค้างอยู่ตอนเล็กๆอ่ะมันจะต้องแก้เรื่องพวกนั้นก่อนว่าต้องอยู่ต้องพอรู้พอทําอะไรไปก่อนให้มันงานมันเดินแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นมาครับเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดละเปลี่ยนวิธีคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันถึงจุดแล้วที่เราไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างเราทําเองทุกอย่างไม่ได้กลายเป็นว่ามันมีคนที่มันมีเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยทําเก่งกว่าเราก็ต้องหาทีมงานที่เค้าเก่งกว่าเรามาซัพพอร์ตเรื่องพวกนั้นก็ค่อยๆขยับโลของผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งไป
1: สําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้พี่หมูนะคะแนะนําให้กับคนที่สนใจธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าอยากจะมีธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองเนี่ยแบบมีคําแนะนําอะไรมั้ยคะ
0: ก็อาจจะ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกผมว่าเราลองอาจจะมาปรับความเข้าใจกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเท่สวยหรูหรือว่าอะไรอ่ะครับจริงๆแล้วมันลําบากมันไม่ง่ายครับแล้วก็เวลาเราอาจจะเห็นตัวอย่างที่ดีในรายการหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนที่เฟลเนี่ยเยอะกว่านั้นมากเลยนะครับแล้วก็โอกาสสําเร็จเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีอ่ะครับแล้วก็มันเหมือนกับการสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวบริษัทของเราเนี่ยมันเป็นความภูมิใจแล้วก็มันไม่มียุคไหนแล้วอ่ะฮะที่เราเข้าไปทัชชีวิตคนได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยมันทําให้ทีมงานขนาดเล็กๆอาจจะเริ่มได้ไม่กี่คนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯแต่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มียุคไหนแล้วที่เราสามารถทําอย่างนี้ได้อ่ะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สามารถทำเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะจะฝากอะไรใช่ไหมก็คง 2-3 เรื่องครับก็คงเป็นเรื่องของมองว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการทดลองนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นแล้วจริงๆแล้วเราสามารถทดลองไอเดียของเราเล็กๆน้อยๆได้ครับทุกวันนี้สมมติเหมือนอยากจะทำอะไรเนี่ยเหมือนสามารถเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาเลยแล้วก็โพสสินค้าที่เราอยากจะขายหรือบริการที่เราคิดว่าเราอยากจะทําเนี่ยก็โพสลงไปเลยใส่รูปแล้วก็บูสต์โพสนิดหน่อยยกตัวอย่างเราสามารถเลือกทาร์เก็ตได้ขนาดที่บอกว่าเพศอายุการศึกษาอะไรเงี้ยเลือกได้หมดเลยนะฮะบน Facebook ทุกวันนี้แล้วก็ออกไปถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยโดยใช้เงินแค่โฆษณาอาจจะแค่ไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่พันบาทเท่านั้นเองแล้วดูว่ามีคนสนใจเซอร์วิสหรือบริการหรือสินค้าที่เราอยากจะทําหรือเปล่าเค้าก็อาจจะคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาคุยกับเรามันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆตรงนั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือทําจ้างโปรแกรมเมอร์เปิดบริษัทเขียนโคดดิ้งไป6เดือนท้ายที่สุดเนี่ยมันคือว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเราสามารถทําให้มาให้มันเป็นธุรกิจได้ยังไงพอท้ายที่สุดบวกลบคูณหารสตาร์ทอัพก็เป็นธุรกิจอ่ะครับเราก็ต้องมีรายได้มีรายจ่ายแล้วก็ต้องทําให้มันสามารถเดินไปได้แล้วก็ถ้าฝ่ายอันนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าด้วยความที่มันง่ายมันง่ายและเป็นการทดลองได้เนี่ยมันก็แสดงว่ามันมีโอกาสอยู่อะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไปสิ่งที่เราอาจจะเสียใจอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทํามากกว่าที่มันล้มเหลวเพราะมันไม่ได้ล้มเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะมันลองง่ายๆเฟลก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็ถ้ามีโอกาสหรือมีไอเดียอะไรก็ควรจะลองลงมือทําดูครับ
2: เชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดของคุณหมูในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพขอเพียงแค่ไม่หยุดที่จะคิดและลงมือทำไม่แน่ว่าสตาร์ทอัพคนใหม่อาจจะเป็นคุณก็เป็นได้และในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงด้วยการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย

0: าร่าบอริเออร์วันนี้จะพาคุณมารู้จักผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: ผมเชื่อว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีบุคลากรที่มีศักยภาพพอที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเองได้ผมอยากให้ใช้เวลาในการคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆทำให้มันสุดความสามารถจริงๆให้ในอนาคตมองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะถ้าณวันนี้เราทำขนาดนี้เราจะเสียใจไหม
0: ทั้งที่การเดินตามคนอื่นมันง่ายกว่ากันมากแต่เขากลับชอบความท้าทายเขาเคยสร้างมัลติทัชเทเบิลโต๊ะที่เพียงแค่วางสิ่งของลงไปก็ปรากฏภาพหรือข้อมูลได้ตามต้องการและสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่เปลี่ยนออฟฟิศแบบเดิมๆให้กลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นและไฮไลท์ที่สุดอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งเดียวของโลกโดยฝีมือคนไทย VR Sphere พาหนะที่พาไปท่องโลกเสมือนจริงแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน

0: ันเรียกว่า VR Sphere นะครับผม
1: สเปียร์ที่พี่ลิงพูดถึงใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่เลยครับผมและผู้อธิบายที่ดีกับผมนะครับวันนี้คือคุณป๊อปครับผม CTO และ Co-founder ของบริษัท Exi ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นผู้เขาเรียกว่าหัวหน้าโปรเจกต์นี้เลยนะครับ
1: รบกวนพี่ป๊อปช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าไอ้ลูกกลมๆเนี่ยที่เรียกว่า VR Sphere เนี่ยมันคืออะไรอะคะ
2: ได้เลยครับ VR Sphere เนี่ยมันคือพาหนะที่จะพาเราไปทุกที่ครับผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality นะครับตัวเจ้าตัว VR Sphere เนี่ยมันจะมีเก้าอี้ให้เราขึ้นไปนั่งนะครับแล้วก็เราจะเป็นบุคคลบังคับมันนึกถึงว่าเฮ้ยเหมือนเราบังคับยานลำหนึ่งนะครับเข้าไปในโลกที่เป็นโลกจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงนะครับผมแล้วเราก็สามารถบังคับมันไปได้ทุกที่อยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรืออยากจะไปสำรวจอะไรอันนี้แล้วแต่น้องหวนเลยนะครับ
1: ดีจังเลยแสดงว่ามันแตกต่างกับ VR ปกติทั่วไปใช่ไหมคะที่ปกติคือเห็นคนอื่นเขาขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็จะบังคับเราเองแต่ว่าอันเนี้ยคือเราสามารถกำหนดทิศทางของเราเองได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ VR Sphere เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพาหนะของ VR ลำแรกของโลกก็ได้นะครับผมเพราะว่าทีมงาน Exi เนี่ยทีมงานคนไทยเนี่ย10กว่าชีวิตทำขึ้นมาเองหมดเลยนะครับเราใช้เวลาทำกว่า14เดือนเริ่มตั้งแต่บนกระดาษเลยนะครับผม
1: อย่างนี้อยากจะรู้ว่าพี่ป๊อปกับพี่ลิงเนี่ยลงทุนไปเยอะไหมคะ
2: เยอะๆๆครับ เราลงไปแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็ประมาณ5ล้านบาทนะครับผมแต่ถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเราก็ภูมิใจนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังกล้าลงกว่านี้อีกนะ
1: พูดขนาดนี้แล้วงั้นหวนอยากจะลองเล่นดูแล้วอะค่ะ
2: ได้ครับเชิญน้องหวนขึ้นเลย

0: หูสนุกมากค่ะรู้สึกว่าเหมือนได้ไปอยู่ในดินแดนในดวงเสาจริงๆไม่มึนหัวเลยสนุกมาก
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าปรัชญาสำคัญของ Exceed ในการพัฒนาพวกโซลูชันต่างๆครับเราจะเน้นคำในเรื่องของ total experience คือประสบการณ์การใช้งานโดยรว
0: ม
1: นะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นความแตกต่างละว่าได้ลองไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างมีประสบการณ์ยังไงบ้าง
0: รู้สึกตื่นเต้นมากอ่ะดีจริงๆแล้วอยากจะทราบว่าคอนเทนต์ทั้งหมดที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยคือทางพี่ลิงกับพี่ป๊อปเป็นคนทำเลยป่ะคะ
2: ใช่ครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมงาน Exceed ทำช่วยกันทำนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็น10กว่าคนเลยนะครับโดยเฉพาะเสียงคอนเทนต์ที่เห็นเนี่ยตัวโลกไดโนเสาร์เนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องๆในทีมงานนะครับรวมถึงคนทำทุกคนนะครับที่ทำให้มันออกมาอย่างที่ใจเราหวังไว้นะครับอยากให้คนอื่นเห็น
1: มันมีดีเทลเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าอย่างเงี้ยครับอย่างพี่ป๊อปก็ในฐานะทำโปรเจกต์เนี่ยป๊อปดูคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะด้วยไม่พอใจหญ้านี่ก็ออกไหมครับดูไม่เหมือนจริงน้องในทีมก็ต้องกลับไปทำหญ้าใหม
0: ่โอ้ละเอียดมาก
2: แล้วก็น้องเหมือนจะดูแต่ไดโนเสาร์ที่หนูว่าไม่รู้หรอกว่ามีหญ้าอยู่ข้างใน
0: ไม่เหมือนนะเอาไม้ไปชี้ที่ต้นไม้มันขึ้นประวัติต้นไม้ให้เห็นด้วยเอ้ยตื่นเต้นมากอ่ะดีมากเลยมันเหมือนแบบแล้วก็ชอบฉากที่ไดโนเสาร์พุ่งชนอ่ะเฮ้ยตกใจมากนึกว่าแบบ
2: มีเสียงกรี๊ดด้วยนะ
1: ผมได้ยินเสียงกรี๊ดนิดนึง
0: พุ่งชนจริงๆแล้วเหมือนอยากจะรู้ว่าทำไมถึงพี่ป๊อปถึงกับพี่ลิงเนี่ยถึงเลือกไอ้ VR Sphere เนี่ยค่ะซึ่งมันจริงๆแล้วเหมือนคือว่าเฮ้ยมันยากมากเลยนะที่จะต้องมาสร้างอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วแบบพี่ลิงกับพี่ป๊อปสามารถที่จะลองพัฒนาอะไรก็ตามที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นมันไม่ง่ายกว่าหรอคะทำไมถึงเลือกมาทำแบบอันใหม่เลย
1: คือมันตอบโจทย์ตอนที่เราเปิดบริษัทตอนแรกเลยนะครับเราอยากสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่สร้าง impactให้กับวงการเทคโนโลยีไทยแบบวงกว้างคำว่า impact แปลว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเหมือนมันเกินสิ่งที่คนอื่นสามารถทำได้หรือเกินตัวเองอ่ะ
2: ส่วนนี้ก็คือความจริงแล้วเนี่ยเหมือนเราก็อยากจะทำขึ้นมาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบริษัทไทยที่เรามีแพชชั่นเนอะมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรออกมาให้คนทั้งโลกเห็นเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาทำนะครับเราก็ต้องเรามีความพร้อมมีความกล้าเนี่ยเราก็อยากให้บ้าด้วยนะครับกล้าขึ้นมาทำให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันก็ต้องมีคนขึ้นมาทำนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะใช้แต่ของเมืองนอกหรืออะไรนะครับผม
0: ซึ่งถือว่าแบบมีความ

0: ไม่พอแต่ต้องมีความบ้าด้วย
1: มันไม่ใช่แค่ว่าทำอะไรที่มันแบบบ้าๆนะแต่แบบเขาเรียกว่ายังไงอะเราเชื่อสักอย่างนึงเราต้องทำมากกว่าที่เราคิดว่าตัวเองทำได
0: ้
1: มันใหญ่กว่าตัวเองอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เลยพยายามที่จะสื่อสารออกมาในรูปแบบผลงานคือหลายคนอาจจะพูดเยอะแต่เราอยากจะก้าวข้ามคำว่าพูดคือทำต้องเริ่มเลย
2: แต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้แตกต่างจากความฝันในวัยเด็กอย่างสิ้นเชิง
0: ตอนแรกเนี่ยพี่ลิงฝันอยากจะเป็นอะไรอะคะ
1: พี่ลิงตอนเด็กๆอะครับ
0: ค่ะ
1: มีความฝันอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพ
0: ค่ะ
1: เล่นกอล์ฟมาตลอดเลย
0: ค่ะ
1: ครับผมจนตัดสินใจว่าจะไม่เรียนหนังสือมันเป็นกีฬาที่อย่างแรกเลยคือรู้สึกเราทำได้ดีคือตีแล้วก็รู้สึกก็แบบแข่งกับคนอื่นๆนะเราก็ทำได้ดีกว่าคนอื่น
0: ค่ะแล้วตอนนั้นพี่ลิงทุ่มเทขนาดไหนอะคะ
1: 4ปีแรกที่ผมตีกอล์ฟผมไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียว
0: ทุกวันเลย
1: ทุกวันเลยป่วยแค่ไหนก็คือขอไปที่สนามกอล์ฟก่อนฝนตกแค่ไหนขอไปสนามกอล์ฟตอนนั้นไม่มีชีวิตแบบเพื่อนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะซ้อมกีฬากอล์ฟเนี่ยแทบไม่มีเด็กรุ่นเดียวกันเลยมีแต่คุณลุงคุณน้าออกรอบด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วตอนนั้นคือยึดกะว่าอันนี้จะเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะ
1: มันคืออาชีพหลักคือไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดว่าแบบเพราะตอนระหว่างเรียนหนังสือก็คือผมขาดเรียนเดือนละเกือบ10วันต่อเดือนนี่ถือว่าเยอะมาก
0: ครึ่งนึงเลยนะ
1: ครึ่งนึงเยอะมากแล้วก็แต่เป็นเด็กเรียนดีครับผมเด็กเรียนดีก็เลยเวลาสอบก็จะพอเอาตัวรอดได้ดีพอสมควรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็มีเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบ้างตอนนั้นก็คือมันน่าจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพอ่ะอยู่ม .6 ละ
0: เป
1: ็นช่วงที่หัวเรียวหัวต่อผมบังเอิญผมบาดเจ็บไปเล่นฟุตบอลนะครับข้อมือผมมีปัญหาต้องหยุดเล่น 6-7 เดือนตอนนั้นก็คือ
0: นานเลยใช่ไหมคะสำหรับนักกอล์ฟ
1: นักกีฬา 6-7 เดือนนี่คือแบบไม่ทำอะไรเลยมันก็ค่อนข้างจะนานนะครับก็เลยคิดว่าโอเคตอนนั้นก็คือเราทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับเขาสนับสนุนนะเขาอยากผมเป็นอะไรก็เป็นแต่อ่านใจออกอะว่าครอบครัวคนชั้นกลางต่างจังหวัดเขาอยากให้ลูกเรียนหนังสือดีๆอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคลองเรียนหนังสือเดี๋ยวจะลอง entrance ดู
0: แล้วอย่างนี้ก็คือเหมือนฝันสลายเลยใช่ไหมคะ
1: มันแย่ครับตอนนั้นคือผมไม่ยังเขาเรียกว่าอะไรดีจังหวะนั้นก็รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาตีตอนมหาลัยก็ได้มั้งแต่ว่าขอ entrance ให้เข้ามหาลัยให้ได้ก่อน
0: ตัดสินใจ entrance เข้าอะไรอะคะ
1: เข้าวิศวกรรมซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
0: แตกต่างจากนักกอล์ฟมากเลยนะคะที่จะมาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ย
1: คือผมว่าจังหวะนั้นผมใช้หลักการง่ายๆว่า
0: ค่ะ
1: คือผมเคยโชคดีได้เรียนคอมพิวเตอร์บ้างตอนเด็กๆตอนประถมอย่างเงี้ยนะครับผมบ้างมีอาจารย์กลับมาจากอังกฤษอะไรเงี้ยทำให้มีความรู้สึกดีๆกับคอมพิวเตอร์อยู่แต่อาจารย์สอนได้แค่ปีเดียวก็หายไปเลยนะครับเราก็เล่นแต่เกมแต่จังหวะนั้นอ่ะเราก็มานั่งไล่ดูลิสต์คะแนนว่าวิศวะอะไรคะแนนสูงสุดก็เป็นเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นี่แหละแล้วก็หนังสือพิมพ์ทั่วไปก็เขียนว่าโอเคโลกเปลี่ยนดิจิตอลต้องเป็นด้านเนี้ยผมก็เลยไปเอาเรียนอันนี้แล้วกัน
0: ชอบไหมคะ
1: ผมรู้สึกดีอ่ะที่มีมุมที่ผมรู้สึกดีกับที่เรียนอยู
0: ่
1: เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนละคนได้เก่งจังเลยอย่างเงี้ยครับเราไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาเลยเขามีเด็กโอลิมปิกอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งของคณะนี้อย
0: ่
1: างเงี้ยครับตอนที่เรามาเรียนอ่ะผมไม่มีพื้นฐานเลยด้านคอมพิวเตอร์พูดว่าไม่มีเลยก็ได้ครับก็มีเพื่อนๆโชคดีที่แบบช่วยสอนเราอะไรอย่างเงี้ยครับให้เขียนซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นแต่เราพอมีหัวเกี่ยวกับพวกด้านแมทเลขฟิสิกส์อะไรเงี้ยค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นนั่นคือทำให้การเรียนของเราเนี่ยได้ส่งผลให้แบบจบเกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างดีก็รู้สึกชอบแล้วคิดว่าอยากจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับฝั่งนี้แหละ
0: ฝั่งนี้เลยแล้วค้นหาตัวเองยังไงต่อคะ
1: หลังจากนั้นคือทุกคนนะครับเขาบอกว่าโอเคเราควรจะได้ทำงานในบริษัทที่ใหญ่ๆอาจารย์ทุกคนก็บอกอย่างนี้ตอนนั้นก็มีฝึกงานคือให้ฝึกงานทั้งเทอมผมก็เลยแบบลงเรียนเยอะๆเพื่อให้มีเวลาเหลือผมก็เลยฝึกงานทั้งเทอมร่วมกับปิดเทอมภาคใหญ่ฤดูร้อนที่ฝึกงานกับบริษัทรอยเตอร์ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับอยู่8เดือนฝึกงาน8เด
0: ือ
1: น
0: ฝึกงานนานมากๆเลยแล้วเป็นไงคะรู้สึกว่าชอบเลยมั้ยคะได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง
1: มันทำไม่รู้เลยว่าผมไม่ชอบเลย
0: ค่ะ
1: ที่ไปอยู่องค์กรใหญ่แล้วก็ต้องทำในสิ่งที่มันเหมือนกับแบบเป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเสี้ยวของเสี้ยวจริงๆนะครับผมได้อยู่ถึง

0: ได้ทำงานหลากหลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังตามหาผมรู้สึกว่ามันอยู่ในยุคที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆมันเป็นโอกาสที่คนตัวเล็กๆอาจจะสร้าง impact อะไรบางอย่างได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดว่าเราน่าจะเปิดบริษัทเพื่อเขาเรียกว่าสามารถทำในสิ่งที่เองอยากทำได้อย่างเต็มที่ครับ
1: นักศึกษาเพิ่งจบใหม่เริ่มต้นก็อยากเปิดบริษัทของตนเองคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะทำได้ไหมมันดูเหมือนจะไม่มีความพร้อมเลย
0: ยังฝันอยากเป็นนักกอล์ฟอยู
2: ่ค่ะ
0: ไม่ตีกอล์ฟ 4-5 ปีเลย
2: ค่ะ
0: ก็ขอตังค์แม่ก้อนหนึ่งไปตีกอล์ฟ
2: ไปตีกอล์ฟค่ะแล้วเป็นไงคะ
0: แล้วก็เฟลแบบคราวนี้เฟลแบบคอมพลีทลี่เลยสลายเลยรู้ว่าแบบมันไม่สามารถตีได้เท่ากับเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กเลย
2: อะคะ
0: ทั้งที่ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆมีวินัยสุดๆเงินก้อนแรกที่แม่ให้มา 800,000 บาทเป็นเงินก้อนใหญ่มากของคุณแม่น
2: ะ
0: หมดเกลี้ยงเลย
2: แล้วทำยังไงอะคะหลังจากนั้น
0: ตอนนั้นก็เลือกอินดี้แล้วครับ
2: เลือกอินดี้
0: ก็อยากเปิดบริษัทอะอยากเปิดบริษัทแต่ก็ไม่มีตังค์ก็เลยเอ๊ะถ้าอยากเปิดบริษัทเราต้องมีทักษะอะไรบ้างน
2: ะ
0: ผมเจอเพื่อนๆที่เป็นวิศวะหลายคนนะครับมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สูงแต่ไม่มีทักษะเลยที่เกี่ยวกับด้านการขายไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวให้คนเข้าใจผลิตภัณฑ
2: ์
0: เขาเรียกว่าหลายอย่างเกี่ยวกับการขายไม่ดีเราเนกาทีฟกับเรื่องคำว่าการขายมากผมเลยว่านี่แหละเป็นทักษะที่คณะเราหรือคนแบบเราเนี่ยขาดการจะเปิดบริษัทเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝั่งนึงเป็นเรื่องของการทำตามความฝันนะครับ
2: ค่ะ
0: อีกฝั่งนึงก็คือทำให้เราสามารถมีแรงมีเงินหลายๆอย่างให้เราสามารถทำตามความฝันนั้นได้แหละซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเป็นเรื่องของการขายนะครับผมก็เลยเอาวะไปสมัครงานเป็นเซลล์ขายของแล้วกัน
2: ทั้งที่จริงๆแล้วมันแบบเนกาทีฟมากคือพี่ลิงอ่ะไม่ชอบการขายมากๆแต่ก็ยังจะไปสมัครเป็นเซลแมนเงี้ยค่ะ
0: คือผมไม่ได้ไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่มี
2: ค่ะ
0: เราไม่มี
2: แล้วอย่างงี้พี่ลิงไปขายอะไรอะคะ
0: ก็ต้องขายอุปกรณ์กอล์ฟ
2: ก็ขายในสิ่งที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ใช่ครับผมขายจริงมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เราไปอยู่เราเรียกองค์กรใหญ่แล้วองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรเค้าเรียกว่าองค์กรใหญ่แต่พนักงานน้อยเพราะเป็นบริษัทใหญ่จากต่างประเทศเพราะฉะนั้น เราต้องทำหลายอย่างมากกว่าแค่แบบแค่ขายนะครับต้องไปดูที่สต็อกด้วยบางทีต้องขนของเองด้วยอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าดีครับเป็นความรู้ที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น
2: เรายอดขายดีไหมคะ
0: ดีครับดีมากดีมากครับผมนะครับพูดถึงเจ้านายเก่าก็น่าจะแบบครับผมทำยอดดีตลอดครับยอดดีตลอด
2: แล้วทำไมถึงทำได้ยอดได้ดีคะ
0: เราใหม่มากผมน่าอายุน้อยผมอายุน้อยที่สุดในบริษัทที่เป็น global เลยนะครับที่เปลี่ยนเกี่ยวด้านการขายเพราะว่าอายุเพิ่งแบบตอนนั้นเพิ่งจบใหม่เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: จะพูดว่ายังไงดีเรามีทักษะด้านเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
2: ค่ะ
0: การ analytic ต่างๆที่แบบเป็นแบบ excel หรือซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยผมเขียนเลยว่าแบบการ forecast แต่ละส่วนน่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้าเจ้านี้มีขายออกเท่านี้ต้องสั่งซื้อเราเท่าไหร่ทำเป็นซอฟต์แวร์ไว้ใช้เองคนเดียวไม่ได้บอกเจ้านายไม่ได้บอกอะไรเลย
2: สุดยอดค่ะใช้สิ่งที่เรียนเอามาอะแดปใช้
0: ใช่มันทำให้การบริหารจัดการภาพรวมของผมง่ายมันสามารถใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิศวะเนี่ยมาตอบโจทย์เชิงโลจิกต่างๆได้เพราะว่าการขายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราขายลูกค้าคนเดียวแต่เราบริหารช่องทางการขายหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นเทรดแบบห้างนะครับเราขายให้กับลูกค้าดีลเลอร์เจ้าใหญ่เราขายให้กับร้านเล็กๆที่กำลังจะพัฒนาให้เขาเติบโตได้ผมได้เห็นการทำมาร์เก็ตติ้งกับชาแนลต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเป็นฝั่งบิสเนสล้วนๆที่เราได้สัมผัสและสัมผัสที่ลูกค้าปลายทางจริงๆด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญซึ่งก็ทำให้เราได้มุมมองที่ดีเราได้ทักษะที่ดีในการขายตอนนั้นก็รู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่มากๆจากที่เคยมองนักขายเป็นอาชีพที่เนกาทีฟเลยมองว่าอันนี้แหละเป็นอีกสกิลนึงนะที่คุณรู้มากขึ้นคุณสามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นไปได้มากขึ้นกว่าเดิม
2: ทำอยู่นานไหมคะกว่าจะออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง
0: 2ปีครึ่งตอนนั้นทำอยู่2ปีครึ่งระหว่างปีครึ่งแรกๆเนี่ยผมก็เริ่มหาลู่ทางในการที่จะเปิดบริษัทละ

0: ความรู้ก็มีแล้วทักษะก็พร้อมแล้วแต่เขายังขาดอะไรสำคัญด้วยค่ะ
1: เพราะงานเทคโนโลยีมันเกิดจากคนเดียวนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรครับผมตอนนั้นก็คือไปคุยกับหุ้นส่วนของผมที่เป็น

0: มาด้านนี้นะครับเรามีทักษะด้านการขายนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะแมทชิ่งกันนะครับแต่เราก็ยังอาจจะยังขาดอยู่บางทักษะเกี่ยวกับพวกหลังบ้านระบบบัญชีไฟแนนซ์ต่างๆคนนะครับเรื่องพวกนี้เราไม่มีเลยก็มีหุ้นส่วนอีกนะครับก็มารวมๆกันจนสามารถเปิดเอ็กซี่ขึ้นมาได
1: ้แล้วตอนนั้นนี่คือได้ไอเดียว่าทำไมจะมาเปิดเอ็กซี่อะค่ะไอเดียมาจากไหน
0: ตอนนั้นผมเจอพวกตู้ ATM เห็นพวกงานอะไรพวกนี้ตู้คีย์ออฟมันดูแข็งใหญ่ๆมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นงานออกแบบด้วยวิศวกรเพราะงั้นเขาก็จะเน้นเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักนะครับมันจะขาดมิติในเรื่องของการออกแบบไล่มาตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์นะครับการออกแบบแพ็กเกจจิ้งประสบการณ์การใช้งานที่มันดูไม่ล้ำเลยนะครับทั้งที่เราเห็นในหนังเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่แบบไปไกลกว่านั้นได้แล้วที่สำคัญคือมันสามารถทำได้อยู่แล้วณวันนั้นเลยนะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่ทำไม่มีใครทำเลยเราจะทำผมบอกเราจะทำนี่แหละแล้วก็พาร์ทเนอร์ผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยเอาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเราเปิดบริษัทด้วยวิชั่นแบบนี้เราอินสปายจากเรื่องนี้มันทำให้เราเลือกหาเทคโนโลยีอยู่หาแบบเอ๊ะจะเอาฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีแบบไหนมาเริ่มสร้างบริษัทกันเรามองเห็นตรงนั้นคือโต๊ะ multi touch table

0: ็คือ multi touch table ที่พี่ลิงพูดถึงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมมันไม่ใช่แค่ทัชได้อย่างที่น้องเหวินกำลังเล่นนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่มันรู้ด้วยว่าอะไรวางอยู่บนโต๊ะแล้วแสดงผลออกมาอย่างถูกต้องนะครับอย่างนี้วางกรอบรูปลงไปมันก็โชว์รูปนะครับอย่างวางสิ่งนี้ลงไปนะครับมันก็โชว์เป็นสิ่งที่เราอยากให้แสดงผลออกมามันรู้ว่าอะไรแตกต่างกัน
0: แล้วอันนี้ใช่โปรโตไทป์แรกของ Exie หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับโปรโตไทป์แรกของ Exie เกี่ยวกับ Multi Touch เนี่ยเป็นในร้านอาหารนะครับเราทำโทเค็นเล็กๆนึงวางลงไปแล้วมีเมนูลิสต์ออกมาการเลือกเมนูจากตรงนี้โปรโมชั่นเล่นเกมด้วยกันหลายๆคนมันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการกินอาหารแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโต๊ะอาหารด้วยตอนนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราทำ
0: แล้วตอนนั้นลงทุนลงแรงไปมากขนาดไหนคะ
1: หลังจากที่เราทำคอนเซปต์ออกมาเป็นวิดีโอออกมาเนี่ยเราก็เลยลงทุนอย่างเต็มที่ลงแรงลงเวลาตอนนั้นก็หลายเดือน 6-7 เดือนนะครับลงทุนไปเฉพาะฮาร์ดแวร์เดียวเกือบ 500,000 บาทเพราะงั้นแปลว่า 500,000 ตั้งต้นละ6เดือนกับพนักงานอีกประมาณ6คน 6-7 คนก็เยอะอยู
0: ่
1: ตอนนั้นก็คือลงเต็มที่
0: แต่มันก็ฟังดูแบบน่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะในร้านอาหารแล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงอะคะ
1: ผลตอบรับก็ผลตอบรับดีแต่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่เราขายได
0: ้อ้าวทำไมอะคะ
1: เพราะว่ามันมีจุดที่เหมือนเราคิดไม่รอบจริงๆเพราะเราประสบการณ์เรายังน้อยนะครับตอนนั้นก็คือเรียกว่าเราคิดว่าแบบโอ้โหเรานำเสนอเนี่ยขายได้แน่นอนเลยเจ้าของร้านต่างๆก็อยากได้แต่พอพูดถึงมุมการใช้งานจริงๆอ่ะมันมีพาร์ทที่เราคิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นอ้าวแล้วถ้าเกิดเหล้ามันหกไปล่ะน้ำหกลงไปล่ะแก้วหล่นแตกเราคิดว่าแบบมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันมีหลายอย่างมีเศษบุหรี่ด้วยบางทีอ่ะมีเศษบุหรี่อยู่ปุ๊บโอ้โหมีเศษอาหารมีเยอะมากเลยที่ทำให้เราแบบคิดไม่ถึงซอฟต์แวร์มันก็มองเป็นเหมือนแบบเราจิ้มหยวนตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่สามารถทำตัวนี้ไปให้ถึงฝั่งฝันได้ในตัวโปรโตไทป์ตัวแรกแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ยอมแพ้นะครับเรารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเราพยายามทำโปรโตไทป์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาและทำให้เราเจอกลุ่มลูกค้าที่เราสตรองในที่สุดก็คือกลุ่มลูกค้าประเภทรีเทลสุดท้ายสิ่งที่เราลงเต็มที่มันก็ออกดอกออกผลนะครับมันทำให้ซอฟต์แวร์ซีชั่นทัชของเราเนี่ยไปอยู่ในร้านรีเทลต่างๆมากมายเลยมันทำให้วิชั่นของบริษัทมันชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราสตรองจริงๆเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์นะสิ่งที่เราสตรองจริงคืองานออกแบบและตอนนี้เราเริ่มสตรองในเรื่องของการอินทิเกรตฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยเราทำเทคโนโลยีตัวใหม่ๆขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็น VR AR รวมถึงสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเลยเราก็มีการทำสิ่งนี้ขึ้นมา
0: แล้วอย่างนี้คือเวลาที่ Exie อยากจะทำโปรดักต์อะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรคือตัวบ่งบอกว่าจะทำหรือไม่ทำอะคะ
1: สิ่งที่ Exie จะทำไม่ทำอย่างแรกเลยคือต้องมองเห็นได้ด้วยตาเห็นได้ด้วยตาเลยไม่ใช่แบบซอฟต์แวร์หลังบ้าน
0: ะ
1: นะครับสิ่งที่ Exie ทำก็คือเห็นได้ด้วยตาเลยว่าโอเคสิ่งนี้เ

0: ล้ำนะครับออกมาเลยโอ้มันดูนวัตกรรมมันดูมีความล้ำสมัยอันนี้คือสิ่งที่เอ็กซี่ทำ
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของฟังก์ชันและประสบการณ์การใช้งานเอ็กซี่จะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ที่ทำให้รู้สึกแบบดีขึ้นเรื่อยๆและสอดคล้องกับสิ่งที่ตาเห็นด้วยเพราะงั้นเอ็กซี่ก็จะมีทั้งเรื่องของฟังก์ชันคือการใช้งานที่ดูดีนะครับมีหน้าตาที่ล้ำสมัยตอบโจทย์ธุรกิจเอ็กซี่ก็จะทำในมุมมองหลังนี้ครับ

0: ม่เชื่อจริงๆว่าเขาไปอยู่ในทีม
1: แต่ครับอันนี้คือแบบ5ทีมขาดไปไวมากครับ
2: มันเยี่ยมมากมันตอบสนองได้ 100%
3: เครื่องเกม PlayStation ใหม่อะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นเลย
1: เอ้ยคนไทยทำได้จริง
4: ๆมันไม่ใช่แค่ภาพแกคือมันมีความรู้สึกมีฟีลลิ่ง
5: สมดุลในการเล่นโมชั่นผมว่าทำได้ดีมากเรียนมาก

ทั้งหมดของรายการวันนี้น่าจะบอกได้ชัดเจนว่าคนเรามีความฝันได้ไม่รู้จบเพียงแต่ต้องไม่หยุดอยู่แค่ฝันต้องลงมือทำไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นยังไงขอแค่คุณกล้าที่จะไล่ล่ามันและในสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆได้แค่เรื่องท่อประปาแตกไฟฟ้าเสียสารพัดเรื่องการซ่อมบ้านผู้ชายคนนี้เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสได้คุณก็ทำได้เช่นกันติดตามชม Startup Warrior สัปดาห์หน้าค่ะ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ5

50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อนเต็มและชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูคำนวณนะครับจะมาพูดในเรื่องของรายวิชานะครับที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับสำหรับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับใน EP แรกนะครับครูคำนวณก็จะพูดในเรื่องของพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นรายวิชาแรกนะครับที่นะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับซึ่งครูคำนวณนะครับจะพูดในหัวข้อนะครับทั้งหมดนะครับเป็น4รายวิชานะครับซึ่งใน4รายวิชานะครับก็จะประกอบด้วยรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รายวิชาความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้านะครับวิชาที่3ก็จะเป็นวิชางานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็วิชาที่4เป็นรายวิชางานซ่อมระบบปรับอากาศนะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่อนักเรียนนักศึกษานะครับได้รับชมที่ครูพูดไปทั้งหมดนะครับใน EP ที่1ถึง EP ครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับซึ่งครูคำนวณเนี่ยได้จัดเรียงเนื้อหาตามลำดับความยากง่ายเอาไว้นะครับถ้านักเรียนนะครับเรียนนะครับในระดับชั้นปวช1ถึง3นะครับปวส1ถึง2นะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องนะครับเรียนนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนะครับในที่นี้นะครับถ้านักเรียนนักศึกษาเรียนทั้งหมดนะครับ280นาทีหรือ8 EP ที่ครูคำนวณสอนเนี่ยนะก็จะได้ความรู้ประมาณ1ใน4ของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับอาชีพช่างเครื่องกลสาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระดับ2นะครับความรู้ความเข้าใจที่ครูจะพูดหลังจากนี้เนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจที่สำคัญมากนะครับในการที่เราจะทำการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับทั้งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับเพราะนั้นในที่นี้นะครับก็นักเรียนนักศึกษานะครับถ้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับครูคำนวณนะครับครูคำนวณก็จะมีสโลแกนนะครับเรียนกับครูคำนวณนะครับได้วุฒิได้งานได้เงินได้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าครูคำนวณสอนในเรื่องของการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆนะครับครูคำนวณสอนตั้งแต่ระดับเบสิกไม่เป็นอะไรเลยนะครับจนถึงระดับที่เป็นช่างฝีมือได้นะครับในรายวิชานะครับในรายวิชานี้หรือ EP นี้นะครับ EP ที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรายวิชาในระดับปวส.นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรพุทธศักราช2567นะครับผลลัพธ์ที่นักเรียนจะต้องได้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้รับชม EP นี้นะครับก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจำแนกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับทักษะที่2ก็คือนักเรียนจะต้องรู้จักโครงสร้างชิ้นส่วนหลักและการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นใน EP นี้นะครับก็จะนำไปสู่หน่วยที่1ก่อนนะครับครูจะแยกเป็นEP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่1นะครับซึ่ง EP นี้มี2หน่วยนะครับ2หน่วยนะครับคำถามแรกนะครับว่าทำไมช่างต้องมีทักษะเกี่ยวกับการจำแนกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องของการจำแนกระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวหลังท้ายชั่วโมงนะครับครูจะลองถามแล้วก็นักเรียนลอง
ตอบอยู่ในใจนะครับว่าทำไมนะครับถ้าใครพอมีพื้นความรู้นะครับเกี่ยวกับประเภทรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีที่ใช้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่มีการจัดจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถจำแนกประเภทมันได้หรือไม่นะครับซึ่งความรู้พื้นฐานตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่านักเรียนน่ะนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับถ้าท่านไม่สามารถจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าได้ท่านจะไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนศึกษาตรงนู้นตรงนี้ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ท่านไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เพราะท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับครับสำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับที่ได้พบปะหรือเคยเห็นนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีขายแล้วก็วิ่งตามท้องถนนต่างๆเนี่ยถ้านักเรียนมองไปแล้วเนี่ยว่าในท้องถนนเนี่ยรถยนต์คันนี้ที่วิ่งอยู่เนี่ยเป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทใดได้เนี่ยนักเรียนก็จะมีความรู้หรือจะรู้ว่าต้องเตรียมการนะครับหรือหาพื้นความรู้อะไรบ้างนะครับในที่นี้ครูได้จัดประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พบในปัจจุบันเนี่ยไว้7ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภท HEV นะครับ HEV ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดนะครับประเภทที่2เป็นประเภท PHEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับประเภทที่3เป็น E-power นะครับเขาเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทที่4นะครับเป็นประเภทที่ประเภทน้องใหม่นะครับเพิ่งจะมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้า EREV นะครับมีหลายชื่อนะครับ EREV BEVR หรือ REEV นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปขยายความในหัวข้อถัดไปนะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับขยายระยะนะครับขยายระยะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับประเภทที่5เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV นะครับ BEV นะยานยนต์ไฟฟ้าประเภทนี้นะครับจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าโดยแท้จริงนะครับก็คือใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นะครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับตัวต่อไปเป็นประเภทที่6นะครับคือ FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้าชนิดเซลล์เชื้อเพลิงนะครับและก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็เป็นประเภทที่ครูคำนวณให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปถึงขั้นนี้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในฐานะที่ครูคำนวณติดตามในเรื่องของสายยานยนต์ไฟฟ้ามาตลอดนะครับซึ่งครูคำนวณมองว่า SEV เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าถึงจุดสูงสุดเลยนะครับเพราะว่า SEV ก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในที่นี้ครูจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆเนี่ยอย่าง HEV นะครับครูมองในเรื่องของพลังงานที่ใช้เป็นหลักนะครับอันนี้เรามองเรื่องของพลังงานก่อนนะครับประเภทที่1 HEV เราจะใช้ Fossil Fuel นะครับ Fossil ก็คือเชื้อเพลิงที่ได้จากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับท่านนักเรียนนักศึกษาได้มีพื้นความรู้นะครับเกี่ยวกับการปิโตรเลียมนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าน้ำมันนะครับพวกนี้จัดเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดนะครับในรถยนต์ประเภท HEV นี้เป็นรถยนต์ประเภทที่เกิดในยุคแรกเลยนะครับในยุคแรกๆของยานยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับเจ้าแรกที่เริ่มเลยนะครับก็คือToyota นะครับท่านนักเรียนนักศึกษาได้เคยได้ยิน Toyota Prius นะครับ Toyota Camry นะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเจ้าแรกนะครับที่ได้ริเริ่มนะครับเป็นเจ้าแรกก็คือ Toyota นะครับ
ส่วน PHEV นะครับก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ต่างจาก HEV เพียงแค่นะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้ก็จะใช้ทั้งสองพลังงานร่วมกันก็คือพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับหรือน้ำมันนะครับร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับประเภทที่3เป็นประเภท e-power นะครับก็จะใช้พลังงานฟอสซิลเพียงอย่างเดียวแต่ถามว่า HEV กับ e-power ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวครูจะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็เป็น EREV BEVR หรือ REEV ครับชื่อยี่ห้อประเภทนี้นะครับจะหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับจะตั้งชื่อแตกต่างกันนะครับซึ่งก็มีไม่กี่ค่ายนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ค่ายนะครับก็จะเรียกนะครับถ้าทางจีนก็จะเรียก EREV REEV นะครับทางจีนนะครับในที่นี้นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็ยังคงใช้ทั้งนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันนะครับจากสไลด์ที่ครูให้ดูนะครับส่วนประเภทที่5นะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับจากภาพนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าใช้พลังงานที่เป็นไฟฟ้า 100% นะครับผ่านมาแล้ว5ประเภทนะครับเป็นยังไงบ้างครับถึงประเภทที่6นะครับประเภทที่6นี้จะเป็นประเภทที่จริงๆแล้วมีการเปิดตัวของ Toyota เนี่ยราวๆสัก20ปีที่แล้วนะครับสมัยครูคำนวณยังเป็นนักเรียนนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้จะเป็นรถยนต์ที่ทางผมขออนุญาตเอ่ยค่ายเลยนะครับทาง Toyota เนี่ยได้บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นรถยนต์ที่จะมาใช้ในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ Toyota ก็กำลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งในประเภทนี้นะครับก็คือ FCEV นะครับเป็นรถยนต์ประเภทที่ใช้พลังงานน้ำนะครับซึ่งมี Fuel Cell นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่แยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกและนำไฮโดรเจนมาใช้ในตัวรถนะครับแล้วก็Fuel Cell จะแปลงนะครับไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไปใช้ในรถยนต์ประเภทนี้นะครับซึ่งครูคำนวณก็มองว่าก็เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่ผมมองว่ามีอนาคตเช่นกันนะครับเพราะว่าเราใช้พลังงานสะอาดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1ถึง7นะครับอันนี้เป็นประเภทที่7แล้วครูขอพูดถึงประเภทที่7นะครับ SEV นะครับเป็นพลังงานรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งครูคำนวณให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าครูคำนวณกำลังมองว่าถ้าเราคิดเล่นๆนะครับว่ารถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถชาร์จไฟครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวงการยานยนต์นี่จะถูกปฏิวัติใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเติมน้ำไม่ต้องไปเติมน้ำมันอะไรทั้งนั้นชาร์จไฟฟ้าวิ่งไปก็ชาร์จแบตไปเพราะว่าในตัวรถยนต์อาจจะทำให้หลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือในอนาคตอาจจะมีคนอัจฉริยะนะครับอันนี้ครูคำนวณแอบคิดเล่นๆนะครับสีที่ใช้ทำสีรถยนต์ทุกคันเนี่ยสามารถพ่นออกมาแล้วเป็นซิลิคอนหรือส่วนผสมของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งคันเนี่ยแดดจะมามุมไหนเนี่ยก็เก็บพลังงานไปใช้ได้หมดถ้ามีคนพัฒนาไปถึงขั้นนี้คำนวณว่าน่าสนใจมากนะครับก็ประเภทที่7เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็พลังงานที่ได้มาก็คือมาจากโซลาร์เซลล์หรือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็การชาร์จไฟนะครับการชาร์จไฟนะครับก็เป็นพลังงาน2ประเภทนะครับครูคำนวณยังมองอย่างนี้ก่อนแต่ว่าถ้าไปสูงสุดจริงๆนะครับก็คงจะต้องไปถึงระดับไม่ต้องชาร์จนะครับไม่ต้องชาร์จนะเพราะนั้นจากที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทนะครับจากที่ครูพูดมาทั้งหมด7ประเภทล้วนแล้วแต่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าหมดเลยนะครับ
เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนนักศึกษานะครับดูที่ครูคำนวณพูดนะครับแล้วออกไปนับนะครับยานยนต์ไฟฟ้าที่นอกถนนครับว่าณขณะนี้นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิ่งอยู่บนท้องถนนกี่คันแล้วเอาเรานับสมมติเรานับ10คันนะครับเราลองนับดูว่าถ้าเราแยกประเภทแบบนี้ได้แล้วนะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งอยู่บนท้องถนนกี่คันครับอันนี้จะเป็นจุดตัดสินใจที่ว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถตัดสินใจว่านักเรียนนักศึกษาอยากจะเรียนในสาขาอะไรนะครับนี่เป็นจุดตัดสินใจ

นะครับถ้าวงการยานยนต์มีการปฏิวัติด้านพลังงานแบบนี้เรื่อยๆนะครับพัฒนาเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะครูคำนวณเองก็มีพื้นฐานเป็นครูช่างยนต์มาก่อนนะครับครูคำนวณก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ได้มีความรู้ในด้านยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับไม่งั้นเราตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูจะมาเจาะนะครับทีละประเภทนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับประเภท HEV เนี่ย HEV ก็ย่อมาจาก Hybrid นะครับ Electric Vehicle นะครับข้อที่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้นะครับจะไม่มีการชาร์จแบตนะครับไม่มีการชาร์จแบตใช้พลังงานแค่พลังงานไฟฟ้าแค่ทางเดียวเอ้ยพลังงานน้ำมันแค่ทางเดียวขออภัยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วรถยนต์คันนี้ทำงานอย่างไรนะครับรถยนต์คันนี้ก็ในช่วงขับเคลื่อนตอนแรกนะครับขับเคลื่อนตอนแรกขณะรถกำลังออกตัวนะครับก็จะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับจากนะครับแบตเตอรี่นะครับไปที่มอเตอร์นะครับแล้วทำให้ล้อขับเคลื่อนนะครับเมื่อได้ความเร็วระดับหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำการสตาร์ทขึ้นเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะดึงน้ำมันเข้าไปใช้งานนะครับเพราะนั้นนะครับในที่นี้นะครับเวลาที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปสมมุติว่าเคลื่อนที่ไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยนต์คันนี้ก็จะมีการเบรกหรือผ่อนคันเร่งนะครับเมื่อรถยนต์คันนี้ผู้ขับขี่นะครับผ่อนคันเร่งเมื่อใดนะครับก็จะเกิดการรีเจเนเรทีฟนะครับรีเจเนเรทีฟก็หมายความว่ามอเตอร์ที่ขับเคลื่อนตอนขณะเคลื่อนที่นะครับในสเต็ปแรกก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับก็จะกลับกลายเป็นเจเนเรเตอร์นะครับก็คือผลิตไฟกลับเข้ามาชาร์จแบตไว้ที่กลับมาชาร์จไว้ที่แบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ในช่วงที่ออกตัวแล้วก็ระบบนี้จะทำงานวนเวียนแบบนี้เรื่อยไปนะครับพูดง่ายๆก็คือก็จะทำให้การใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งที่ครูได้หาข้อมูลมานะครับก็จะประหยัดน้ำมันได้ถึงประมาณนะครับ22กิโลลิตรโดยเฉลี่ยนะครับ22กิโลลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันได้เท่าๆกับอีโคคาร์เลยทีเดียวก็เป็นพลังงานยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆเป็นรถยนต์ยุคแรกๆนะครับที่เริ่มผลิตกันโดย Toyota เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตารถยนต์ประเภท HEV ที่มีขายในปัจจุบันเลยนะครับตอนนี้ Toyota Honda หรือหลายๆยี่ห้อต้องสตาร์ทที่เริ่มผลิตที่ HEV เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าครูคำนวณก็ขออนุญาตใส่ความเห็นส่วนตัวไปนะครับว่าก็ตลาดจีนเนี่ยเริ่มแข่งขันกันรุนแรงมากนะครับ Toyota Honda หรือ Mitsubishi หรือยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะต้องเริ่มพัฒนาตรงนี้ไปนะครับสรุปก็คือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับก็จะใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำมันเนี่ย 100% นะครับหลังจากที่ครูพูดนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานน้ำมันนะครับหรือ HEV ไปแล้วนะครับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่กำลังศึกษาความรู้นะครับถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท HEV นะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความรู้หนึ่งเรื่องของช่างยนต์เห็นไหมครับนี่คือความสำคัญของการมีทักษะจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเราจะได้แยกว่าเราจะต้องเตรียมพื้นความรู้อะไรบ้างให้รองรับเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อไปนะครับช่างยนต์นะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กนะครับอันนี้จะนักเรียนนักศึกษาจะต้องเตรียมพื้นความรู้ตรงนี้เลยคือ3สาขาวิชารวมในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะมาฝึกมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับนักเรียนนักศึกษาต้องมีความจำเป็นนะครับมีความ

อย่างยิ่งคือท่านต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับประเภทต่อไปนะครับเป็นประเภทที่2นะครับก็คือ Hybrid Plug-in Hybrid นะครับ PHEV นะครับก็ Plug-in Hybrid Electric Vehicle นะครับซึ่งครูคำนวณก็ได้พูดในเรื่องของ HEV ไปแล้วใช่ไหมครับข้อแตกต่างของPlug-in Hybrid กับ Hybrid เฉยๆนะครับที่ครูพูดไปประเภทที่1เนี่ยครับมีแค่จุดเดียวครับทำงานเหมือนกันหมดเลยครับมีแค่จุดเดียวคือ Plug-in Hybrid จะสังเกตนะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนะถ้าเป็น HEV แบตเตอรี่จะเล็กกว่าเห็นไหมครับถังน้ำมันจะใหญ่กว่าถ้าเป็น Plug-in Hybrid นะครับแบตเตอรี่จะใหญ่กว่าถังน้ำมันจะเล็กกว่าหมายความว่านะครับรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่าตอบโจทย์และเป็นที่นิยมระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของจำนวนสถานีชาร์จที่มันจะรองรับไหมอะไรไหมอย่างนี้ครับก็สามารถเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าชาร์จแบตนะครับแต่ว่าในที่นี้ Plug-in Hybrid เนี่ยจะเน้นพลังงานไฟฟ้ามากกว่านะครับซึ่งนะครับในรถยนต์ประเภทนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูนะครับนี้ครูไปหาข้อมูลมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลได้เพิ่มเติมใน Google นะครับ YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับยานยนต์ไฟฟ้าไปถึงไหนแล้วนะครับเนี่ยคือรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะครับก็มีผลิตขายหมดแล้วนะครับซึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Plug-in Hybrid เนี่ยก็จะที่ครูหาข้อมูลมานะครับก็จะสามารถวิ่งได้ในกิโลเมตรที่ต่างกันนะครับอย่างที่ครูเอาให้ดูอันแรกนะครับก็คือของฮาวานนะครับฮาวานก็จะวิ่งได้200กิโลเมตรนะครับนะวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆนะครับแล้วก็67กิโลเมตรเป็น MG นะครับ MG ก็แต่ละยี่ห้อก็จะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้สามารถนะครับเลือกนะครับเลือกได้ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับนักเรียนนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power นะครับต่อมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่3นะครับก็คือประเภท e-power นะครับ e-power เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านนักศึกษามีความรู้เรื่องของรถไฟไทยนะครับก็จะนึกภาพออกเลยรถไฟไทยเนี่ยที่วิ่งปูนเนี่ยมีควันพุ่งออกมาเนี่ยหลายๆคนจะนึกว่ารถไฟไทยเนี่ยใช้เชื้อเพลิงหรือใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับรถไฟไทยใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟนะครับในการปั่นไฟนะปั่นไฟโดยเจเนเรเตอร์แล้วก็ไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ก็จะนำพลังงานที่ได้นะครับจากแบตเตอรี่ไปจ่ายที่มอเตอร์ก็จะทำการเคลื่อนที่รถไฟนะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าประเภท e-power ก็เช่นเดียวกันนะครับ e-power เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมัยร.5รถไฟไทยเรามีตั้งแต่สมัยร.5นะครับเพราะฉะนั้น e-power นะครับเป็นพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่เรียกว่าไม่ได้แปลกใหม่เลยนะครับแต่ตอบโจทย์มากซึ่งมีความน่าสนใจมากนะครับก็คือเราเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันแล้วน้ำมันก็จะไปทำให้เครื่องยนต์นะครับทำงานแล้วก็ทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เมื่อรถยนต์จะเคลื่อนที่ก็นำไฟจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์รถยนต์ก็เคลื่อนที่ไปได้เพราะนั้นในหัวข้อนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับนักเรียนต้องมีองค์ความรู้หรือในเรื่องของช่างยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กนะครับเหมือนเดิมหัวข้อเมื่อกี้นะครับที่ครูพูดไปเรื่องของ e-power นะครับเพราะนั้นที่ครูนะครับพบเห็นนะครับหรือรถยนต์ที่ผลิตในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นที่เป็นเด่นชัดเลยก็คือมีค่ายนิสสัน
นะครับที่เด่นๆเลยก็คือค่ายเดียวนะครับในที่นี้ก็เป็นรุ่นของ Nissan Kicks นะครับซึ่งเป็นระบบe-power ก็ราคานี้ก็มีหลายราคานี้ครูก็แอบโฆษณานิดหนึ่งนะครับในส่วนประกอบของ e-power นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเอนจินหรือเครื่องยนต์นะครับเจเนเรเตอร์แล้วก็ e-motor นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก็จะมีส่วนประกอบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับและแต่เพียงแต่ว่ามีเครื่องยนต์มานะครับในที่นี้ก็ e-power ก็ได้รับความนิยมพอสมควรในฐานะที่ครูคำนวณขออนุญาตออกความเห็นนะครับก็รถยนต์ประเภทนี้เป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับก็ใช้ได้ทั้งน้ำมันนะก็คือใช้น้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันไปผลิตไฟฟ้าจริงๆแล้วถ้าเราคิดง่ายๆก็คือเหมือนเครื่องปั่นไฟเราเอาเครื่องปั่นไฟเอาไว้บนรถแล้วก็ปั่นไฟแล้วก็เอาไปใช้ในแบตเตอรี่ผ่านมอเตอร์แล้วก็ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่นะครับก็เป็นประเภทที่น่าสนใจนะครับประเภทต่อไปคือประเภทที่4ก็คือ EREEV หรือ EREV นะครับบางค่ายก็จะเรียกว่าBEVR นะครับก็คือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือประเภทเดียวกันนะครับ REEV ก็ย่อมาจาก Length Extended นะครับ Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าผสมขยายระยะนะครับเนื่องจากการทำงานเนี่ยของ REEV เนี่ยจะคล้ายๆกับรถยนต์ประเภทของ e-power นะครับก็คือ REEV เนี่ยจะสามารถชาร์จไฟได้นะครับจะสามารถชาร์จไฟได้แล้วก็ในเวลาที่แบตหมดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นี้ใช้พลังงานจนหมดแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็จะถูกสั่งให้สตาร์ทขึ้นมาเพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็นำไฟจากแบตไปใช้อย่างมอเตอร์ตอนนี้ในขณะนี้ก็คือเพื่อที่จะประมาณว่าไปหาปั๊มน้ำมันหรือหาสถานีชาร์จเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับก็คือเติมได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ชาร์จทั้งไฟฟ้านะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับยุคเปลี่ยนผ่านนะครับยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งครูมองว่ายุคเปลี่ยนผ่านในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ราวๆถึง5ถึง10ปีนี้นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะ5ถึง8ปีนี้นะครับก็จะเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านนะครับนะครับนักเรียนนะครับในประเภทที่4นี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีการผลิตนะครับโดยค่ายของฉางอันนะครับส่วนใหญ่นะครับรถยนต์ประเภทนี้ก็จะไปเน้นในเรื่องของกระบะนะครับกระบะไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับสำหรับสายบรรทุกนะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท REEV นะครับประเภทต่อไปเป็นประเภทที่5นะครับก็คือประเภทแบตเตอรี่ Electric Vehicle นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยนะครับมีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับหลายค่ายนะครับโดยเฉพาะค่ายของจีนเนี่ยมีมาเยอะมากนะครับหลายรุ่นมากนะครับก็ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็ครูอธิบายคร่าวๆก็คือชาร์จไฟนะครับเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะลูกใหญ่สุดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีเครื่องยนต์เลยนะครับก็คือใช้แค่การชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับนำพลังงานนะครับจากแบตเตอรี่ไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ละค่ายนะครับที่ได้ผลิตและจำหน่ายนะครับในทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็อันนี้เป็นค่ายที่ผลิตรถไฟฟ้า EV 100% นะครับแล้วก็10อันดับรถยนต์ไฟฟ้า EV ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ครูก็หาข้อมูลเบื้องต้นมานะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเนี่ยควรจะ
นะครับติดตามสถานการณ์ EV ให้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราจะต้องปรับตัวจริงๆนะครับ

ยเฉพาะอู่ซ่อมนะครับสถานประกอบการที่ทำในเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับไม่งั้นจะตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้นะครับประเภทที่6นะครับก็ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทที่ใช้พลังงานนะครับจากนะครับไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีกระบวนการนะครับถ้าในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไฟไปใช้ที่มอเตอร์นะครับในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปที่รถเลยก็จะมีถังก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดอยู่ที่รถเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนถังแก๊สนะรถติดแก๊สนะครับพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไฮโดรเจนในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแหมเสียดายจริงๆเลยนักเรียนทุกคนเวลาเราก็มาถึงครบนะครับ1 EP นะครับเพราะนั้นในส่วนตั้งแต่นาทีแรกนะครับที่ครูได้สอนไปเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทที่มีขายนะครับมีขายในท้องตลาดทั่วไปแล้วนะครับทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเมื่อเรียนกับครูคำนวณไปเมื่อช่วงต้นแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้หรือยังว่าทำไมเราจึงต้องจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเราจำแนกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเพื่ออะไรเราต้องเตรียมการนะครับตัวเองนะครับต้องเตรียมพื้นความรู้ตัวเองเรื่องอะไรบ้างสาขาวิชาอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นความสำคัญนะครับในเรื่องหัวข้อนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาสามารถแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถนนได้หรือทำไมต้องแยกประเภทรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนเพราะว่าท่านเป็นช่างใช่ไหมครับท่านจะมาเป็นช่างประเภทรถยนต์ไฟฟ้าหลักการทำงานพื้นฐานเบสิกท่านยังไม่เข้าใจท่านจะไปต่อได้ไหมครับเพราะฉะนั้นครูคำนวณเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับในรายวิชานี้ทั้งปวช.และปวส.นะครับจะเป็นรายวิชาที่อยู่ในเทอมแรกเลยนะครับและควรเป็นรายวิชาที่อยู่ในวันแรกของสัปดาห์นะครับเพราะว่ารายวิชานี้จะเป็นพื้นความรู้จริงๆนะครับของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับ EP หน้านะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับเป็นพลังงานที่รถยนต์พลังงานที่น่าสนใจนะครับที่ครูคำนวณบอกไว้แล้วว่าโตโยต้าได้ประกาศไว้เลยว่าโตโยต้าจะทำการผลิตรถยนต์ประเภทนี้มานะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าประเภทFCEV นะครับซึ่งครูคำนวณมองว่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็นักเรียนนักศึกษาถ้าสนใจนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ต่อไปครับ

้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root part แนวที่1

0: Underway.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้าน

สีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อครูแม็กนะครับวันนี้นะครับเราได้มาถ่ายทำกันที่สาขาวิชาการโรงแรมนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับในวันนี้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวของเรานะครับของประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพครับที่กำลังมาแรงเลยนั่นคืออาชีพบาร์เทนเดอร์ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพบาร์เทนเดอร์เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าบาร์เทนเดอร์นั้นเขาทำอะไรได้บ้างเขาจะต้องฝึกอะไรบ้างสิ่งแรกเลยครับ mindset ของเราเองเราจะต้องมี mindset เปลี่ยน mindset จากที่บางคนมองว่าเอ้ยตัวเองทำแล้วตัวเองเก่งแต่เราลองมองดูว่าเฮ้ยเราต้องการความรู้เรื่อยๆเพิ่มพูนเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นตัวผมเองไม่ได้เก่งเลยผมต้องการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนที่ยังทำเครื่องดื่มไม่เป็นบาร์ไม่เป็นไม่รู้จักชนิดของเครื่องดื่มประเภท

ที่มีแอลกอฮอล์เลยแต่วันหนึ่งครับมีแรงบันดาลใจมาจากการที่เราฝึกซ้อมได้สอนนักเรียนนักศึกษาของเราเองนะครับและนะครับทำให้เขาได้ประสบผลสำเร็จที่ในการที่ได้รับรางวัลตรงนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมได้ฝึกซ้อมไปกับนักเรียนและนะครับมีเทรนเนอร์มีพี่ที่คอยมาซัพพอร์ตคอยมาให้ความรู้เราจากครั้งแรกครับที่เราได้ไปแข่งขันได้รางวัลระดับชาติตอนนั้นได้รางวัลอันดับที่7นะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมเราได้ที่7กลับมาทำไมเราจะทำแบบให้มันเป็นแบบชนะเลิศไม่ได้ด้วยที่นักเรียนครับเขาชอบด้วยในความเป็นบาร์และเขาก็เลยต้องกลับมาแล้วฝึกซ้อมผมเองก็ท้อไม่ได้ผมก็เลยต้องหาคำตอบความอร่อยเขาเป็นยังไงนะครับก็กลับมาซ้อมอีกพอกลับมาซ้อมครับเราก็ได้ไปแข่งขันนะครับจากการแข่งขันเสร็จแล้วอ่ะครั้งในปีต่อมาเราก็เลยได้รับรางวัลชนะเลิศและทำให้ผมตัวผมเองเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะต้องศึกษาในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เหล้าที่ดูเนี่ยตักในขวดคุณหนึ่งขวดเฮ้ยทำไมแต่ละขวดชนิดของเหล้ามีกลิ่นส้มเข้ามามีกลิ่นเปลือกส้มเข้ามาทำไมชนิดนี้เป็นกลิ่นของสมุนไพรเข้ามาเราก็เลยเอ๊พอไปเห็นแล้วเราก็อยากพูดได้จากการฝึกฝนในวันนั้นครับเราไปท่องจำไปศึกษาแต่ว่าในการที่เราไปศึกษาหนังสือมีหลายเล่มมากเปิดตามเว็บไซต์บ้างเปิด Google ดูบ้างแต่ว่ายังได้คำตอบไม่หมดครับจนทุกวันนี้ก็ยังต้องหาคำตอบอยู่ตลอดผมเองนะครับคิดว่าตรงนั้นที่เราศึกษามาเพียงพอแล้วเราก็ได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์อีกครับได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับตอนนั้นได้excellent teacher และได้ไปอบรมบาร์เทนเดอร์นะครับที่บาร์แองเจลแล้วก็กลับมาแล้วก็เอ้ยไปเห็นรสชาติของบาร์ที่เขาเก่งๆแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วก็หารสชาติอีกมันคืออะไรที่มันจะอร่อยกลับมาอีกครับจนต้องหาการฝึกตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเรียนรู้มาเยอะแล้วการที่เราจะทบทวนตัวเองได้อยู่ตลอดนั้นน่ะคือผมเองต้องไปถ่ายทอดครับถ่ายทอดให้กับนักเรียนถ่ายทอดให้กับฝีมือแรงงานให้ไปสอนให้ไปฝึกสอนฝึกที่จะเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานของเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าแต่ละชนิดในวันนี้นะครับเราก็เลยมาตั้งเป้าอาชีพกันว่าอยู่บ้านทำอย่างไรเราถึงจะทำเครื่องดื่มตรงนี้ได้เมื่อเรามีพื้นฐานจากเครื่องดื่มนี้นะครับได้เรียนกับคุณครูแม็กทุกคนนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้เองที่บ้านอาชีพนี้เนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราตั้งใจทำมากแค่ไหนเราจะมีเป้าหมายในการทำเครื่องดื่มเนี่ยเราชอบเขามากแค่ไหนในที่เราจะทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์จากที่ผสมเครื่องดื่มที่เป็นคลาสสิกค็อกเทลทำอย่างไรเราถึงจะต้องขยับไปเป็นคิดเมนูเองได้ที่เรียกว่ามิกโซโลจิสคือการที่เราผสมเครื่องดื่มที่แปลกใหม่เข้ามาไม่ได้ตรงตามสูตรแต่ว่าเราจะต้องมีสูตรเป็นพื้นฐานสิ่งหนึ่งเลยนะครับเขาจะมองว่าบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาจะเริ่มมาจากการแข่งขันคุณต้องการเป็นแชมเปี้ยนบาร์เทนเดอร์คุณต้องการเป็นซอมเมอริเย่คุณต้องการเป็นเฮดออฟบาร์เทนเดอร์หรืออาชีพนี้เนี่ยจะทำงานบนเรือสำราญเฮ้ยอยากทำงานบนเรือสำราญอยากไปเป็นบาร์เทนเดอร์ที่เรือสำราญเพราะว่าดูเท่ดูสนุกได้พบปะผู้คนหลายคนหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะไปเป็น

F&B Manager หรือพัฒนาตัวเองเป็น GM General Manager Restaurant Bar Owner เนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับการเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ยเรายังทำความเรายังต้องทำตัวเองเนี่ยฝึกตัวเองเนี่ยให้เป็นอาชีพเสริมได้ไม่ว่าจะทำงานประจำอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพเสริมได้และบาร์เทนเดอร์ในทุกวันนี้เนี่ยกำลังมาแรงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนอาชีพบาร์เทนเดอร์นะครับเรามาปรับ mindset ของเราก่อนนะครับเรามาเปิดที่จะต้องรับความรู้ของเราที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่หรือเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วจากการทำเครื่องดื่มนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเราจะต้องมารู้จักกันก่อนว่าคำว่าบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์คืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับบาร์เทนเดอร์ของเรานั้นนะครับก็คือนักผสมเครื่องดื่มนะครับที่เขาจะต้องทำเครื่องดื่มเนี่ยตามเมนูที่เรียกว่าคลาสสิกบาร์เทนเดอร์คือเขาจะมีเป็นเราไปร้านเนี่ยเขาก็จะมีเมนูมาให้อย่างเช่นค็อกเทล1ชนิดนะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เราก็บาร์เทนเดอร์ก็จะทำตามเมนูนั้นนะครับในส่วนของบาร์เทนเดอร์เนี่ยนะครับก็จะทำอะไรอีกนอกจากที่เขาผสมเครื่องดื่มแล้วเขายังจะต้องให้บริการลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าการที่เราได้สนทนากับลูกค้าการที่เราได้อธิบายให้กับลูกค้าว่าเครื่องดื่มชนิดนี้คืออะไรเราใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างนะครับถ้าเราได้อธิบายตรงนี้ให้กับลูกค้าฟังเฮ้ยเขาก็จะรู้สึกดีอะเราดื่มไปด้วยแล้วเราได้ความรู้ไปด้วยเริ่มจากคลาสสิกบาร์เทนเดอร์นะครับจากนั้นนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องการรู้จักอุปกรณ์ครับอุปกรณ์บาร์การใช้อุปกรณ์บาร์ให้ถูกวิธีเราจะใช้อย่างไรมีวิธีการใช้ยังไงนะครับบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องทราบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการทำความสะอาดครับเมื่อเราทำความสะอาดการทำความสะอาดเครื่องดื่มเนี่ยบาร์เนี่ยเวลาที่เขาใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเขาก็จะล้างเครื่องดื่มเช็ดให้แห้งแล้วก็กลับมาวางไว้ที่เดิมนะครับตัวนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ครับถัดไปครับคือมิกโซโลจิสต์มิกโซโลจิสต์เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญในการผสมเครื่องดื่มเลยที่เขาจะต้องผสมเครื่องดื่มแบบวิทยาศาสตร์เขาจะทำเมนูใหม่ขึ้นมาจะไม่เหมือนกับคลาสสิกค็อกเทลเช่นอะไรบ้างที่เขาต้องทำเช่นสมมติว่าบ้านเราครับที่จังหวัดของเรามีของดีในจังหวัดมีกะหรี่ปั๊บเราก็นำเครื่องดื่มนำกะหรี่ปั๊บอะครับมาทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นค็อกเทลบ้านเราที่บ้านเราไม่ได้อยู่ในสระบุรีแต่บ้านเรามีมะขามเปียกมิกโซโลจิสต์เนี่ยเขาก็จะเอามะขามเปียกครับมาทำเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลซึ่งเอามาผสมกับอะไรบ้างผสมกับมะตูมผสมกับเหล้าผสมกับลิเคียวซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเครื่องมีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าลิเคียวแอปเปอริทีฟอะไรที่ทำให้รสชาติของเขากลมกล่อมเข้ามาเราก็จะไปเรียนรู้ในตรงนั้นนะครับการศึกษาและการพัฒนาแบบใหม่ของ Mixologist เนี่ยเขาก็จะพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่ไม่ซ้ำกับคลาสสิกบาร์เทนเดอร์ส่วนในเรื่องของวัตถุดิบนั้นน่ะของ Mixologist เขาก็จะศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่นำมาทำเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรที่อาจจะมีรสขมเฮ้ยรสขมเอามาทำเครื่องดื่มได้ด้วยเหรอทำได้นะครับเราก็เอารสของความขมนั่นแหละเอามาทำเป็นบิตเตอร์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งครับมิกโซโลจิสต์นั้นก็จะ

เน้นเรื่องของในสูตรที่เป็นมาตรฐานเราจะต้องเรียนรู้สูตรมาตรฐานก่อนแล้วก็ค่อยมามิกมาเป็นสูตรของตัวเองเพื่อการคงรสชาติและเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มนั้นนะครับ Mixologist นั้นนะครับก็จะมีการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆไว้ในการผสมเครื่องดื่มนะครับ Bartender นะครับถ้าเกิดว่าเขามีความสนใจนะครับแล้วก็ศิลปะในการผสมเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมองของการเชิงของวิทยาศาสตร์เข้ามาในการทำเครื่องดื่มนั้นนะครับในการที่เป็น Mixologist ที่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันครับการที่เราจะต้องพูดคุยกับลูกค้าการที่เราจะต้องสนทนากับลูกค้าแนะนำเมนูให้กับลูกค้าแนะนำสรรพคุณมีสรรพคุณอะไรบ้างมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องได้เราเล่าถึงสรรพคุณได้เล่าเรื่องประวัติของเครื่องดื่มได้นะครับจะทำให้ลูกค้าสนใจในการทำเครื่องดื่มผมมีครั้งหนึ่งครับจากที่ผมไปทำบาร์เทนเดอร์ที่ร้านมีลูกค้าท่านหนึ่งที่มาทานเครื่องดื่มขอ1เมนูเมนูแรกเมนูที่2เมนูที่3ซึ่งไม่ซ้ำกันเลย10เมนูแต่เราก็ทำให้กับลูกค้าทานสิ่งที่ลูกค้าสนใจจากตอนที่ผมได้พรีเซนต์เครื่องดื่มแก้วนั้นไปก็คือผมได้เล่าเรื่องของเหล้าผมได้เล่าประวัติของเหล้าได้เล่าถึงรสชาติของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าเนี่ยครับได้เล่าให้ฟังว่าและในตัวเครื่องดื่มนั้นน่ะมีอะไรบ้างไม่น่าเชื่อครับทั้งโต๊ะตั้งใจฟังมากเราก็เลยเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมนั้นน่ะต้องศึกษาประวัติของเหล้าแต่ละชนิดต้องศึกษาลิเคียวแต่ละชนิดทำไมบางอย่างมันมีความเป็นส้มแต่เราก็เดี๋ยวเราไปดูที่พาร์ทที่เป็นลิเคียวกันนะครับแล้วเราไปรู้ลึกของเหล้าก่อนอันดับแรกการที่เราจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือมิกโซโลจิสต์เนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าหลักกันก่อนแล้วเราก็ไปเรียนรู้เหล้าลองเหล้านะครับคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเขามีกระบวนการผลิตมาตั้งแต่การหมักการกลั่นแล้วก็การกรองนะครับตัวนี้คือเรียกว่าเป็นคือมันก็จะมีเป็นแบบแอลกอฮอล์ขึ้นมาเขาจึงเรียกว่าตัวเนี้ยเป็นสุรากลั่นหรือเรียกว่าเหล้าครับลิเคียวครับลิเคียวนั่นก็คือเหล้าหวานนั่นเองส่วนใหญ่แล้วลิเคียวเนี่ยตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมีการดื่มหลังอาหารเมื่อดื่มของคาวแล้วเราก็ต้องดื่มของหวานกินของหวานรับประทานของหวานนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยลิเคียวก็คือเอาไว้ดื่มหลังรับประทานอาหารนะครับส่วนในตัวของลิเคียวเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับผลไม้ครับหลายชนิดเลยถ้าเราจะรู้ในเรื่องของลิเคียวติดตามกับครูแม็กกี้ครับแล้วเราจะไปรู้ลึกถึงลิเคียวใน EP ต่อๆไปครับบาร์เทนเดอร์เนี่ยตามเว็บในตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครกันเยอะมากแต่ในการที่เขาสมัครนั้นน่ะเขาก็จะต้องมีคุณสมบัติในการรับสมัครบาร์เทนเดอร์หนึ่งเลยนะครับบอกว่าสามารถที่จะทำเครื่องดื่มได้สามารถที่จะผสมเครื่องดื่มได้ในการผสมเครื่องดื่มนั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นม็อกเทลหรือว่าเป็นค็อกเทลเราก็สามารถที่จะทำได้ส่วนที่สองครับผสมเครื่องดื่มได้หลากหลายส่วนที่3ครับการให้บริการลูกค้าทุกวันนี้ครับการให้บริการลูกค้าการเอาใจใส่ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการที่เราติดตามเครื่องดื่มของเราว่าคุณผู้ชายครับคุณผู้หญิงครับรสชาติเครื่องดื่มแบบนี้ชอบไหมครับ
ขาดเปรี้ยวไปไหมขาดหวานไปไหมผมเองว่าการที่เราดูแลจะใส่ลูกค้าแบบนี้ทำให้เขารู้สึกชอบทำให้เขารู้สึกประทับใจจากที่เราเสิร์ฟไปแล้วเราอธิบายไปแล้วครับว่าเครื่องดื่มนี้มีอะไรบ้างแล้วปล่อยให้ลูกค้าทานได้สักพักหนึ่งกลับไปถามครับเหมือนตอนที่เราไปเก็บแก้วก็ได้เราก็กลับไปถามครับว่าเครื่องดื่มเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติเครื่องดื่มเป็นไงบ้างมีเปรี้ยวไปไหมหวานไปไหมหรือรสชาติกลมกล่อมนะครับเพื่ออะไรครับเราจะได้นำมาปรับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนมาปุ๊บเฮ้ยคนนี้บอกเปรี้ยวไปคนนี้บอกหวานไปคนนี้บอกหุ้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องนำกลับมาคือเราจะต้องมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้มาเป็นตัวของเราเองครับต่อไปครับการเป็นบาร์เราจะต้องมีการเช็คสต็อกบาร์เช็คสต็อกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหลือปริมาณเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือปริมาณเท่าไหร่เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1ขวดนะครับจะมีอยู่ประมาณ700ถึง750 ml การใช้งานก็จะอยู่ที่23ถึง25 23ถึง25แก้วต่อ1ขวดเราสามารถสังเกตได้จากฉลากข้างขวดได้นะครับหรือเราก็มาคำนวณได้นะครับต่อไปครับการเป็นบาร์เราจะต้องรักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแก้วต่างๆเราจะต้องเช็ครายละเอียดให้ดูว่าแก้วของเรานั้นสะอาดไหมแก้วของเราถ้าเกิดมีคราบรอยมืออยู่แล้วเราไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าครับโหไม่ควรเลยนะครับทุกครั้งเราต้องเช็คแก้วนะครับเช็ควัตเช็ควัตตั้งแต่วัตถุดิบเลยตั้งแต่บาร์เราเลยตั้งแต่พื้นสะอาดไหมลูกค้าน่านั่งไหมแบบนี้อีกอย่างครับบาร์อันนี้คือคุณสมบัติที่ผมไปดูมาบอกต้องทำแคชเชียร์ได้เป็นแคชเชียร์ได้ด้วยคำนวณได้ด้วยว่าแก้ว1ค็อกเทล1แก้วเนี่ยม็อกเทล1แก้วหรือค็อกเทล1แก้วเนี่ยจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่เราต้องเซฟคอสเท่าไหร่และเมื่อราคาเท่านี้เราจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อทุกคนได้เรียนในบาร์เทนเดอร์มืออาชีพเนี้ยทุกคนก็จะได้รู้ถึงคำนวณถึงว่าค็อกเทลแก้วนี้เท่าไหร่เราจะต้องขายเท่าไหร่เราจ้างอะไรบ้างเรามีค่าน้ำค่าไฟมีค่าอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยครับอีกอย่างครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เราช่วยคิดการตลาดให้กับร้านถ้าเป็นร้านของเราเองเราก็คิดการตลาดกลยุทธ์การตลาดว่าเราจะใช้วิธีอะไรเราจะโปรโมทร้านยังไงการที่เราเปิดร้านใหม่ๆที่เป็นบาร์เนี่ยสำคัญมากครับในการที่จะต้องดึงลูกค้าเข้ามาการที่จะให้ลูกค้าเข้ามาผมเองก็ได้มีประสบการณ์ได้ไปสัมผัสตั้งแต่เปิดบาร์ครั้งแรกเลยคือเราไม่มีความรู้แต่เราอยากได้ความรู้ครับเราก็เลยเข้าไปพี่ๆก็ให้โอกาสเข้าไปในการศึกษาครับเรียนรู้ตั้งแต่การทำเครื่องดื่มใหม่ๆเรียนรู้ตั้งแต่การทำการตลาดการจัดวางร้านการดูแลร้านรวมไปถึงดูแลพนักงานและอีกอย่างครับได้มีโอกาสที่สัมภาษณ์พนักงานที่จะเข้ามาทำงานและเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเองนะครับว่าเฮ้ยมันมีเยอะมากมีข้อมูลที่เยอะมากที่เรายังไม่รู้ฉะนั้นแล้วนะครับเราจึงต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพราะคำว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับต่อไปครับเรามาเรียนรู้นะครับในประเภทของเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่วนประเภทที่2ครับคือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับเรามาดูก่อนว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นี่มันคืออะไรก็คืออะไรบ้าง
นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างครับนั่นคือเครื่องดื่มที่อะไรอ่ะไม่มีแอลกอฮอล์ยกตัวอย่างเช่นโค้กเป๊ปซี่ชากาแฟพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฮ้ยแล้วมีอีกเยอะแยะเลยครับที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับต่อมาครับเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เรียกว่าม็อกเทลและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะเรียกว่าค็อกเทลนะครับบางคนก็ค็อกเทลเนี่ยเขาทำไมเขาเรียกว่าค็อกเทลโอ้โหตั้งในศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษเลยครับที่ไหนอ่ะ17 18ก็จะเรียกมาเรื่อยๆมีตั้งแต่ค็อกเทลค็อกแต่อย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยเพี้ยนมาเลยจนมาเป็นคำว่าค็อกเทลในปัจจุบันและคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากอะไรนะครับซึ่งคำว่าค็อกเทลเนี่ยมาจากหางขนไก่นั่นเองนะครับเป็นที่เขาก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่อย่างน้อย1ชนิดเข้ากับส่วนผสมอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้ชากาแฟเอ้ากาแฟก็เอามาทำเป็นค็อกเทลเหรอใช่ครับกาแฟก็มาทำเป็นค็อกเทลนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมแบบนี้เนี่ยบางอย่างอาจจะมีกาแฟมีอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำเชื่อมเข้ามาก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลนะครับค็อกเทลนั้นน่ะมีประวัตินะครับที่เรียกเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมายาวนานมากซึ่งในแต่ละที่เนี่ยเขาจะถามว่าค็อกเทลเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยใดไม่แน่ชัดเลยครับเพราะว่าจากหนังสือหลายๆเล่มก็อ้างอิงขึ้นมาว่าไม่รู้ไม่แน่ชัดเลยว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดแต่คุณครูแม็กกี้นะครับจะขออนุญาตเล่านะครับจากที่ข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับคือค็อกเทลเนี่ยเกิดมายาวนานมากยาวนานกว่า200ปีเลยพอมา200ปีตั้งแต่ค.ศ.1776ครับในนิวยอร์กเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเขาจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับขายเครื่องดื่มที่เป็นแบบเป็นสุราหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับแล้วก็ในร้านเขาอ่ะเขาจะตกแต่งด้วยขนไก่หางขนไก่ไว้ในร้านเฮ้ยซึ่งมันแปลกมากไม่เหมือนใครครับแล้วนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับก็ได้มีทหารครับจากอีกประเทศหนึ่งเขาก็เลยเดินทางมาเที่ยวครับมาเที่ยวที่ร้านแห่งนี้เนี่ยร้านเหล้าแห่งนี้นะครับแล้วเขาก็เลยทำให้หางขนไก่นั่นเหมือนมีตกลงมาใส่เครื่องดื่มเขาก็เลยเอ๊ะมันดูมองแปลกดูสวยดีแล้วเหมาะกับร้านของเราที่เรามีหางขนไก่อยู่ผู้หญิงสุภาพสตรีคนนั้นก็เลยนำหางขนไก่นั้นนะมาตกแต่งเป็นในเครื่องดื่มของเราครับจึงมาเป็นค็อกเทลในทุกวันนี้ที่เมื่อเราทำเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตกแต่งแก้วตกแต่งปากแก้วหรือการวางในแก้วให้ดูสวยงามด้วยครับสูตรมาตรฐานนะครับคือสูตรที่เขากำหนดมาไว้ให้แล้วยกตัวอย่างเช่นครับไหมไทยครับไหมไตหรือบางคนเรียกไหมไทยเนี่ยไหมไทยไม่ใช่เป็นของคนไทยนะครับแต่ไหมไตนั้นน่ะนะครับเขาจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากการทำมีไวท์ลัม1ออนหรือ1ออนครึ่ง2ครับเป็นออเรนจ์กูราโซหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าออเรนจ์กูราโซ
3ครับ

ซาวมิกครับเฮ้ยซาวมิกคืออะไรซาวมิกก็คือการที่เราผสมน้ำเชื่อมกับน้ำมะนาวนะครับไว้รวมกันนะครับส่วนอัตราส่วนนั้นนะครับจะไม่ตายตัวไม่แน่นอนเพราะว่าความเปรี้ยวของมะนาวในแต่ละลูกก็จะแตกต่างกันแล้วเราจะเลือกมะนาวยังไงอ่ะเราจะต้องเลือกมะนาวที่เป็นออกลูกที่เป็นสีเหลืองๆครับแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับจากนั้นครับเมื่อมีน้ำเชื่อมมีซามิกและก็จะมีน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำส้มน้ำส้มปริมาณเท่าไหร่1ออนซ์ครึ่งครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มในของน้ำสับปะรดครับน้ำสับปะรดก็ใช้ปริมาณ1ออนซ์ครึ่งเช่นเดียวกันอีกอย่างเลยครับเราจะต้องการที่พอเป็นไหมไทยแล้วเนี่ยเครื่องดื่มจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เลยเติมเกรนาดีนลงไปแล้วเกรนาดีนมันคืออะไรเกรนาดีนก็คือน้ำทับทิมที่เป็นสีแดงนั่นเองครับนะครับแล้วพอเราทำเครื่องดื่มชนิดนี้ออกมาเนี่ยรสชาตินะครับจะออกมาเป็นเหมือนกับเรียกว่าพันช์นะครับเหมือนน้ำพันนั่นเองแล้วมันแปลกใหม่ไปจากนี้ได้ไหมคุณครูได้ครับเราเติมเครื่องดื่มที่เป็นอัลมอนด์ครับเติมลงไปนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะเมเรโต้เติมลงไปแค่นิดเดียวครับมิติของเครื่องดื่มตัวนี้จะดูว้าวขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นไหมสูตรที่เป็นไหมไทยแบบใหม่นะครับถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมก็จะมีแต่ที่เป็นตัวเล่าอันนั้นคือตั้งแต่เริ่มแรกของสมัยแรกๆเลยที่ทำเครื่องดื่มไหมไทยขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ทำให้ดื่มง่ายขึ้นครับตัวนี้เรียกว่าไหมไตครับไหมไตของเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของสูตรมาตรฐานที่ในการทำเครื่องดื่มในไทยของเรานะครับถ้าเราอยากทราบสูตรอื่นๆนะครับสูตรที่เป็นไหมไทยไดคิวรี่หรือว่าเซ็กออนเดอะบีชให้พวกเราให้นักเรียนทุกคนนะครับติดตามตอนต่อไปครับอุปกรณ์ของบาร์เทนเดอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างไอ้อันแรกเลยตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสเตรนเนอร์นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กรองเครื่องดื่มครับขวดที่2นะครับเรียกว่าบิตเตอร์ครับอันนี้ล่ะคืออะไรเอ่ยตัวนี้เอาไว้สำหรับในการตวงปริมาณเครื่องดื่มครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื่อมหรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะครับด้านในนี้ก็จะบอกปริมาณนะครับว่าตัวนี้ขนาดกี่ ml เส้นนี้ขนาดกี่ ml แล้วก็เส้นล่างสุดขนาดกี่ ml นั่นคือ15 ml 30 ml และ45 ml แล้ววันนี้ล่ะเล็กๆอันเล็กอันนี้นะครับก็จะเป็น10 ml นะครับ20 ml แล้วก็30 ml นะครับตัวต่อไปครับเล็กๆครับเรียกว่าคอปเปอร์เชคเกอร์ครับตัวนี้จะมีอยู่3ส่วนด้วยกัน1นะครับเรียกว่าอะไรเราต้องตามดูนะครับติดตามดูส่วนที่2ครับแล้วก็ส่วนที่3ครับอันนี้เอาไว้ในการเช็คเครื่องดื่มนะครับต่อมาครับตัวนี้เรียกว่าบาร์สพูนนะครับเอาไว้ทำไมเขาถึงต้องเป็นเกลียวแล้วช้อนบาร์เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ในการชิมเครื่องดื่มนะครับหรือว่าการตวงปริมาณเครื่องดื่มเนี่ยนะครับส่วนช้อนที่เป็นเกลียวนะครับเราจะเอาไว้ในการที่รินเ

เครื่องดื่มให้ไหลลงไปนะครับที่จะต้องเอาไปทำเป็นเลเยอร์นะครับน้ำก็จะพอเป็นเกลียวปุ๊บเขาก็จะไหลลงช้ากว่าเดิมหรือว่าเป็นหลังช้อนบาร์แบบนี้ก็ทุกส่วนนะครับใช้ทำได้นะด้านหลังอ่ะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าด้านหลังช้อนบาร์เนี่ยเอาไว้ทำอะไรหรือว่าเอาไว้จับเฉยๆอีกสิ่งหนึ่งครับเป็นที่บาร์เทนเดอร์ของเรานะครับขาดไม่ได้เลยเรียกว่ามัตเลอร์ครับทำไมบาร์เทนเดอร์ถึงต้องเป็นอุปกรณ์ประจำกายของบาร์เทนเดอร์ไปไหนขอให้มีตัวเนี้ยก็ทำเครื่องดื่มได้ละนั่นจะมีเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เรียกว่าโมฮิโตหรือที่หลายๆคนนะครับหลายๆท่านได้ไปเจอได้ไปเห็นนะครับนักเรียนหลายคนได้ไปเห็นเขาจะเขียนโมจิโตโมจิโตจริงแล้วนะครับโมฮิโตเนี่ยเขาเป็นภาษาสเปนนะครับเขาก็จะใช้ตัวมัตเลอร์ในการบดนะครับใช้ในการบดส่วนวิธีใช้เดี๋ยวเราจะติดตามกันในตอนต่อไปครับนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยนักเรียนเราเรียนอะไรเรื่องอะไรกันบ้างตั้งแต่หนึ่งคือเรื่องของการเป็นบาร์เทนเดอร์มิกโซโลจิสต์ประวัติคร่าวๆของเครื่องดื่มค็อกเทลเราได้มาเรื่องเล่าเรื่องเล่ามานิดๆนะครับแล้วก็มีลิเคียวอีกนิดนึงรวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยโอ้โหนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งเครื่องดื่มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอีกหนึ่งอย่างนักเรียนได้สูตรค็อกเทลไปแล้วด้วยส่วนที่สองครับเราได้เรียนรู้ถึงประวัติของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับอย่างเช่นประวัติของค็อกเทลที่สำคัญเลยนะครับคุณครูจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องฝึกในของบาร์เทนเดอร์และมิกโซโลจิสต์เนี่ยคือภาษาอังกฤษครับจะทำให้เราได้ขายนะครับได้ขายได้พูดกับคนต่างชาติและได้ขายได้ดีขึ้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับ อยากให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ได้เรียนได้ศึกษาได้เริ่มต้นเพื่อที่จะนำไปสู่อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของเราและใน EP ต่อไปนะครับเราจะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เริ่มจากเหล้าแอปเปอริทีฟรวมไปถึงลิเคียวถ้าเราเรียนรู้พวกนี้นะครับเราจะนำกับอาชีพเสริมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมอาชีพรองแบบนี้ทุกวันนี้มีคนทำเยอะมากและมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการในการผสมเครื่องดื่มที่เรียกว่าค็อกเทลหรือม็อกเทลครับเยอะมากเลยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ไปนำไปประกอบอาชีพครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: Boa.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัด

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่

0: ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับตอนนี้นะครับอยู่กับครูมอสนะครับครูธัญกรแดนเมืองนะครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวยอดเพชรนะครับเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับจะมาสอนนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาอาหารไทยนะครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับมีลูกมือมาด้วยนะครับพี่อ้อนนั่นเองนะครับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับระดับชั้นปวส.1นะครับวันนี้นะครับครูจะมอสจะมาสอนเคล็ดลับอะไรให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รู้บ้างนะครับเมนูอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารไทยและเกี่ยวข้องอะไรกับสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดตอนนี้มีความสำคัญอย่างไรกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้บริโภคนะครับอันดับแรกนะครับครูมอสต้องอธิบายให้กับนักเรียนนักศึกษาฟังก่อนว่าคำขยายความดีกว่าต้องขยายความว่าคำว่าอาหารเนี่ยในความหมายของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารหมายถึงอะไรลูกอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าไปสร้างพลังงานเท่านั้นเองกินแล้วไม่เป็นโทษไม่เป็นพิษแค่นั้นเองนะครับนักเรียนจำไว้แค่นี้เลยส่วนคำว่าอาหารไทยซึ่งอาหารไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยนะครับซึ่งมีเอกรสชาติที่มีเอกลักษณ์มีความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่ามีรสชาติที่มันเผ็ดค่อนข้างลงตัวมีความซับซ้อนมีความหลากหลายหรือว่ามีความลึกซึ้งในรสชาติของอาหารไทยยกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นสมมุตินักเรียนทำแกง1ถ้วยเนี่ยฮะทำไมคนไทยถึงอาหารไทยถึงได้เป็นที่ยอมรับอ่ะยกตัวอย่างเป็นแกงเขียวหวานนักเรียนรู้ไหมครับว่าในส่วนผสมของแกงเขียวหวานเนี่ยมีส่วนผสมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นผิวมะกรูดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนาะแล้วก็พริกทำอย่างไรล่ะถึงจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมลงตัวแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายในการคิดค้นนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นจุดเด่นเลยของอาหารไทยนะครับนักเรียนซึ่งแล้วก็วันนี้ทำไมครูมอสถึงเลือกคอนเซ็ปต์สตรีทฟู้ดมาให้กับนักเรียนเพราะว่าตอนนี้เทรนด์สตรีทฟู้ดกำลังมาแรงเราต้องคิดก่อนว่าสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรในความคิดของนักเรียนคำว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะได้ยินกันเป็นอย่างมากว่าอาหารสตรีทฟู้ดหมายถึงหนูจำง่ายๆเลยอาหารที่อยู่ข้างทางนิยมเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายๆเพียง1อิ่มจะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นเช่นหมูสเต๊ะหม่าล่าคอนด็อกที่นักเรียนรู้จักแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างมาเป็นอาหารไทยให้กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมนูที่ครูมอสยกตัวอย่างมาให้เนี่ยคือเมนูอะไรต่อไปนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารพวกสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติของอาหารไทยเนี่ย10อันดับต้นๆเลยวันนี้ครูมอสยกมาให้นักเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดเฉดที่ดังมาจากทางภูเก็ตนักเรียนมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะทำให้มีผัดกุ้งเด้งผัดมีเส้นมีหอมวันนี้ครูมอสนำสูตรมาให้นักเรียนแบบไม่กักกันเลยนักเรียนสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับในส่วนของการทำสตรีทฟู้ดของครูมอส5เมนูในวันนี้นะครับไม่กักกันเลยทีเดียวนะฮะนักเรียนต้องจดแล้วก็ตั้งใจฟังครูมอสให้ดีเพราะวันนี้ทริคเล็กๆต่างๆเนี่ยครูมอสนำมามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาแบบเอาไปประกอบอาชีพได้จริงเลยนะครับแล้วต้นทุนวัตถุดิบการเลือกซื้อการเก็บรักษาเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราก็เมนูแรกเลยเริ่มต้นเลยเมนูยอดฮิตซึ่งเป็นแบบขัดแย้งกันมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าลูกค้าจะทะเลาะกันเป็นอย่างมากเมนูง่ายๆอาหารสิ้นคิดเรียกง่ายๆว่าอาหารสิ้นคิดละกันน้องนักเรียนก็คือเมนูผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราเนี่ยโอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากจำเป็นไหมต้องใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทหรือว่าใส่ผักอย่างอื่นได้ไหมในส่วนของผัดกะเพรานะครับซึ่งเราต้องเล่าให้ฟังก่อนในผัดกะเพราโบราณของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยไม่มีขั้นตอนอะไรที่มันมากมายไม่มีกลิ่นของกากซีอิ๊วที่เราสาดลงไปซึ่งในสมัยใหม่เนี่ยแม่ค้าก็แบบใส่ซีอิ๊วดำสิใส่ซีอิ๊วหวานสิจะได้มีสีสันที่น่ารับประทานมันมีเทคนิคอย่างไรล่ะที่ทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีสีสันที่น่ารับประทานเนาะนักเรียนเนาะวันนี้เราก็จะมาบอกกันซึ่ง
ครูมอสไม่พอนำซอสสำเร็จรูปมามอบให้กับนักเรียนอีกซอสสำเร็จรูปครูมอสในที่นี้ไม่ว่านักเรียนจะเอาไปผัดกะเพราทอดกระเทียมหมูตับอะไรเงี้ยที่เป็นที่นิยมหรือว่าผัดซีอิ๊วหมักหมูต่างๆนักเรียนสามารถเอาสูตรซอสเนี้ยไปทำมาหากินไปสร้างอาชีพได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็มาเริ่มทำสูตรซอสสำเร็จรูปพร้อมครูมอสจะบอกวิธีทำและส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับนักเรียนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยเป็นลูกมือครูมอสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมที่เป็นของซอสสำเร็จรูปก่อนเลยนะครับเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนักเรียนก็เป็นอ่างผสมแล้วก็เป็นที่คนเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตามที่นักเรียนหาได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับนักเรียนวันนี้ครูมอสตวงมาสำเร็จแล้วนะครับน้ำมันหอย1ถ้วยตวงครับนักเรียนสามารถเลือกซื้อได้เลยมีหลากหลายยี่ห้อนักเรียนก็ดูว่าในความประสงค์ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนต้องการเป็นยี่ห้อไหนหรือว่านักเรียนก็ดูว่าต้นทุนของนักเรียนมีตั้งไว้เท่านี้ก็ดูความเหมาะสมหรือว่าดูยี่ห้อที่เขานิยมใช้กันเพราะว่ามันจะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารถ้าวัตถุดิบเราดีวัตถุดิบเราสดเราก็สามารถทำให้อาหารจานนั้นน่ะอร่อยขึ้นมาชูวัตถุดิบได้เลยนะฮะไม่ต้องมีรสชาติหรือว่าฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่เราก็สามารถปรุงวัตถุดิบนั้นได้การเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญครับนักเรียนเวลานักเรียนเลือกซื้อพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกซอสปรุงรสอาหารที่สำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนักเรียนต้องดูฉลากให้เป็นนะลูกดูวันหมดอายุ expire นะลูกว่าหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีว่าดูว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีรอยฉีกขาดไหมนะครับถ้าสมบูรณ์ครบถ้วนวันหมดอายุมีตามกำหนดที่เราต้องการเงี้ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้ามีรอยขีดควรขวดบุบขวดแตกขวดร้าวครูมอสไม่แนะนำให้เราไปซื้อของซื้อนะครับเพราะว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพที่ไม่เต็มที่นะฮะตอนแรกอันนี้ครูมอสใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะครับที่1ของซอสอเนกประสงค์ของเราครับต่อไปนะครับซีอิ๊วขาวครับอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับนักเรียนเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปครับแล้วคนให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมต่อไปเราจะให้น้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยเข้ากันตัวนี้นักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูอย่างที่ครูมอสบอกผัดผักรวมมิตรผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมหรือว่าหมักหมูย่างผัดซีอิ๊วนักเรียนสามารถใช้ซอสตัวนี้ได้เลยครับแล้วลำดับต่อไปนะครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายในที่นี้วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายก็มีหลายชนิดนะลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลที่ไม่ขัดสีแต่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นน้ำตาลทรายขาวนะนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยว่านักเรียนจะต้องใช้ยี่ห้อไหนนะครับครูมอสไม่ได้ฟิกว่าต้องใช้เป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อนี้นักเรียนก็หาซื้อได้ตามสะดวกครับอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงครับนักเรียนนะครับแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายครับและเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะครับนักเรียนเพื่อให้ซอสของเราเนี่ยมีความมันเงาเวลาเรานำไปผัดหรือว่านำไปคลุกกับอะไรเงี้ยทำให้อาหารของเรานุ่มด้วยและให้สีด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนเนี่ยคนน้ำตาลทรายกับซอสของเราเนี่ยให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชหรือน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้เราก็จะได้ซอสสำเร็จรูปแล้วนะครับง่ายไหมครับนักเรียนสำหรับซอสสำเร็จรูปส่วนผสมไม่ยุ่งยากเนาะไม่ยุ่งยากหาซื้อได้ง่ายแต่เอาไปใช้ทำขายได้จริงเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมนะครับในส่วนของซอสตัวนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่ครูมอสใส่ไปเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเวลาเรานำไปหมักหมูนำไปผัดกับซีอิ๊วอย่างเงี้ยครับเราก็จะน้ำมันตัวเนี้ยก็จะไปเพิ่มความนุ่มความชุ่มชื้นให้กับ
พวกเนื้อหมูที่เรานำไปหมักนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องอ้อนคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับวันนี้เราจะทำผัดกะเพราสองสไตล์กันก็คือผัดกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปตัวนี้ของเรานี่แหละลงไปผัดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ดูส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นผัดกะเพราโบราณว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำผัดกะเพราเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าผัดกะเพราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างมีลักษณะอย่างไรมีกลิ่นหอมอย่างไรหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างไรและ2ชนิดนี้แตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับครูมอสจะมาสอนเทคนิคการทอดไข่ดาวไทยทอดอย่างไรให้ไข่ดาวมีความฟูไม่ด้านแล้วก็ไม่อมน้ำมันครับค่ะในที่นี้นะครับในส่วนผสมของซอสสำเร็จรูปของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักวัตถุดิบวันนี้เราทำเป็นกะเพราหมูสับส่วนสำคัญเลยเราก็เลือกเป็นหมูที่มันค่อนข้างน้อยถ้าจะเป็นสะโพกก็ได้หรือเป็นสันนอกก็ได้สันในก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษานะฮะเลือกที่มันน้อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วได้จะได้ไม่เลี่ยนนะครับซึ่งพระเอกของเราวันนี้นะครับก็เป็นตัวกะเพรานะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นกะเพราบ้านมากะเพราบ้านหรือกะเพราแดงมีลักษณะอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกกะเพราบ้านหรือกะเพราแดงกะเพราแดงจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างเล็กมีดอกสีแดงมีลำต้นสีม่วงหรือว่าสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะมีให้กลิ่นที่หอมกว่ากะเพราเกษตรที่เราไปเห็นตามแมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปที่ซึ่งจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างใหญ่แต่อันนั้นจะให้ปริมาณเนื้อที่เยอะเหมาะสำหรับเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าราคาต้นทุนตัวนี้ไม่ต่างกันมากที่แต่ถ้าครูมอสแนะนำครูมอสจะแนะนำให้นักเรียนใช้กะเพราบ้านหรือกะเพราแดงเนาะนักเรียนก็สามารถดูได้ง่ายๆก้านจะเป็นสีม่วงๆแดงๆมีดอกแล้วก็มีใบที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวนี้มานะครับต่อไปนะครับในส่วนของพริกเดี๋ยวเรามาเรียนก่อนว่าในส่วนของผัดกะเพราที่เป็นผัดกะเพราสากลก่อนที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปนะฮะเขาก็จะใช้เป็นพริกจินดาแดงจินดาเขียวนำมาโขกรวมกันพร้อมใส่กับกระเทียมไทยนะฮะตัวนี้เราก็จะนำไปผัดให้หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลำดับต่อไปครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันแล้วเดี๋ยวให้ขออนุญาตสลับฝั่งกับน้องอ้อนนิดนึงนะครับให้น้องอ้อนมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับว่าไข่ดาวเนี่ยลักษณะที่ดีของไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไทยลักษณะที่ดีมันต้องกรอบซึ่งอันเนี้ยถ้านักเรียนเคยดูใน MasterChef เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นโจทย์อย่างหนึ่งเลยให้กับผู้เข้าแข่งขันได้ทํา1ไข่ตุ๋น2โพสต์เอ็กออมเล็ตแล้วก็ไข่ดาวไทยว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยที่มันด้านนอกต้องกรอบไข่แดงต้องเยิ้มเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สนะครับเวลาใช้เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะลูกไม่ว่าเป็นการเซฟตี้ของแก๊สการเปิดแก๊สนักเรียนก็ต้องดูว่าเราบิดรอบครอบหรือเปล่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดแก๊สเลยครับ1 นะครับเปิดแก๊สนะครับเราดูนะครับว่าแก๊สเรามีรอยรั่วมีอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันในการทอดไข่ดาวไทยเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะในการทอดและเทคนิคสำคัญเลยไม่ว่านักเรียนจะทำที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทำขายนะครับเราเมื่อเราจะทำไข่เราไม่ควรตอกไข่ลงไปในกระทะเลยถ้าไข่เสียหรือว่าไข่เน่านักเรียนจะเสียทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งไข่นักเรียนควรมีภาชนะแยกนะครับแล้วก็มีไข่นักเรียนตอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทอดเพื่อ1เช็คว่าไข่ของเราเนี่ยมีความสดใหม่ไหมแล้วก็เน่าเสียตรงไหนหรือว่ามีอะไรเจือปนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้พอกระทะร้อนแล้วนะครับนักเรียนครับใส่น้ำมันลงไปเลยน้ำมันในที่นี้ถ้าน้ำมันสำหรับทอดควรเป็นน้ำมันปาล์มนะครับลูกเพื่อที่ได้จะเหมาะสำหรับในการทอดทำให้อาหารของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับผัดจะใช้เป็นปาล์มก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าบางคนจะใช้เป็นโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้จัก
การควบคุมไฟนะฮะทีแรกเราก็จะเปิดทำไมต้องใช้กระทะก้นลึกไม่เหมาะการทอดไข่ดาวจะไม่เหมาะกับการใช้กระทะแบบกระทะฝรั่งเนี่ยฮะกระทะเชฟรอนที่เป็นก้นแบนๆนะฮะก็จะทำให้ไข่ดาวของเราแบนไปเลยไม่สวยงามจะต้องใช้กระทะที่มีก้นนิดนึงหรือว่ากระทะที่เป็นลึกหรือเรียกว่ากระทะไทยหรือกระทะจีนอันนี้จะเหมาะสำหรับการทอดมากกว่าหรือว่าการผัดอะไรที่เป็นอาหารไทยเพราะว่ามันจะได้กลิ่นที่มันเขาเรียกว่าขี้กระทะละกันในภาษาเชฟในโรงแรมนะเขาจะเรียกว่ากลิ่นของขี้กระทะนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดไข่ดาวให้ดูนะครับว่าลักษณะที่ดีของไข่ดาวไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเวลาเราดูว่าน้ำมันร้อนไหมเราจะใช้เทคนิคง่ายๆชาวบ้านนักเรียนเช็คได้ด้วยตาเปล่าก่อนก็คือ1น้ำมันมีความเดือด2จับไปแล้วมีความร้อนมีไอขึ้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไข่ที่ครูมอสเตรียมไว้แล้วนะครับเทลงไปเลยครับน้ำมันตอนนี้น้ำมันเราร้อนแล้วพอน้ำมันร้อนไข่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยความร้อนที่อยู่ในกระทะเนี่ยก็จะดันให้ไข่ดาวของเราเนี่ยฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆย้ำนะครับในการทอดไข่เราควรมีภาชนะแยกก่อนสำหรับตอกไข่ดาวลงไปนะครับไม่ใช่ตอกลงไปในกระทะเลยอันนี้จะไม่ควรนะครับถ้าเราไข่เราเน่าหรือไข่เราเสียหรือว่ามีอะไรเจือปนอย่างเงี้ยครับเราจะได้ทิ้งได้ทันไม่เสียน้ำมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับไข่ดาวของเรากรอบสวยมากด้านล่างนะครับที่พี่อ้อนกำลังทอดให้กับพวกเราได้ดูอยู่นะครับในตอนนี้ลักษณะกรอบแต่ทีเนี้ยปริมาณไข่ขาวจะสุกอยู่แล้วแต่ไข่แดงสามารถขึ้นอยู่กับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้าเลยว่าลูกค้าจะรีเควสเองว่าจะเป็นเวลดันหรือว่าสุก 100% หรือว่าขอที่มีความกรอบกี่ด้านนอกยังมีความเยิ้มอยู่ด้านในนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซัดน้ำมันพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับผัดกะเพราของเรานะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามไหมครับนักเรียนนักศึกษาครับด้านนอกมีความกรอบด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำนะครับเดี๋ยวครูทอดให้ดูอีกรอบนะครับเราหยอดไปตรงกลางนะฮะ

ไข่แดงอยู่ตรงกลางก็ลักษณะก็จะคล้ายๆรูปดาวการดาวหมายถึงการนำลงไปเจียวหรือว่าลงไปทอดนั่นเองนะคะในศัพท์ของอาหารนะฮะตอนนี้นะครับในสตูหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในสตูตอนนี้ก็น่าจะกลืนน้ำลายกันและแค่เริ่มแค่ทอดไข่นะครับเรายังไม่ได้เริ่มกับการทำผัดกะเพราเลยนะฮะตอนนี้ก็ไข่ดาวสวยมากนะฮะทั้ง2ฟองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคถ้าเราตอกลงไปเลยได้ไหมถามว่าได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราเช็คเขย่าไข่ดูไข่ไม่เน่าเราตอกลงไปเลยได้เหมือนกันแต่ครูมอนไม่รับรองว่ามันจะเป็นวงกลมมีความฟูสวยแบบนี้ไหมถ้ามันอาจจะบานเต็มกระทะเลยก็ได้ถ้าเราหยอดลงไปเลยนะอันนี้ใบนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พี่อ้อนพักไข่ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็น2ระดับอันนี้ไข่แดงก็จะเยิ้มหน่อยอันนี้ก็ไข่แดงจะค่อนข้างสุกหน่อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือว่านักเรียนนักศึกษาต้องการแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นพระเอกของเราเราจะเริ่มกับผัดกะเพราโบราณก่อนว่าลักษณะที่ดีของผัดกะเพราโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะว่าในเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยหรือว่าชาวบ้านที่เขาทำนิยมทำกินกันในครัวเรือนเนี่ยลักษณะที่ดีของผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราใช้สามารถใช้กระทะเดิมได้เลยนะฮะกระทะที่ทอดไข่ดาวแต่น้ำมันเนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตให้พี่อ้อนเนี่ยตักออกนี้ออกก่อนเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วมีมันแทรกของหมูอยู่แล้วเราจะไม่ต้องการให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีความเลี่ยนมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ทานเวลาเราทานเนี่ยมันจะไม่เจริญอาหารละกันใช่ครับว่าไม่เจริญอาหารเนาะซึ่งเราก็ต้องบางเดือนเนี้ยเทรนสุขภาพกำลังมาด้วยแบบบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันๆนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่อ้อนนะครับจะตำพริกกับกระเทียมนะฮะซึ่งส่วนผสมของกะเพราโบราณจะมีแค่พริกแห้งกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพราเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับเราจะใส่พริกแห้งนะครับปริมาณความเผ็ดก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนวันนี้เราทำปริมาณเพียง1จานนะครับพริกแห้งเราก็จะใช้ประมาณ5-10เม็ดนะครับขึ้นอยู่กับความเผ็ดที่นักเรียนต้องการนะครับกระเทียมใส่ไปตามพร้อมกันได้เลยครับ1กระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอใช้เป็นครกหินเพราะว่าครกหินเนี่ย1สามารถตำได้ละเอียดง่ายกว่าครกที่เราใช้ตำส้มตำหรือว่าครกดินนะฮะแล้วก็เวลานักเรียนตำให้หาผ้ารองนิดนึงเพราะว่าจะไม่ทำเสียงให้รบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าให้รบกวนคนรอบข้างนะครับเพื่อการกระแทกด้วยนะครับไม่ให้ครกกับเขียงเราเนี่ยขยับนะฮะในระหว่างที่น้องอ้อนตำนะครับครูหมอก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งคนสมัยก่อนนะครับจะไม่มีเพียงเนื้อสัตว์น้ำปลาเกลือน้ำตาลนะฮะยังไม่มีการผลิตซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับก็จะใช้แค่น้ำปลากับน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมหลักของกะเพราโบราณเราในวันนี้ส่วนเนื้อสัตว์ที่ครูหมอใช้นะครับครูหมอใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกนำมาสับให้ละเอียดครูหมอก็เลือกใช้มาแล้วมีปริมาณมันที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็ใบกะเพราครูมอสบอกไปแล้วใบกะเพรามี2แบบใช่ไหมลูกมีใบกะเพราที่เป็นอะไรลูกส่วนของใบกะเพราแดงกะเพราบ้านเนาะแล้วก็เป็นกะเพราเกษตรนะฮะดูความละเอียดตอนนี้นะคะได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวน้องอ้อนมาอยู่สลับฟังกันเดี๋ยวครูจะให้พี่อ้อนเป็นคนผัดเดี๋ยวครูจะเป็นคนปรุงให้นักเรียนดูนะฮะน้ำมันเล็กน้อยนะครับแค่มีติดเคลือบกระทะเราจะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวนี้บอกก่อนเป็นกะเพราโบราณนะครับนักเรียนครับผัดให้มีกลิ่นหอมสีสันที่ได้ก็จะได้จากการผัดตัวนี้แหละครับผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อพอหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไป

แล้วก็เรากะเพราตัวนี้จะใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะฮะใส่น้ำเล็กน้อยน้ำดื่มสะอาดฮะเล็กน้อยในที่นี้ใครอาจจะใช้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกหมูหรือว่าเป็น สต๊อกผักก็ตามสะดวกฮะนะตอนนี้กินหอมมาครับต่อไปนะครับเป็นน้ำปลานะฮะนักเรียนสามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราจะใช้ปริมาณ1ที่เราจะใช้1ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในการใส่ลงไปนะครับราดลงไปในบริเวณขอบกระทะนะฮะให้น้ำปลาของเราเนี่ยไปโดนความร้อนในกระทะเนี่ยจะได้ส่งกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ทำให้มีรสชาติเห็นไหมฮะตอนนี้กลิ่นของน้ำปลาเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วทรงกลิ่นหอมนะฮะเราจะใช้ไม่นานนะครับสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นอาหารที่รวดเร็วทานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าแล้วก็น้ำตาลเราจะหวานไม่มากก็ประมาณ1ช้อนชาครับประมาณนี้ครับผัดไปอีกสักครู่น้ำตาลละลายเราก็จะตบท้ายด้วยพริกสีฟ้าสีแดงสีเขียวถ้าใครจะใส่สีเหลืองด้วยก็ได้เพื่อให้สีสันของกะเพราเราเนี่ยสวยงามแล้วก็ใบกะเพราบ้านของเราครับต่อไปนะครับใส่พริกสีฟ้านะครับของคุณมอสเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับใส่ลงไปนะครับปิดท้ายด้วยใบกะเพราของเรานะครับซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับใส่ลงไปใช้เวลาผัดอีกเล็กน้อยนะครับเราก็จะได้กะเพราพริกแห้งกะเพราโบราณของเรานะครับซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสมัยก่อนละกันต้องใช้ว่าคนไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีน้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วครับลักษณะก็จะแห้งๆมีความเค็มความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อหมูนะฮะก็จะเข้ากันพอดีครับอันนี้เราก็จะพักไว้นะฮะเพื่อที่จะเสิร์ฟนะฮะพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทํากะเพราอีก1ชนิดก็คือกะเพราสมัยใหม่หรือว่ากะเพราที่ชาวต่างชาติเนี่ยยอมรับหรือว่าที่เราขายกันทั่วๆไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตใช้กระทะใบนี้นะฮะสลับให้น้องอ้อนได้ผัดฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเปิดไฟนะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยเหมือนเดิมเราจะใช้น้ํามันไม่เยอะนะฮะใช้น้ํามันเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกะเพราสมัยใหม่นะครับเราจะใช้เป็นพริกที่ครูมอสบอกไปก็คือพริกจินดาสดสีเขียวแดงนะครับใส่ลงไปนะครับประมาณอย่างละ4เม็ดนะครับความเผ็ดก็จะพอดีต่อหมู120กรัมนะครับหรือว่าขีดกับ120กรัมก็คือขีดกับอีก20อ่ะนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็กระเทียม8กีบนะครับหรือว่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับยิ่งเราโขกพริกกับกระเทียมนะครับใหม่ๆสดๆเลยเป็นแบบจานต่อจานนะครับก็ยิ่งทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมยิ่งเราโขกละเอียดมากก็จะทำให้ผัดกะเพราของเราเนี่ยยิ่งเผ็ดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดมากเราก็สามารถโขกให้มันหยาบๆได้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะตักนะครับใส่กระทะที่น้องอ้อนเนี่ยนะครับตั้งน้ำมันไว้รอแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้ซอสสำเร็จรูปของเราที่เราทำกันไว้ในตอนแรกนักเรียนจำได้ไหมครับส่วนผสมง่ายๆนะครับย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสยี่ห้อใดก็ได้ครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงและน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงครับเห็นไหมคะพริกอันนี้จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่าพริกแห้งนะฮะอันนี้ยังไม่ส่งกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ก็เริ่มหอมแล้วแต่ไม่ฉุนเท่ากับพริกแห้งเมื่อกี้นะฮะเมื่อสีสันได้ที่แล้วกระเทียมพริกสีเหลืองทองแล้วเราใส่เนื้อหมูลงไปครับอ
เติมน้ำเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับ

ในการทำอาหารนะครับหนึ่งสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะครับนอกจากรสชาติแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญความสดใหม่ของวัตถุดิบก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าวัตถุดิบมีความสดใหม่รสชาติของอาหารจะต้องเข้มข้นกลมกล่อมแน่นอนต่อให้เรามีทักษะที่น้อยแต่ถ้าเราเลือกซื้อวัตถุดิบเป็นใช้วัตถุดิบเป็นเราก็จะสามารถดึงรสชาติของวัตถุดิบตัวชนิดนั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทำให้วัตถุดิบของเราเนี่ยเกิดรสชาติหรือว่าอูมามิในตัวของวัตถุดิบเองนะครับเมื่อของเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซอสอเนกประสงค์ของเราที่เราทำไว้ตอนแรกครับลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็หรือว่า2ช้อนชานะฮะซึ่งในครูบอกครูมอสบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในส่วนของซอสตัวเนี้ยจะมีความมันเพราะฉะนั้นในตอนที่เราใส่น้ำมันไปในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจึงใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยฮะหมูของเราก็สุกแล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นสีเขียวและสีแดงลงไปตบท้ายด้วยพระเอกของเราก็คือใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงครับอันนี้จะรวดเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงเราจะไม่ต้องการความแห้งของตัวกะเพรามากก็สามารถปิดไฟแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวจะให้น้องอ้อนนะครับไปเตรียมจานที่จะใช้เสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันมานะครับว่าในการเสิร์ฟกะเพราเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับไข่ดาวจานครูมอสก็เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับใช้เวลาไม่นานมูลค่าถ้าเราตอนนี้30บาทก็ขายไม่ได้แล้วก็จานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกะเพราโบราณของเราก่อนนะครับกะเพราพริกแห้งนะครับก็ง่ายนะครับเป็นเมนูที่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะผัดกะเพราตอนนี้ต่างชาติก็เริ่มเอาไปดัดแปลงและก็จะบางที่ก็จะใส่เป็นโหระพาเพราะว่าที่ต่างชาติเนี่ยยังเพาะกะเพราไม่ได้นะครับก็จะใส่เป็นโหระพาลงไปแทนใบกะเพราซึ่งเบซิลก็คือโหระพาถ้าเป็นใบกะเพราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าฮอตเบซิลนะฮะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะมีความชุ่มฉ่ำของน้ำแล้วก็มีความมันมากกว่าในตัวที่เป็นผัดกะเพราโบราณนิดนึงนะครับเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยว่านักเรียนจะต้องการเสิร์ฟคู่กับผักอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแตงกวานะครับแล้วก็น้ำปลาพริกนะครับโอ้ยขออนุญาตนะครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับเก็บเขียดตรงนี้ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเราจะได้พูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับขออนุญาตยกจานขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับน้องอ้อนครับเดี๋ยวเอาไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะครับเสิร์ฟไปด้านบนพร้อมกับผัดกะเพราวันนี้น้องอ้อนใส่ถุงมือแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดความปลอดภัยถุงมือราคาไม่แพงด้วยตอนนี้อันนี้เป็นสุ่มถุงมือที่เหมาะกับการใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีความทนทานความร้อนไม่มีแป้งนะฮะต้องเน้นย้ำถุงมือที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่มีแป้งทำไมถุงมือเป็นสีฟ้าเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีสีฟ้าสักเท่าไหร่ถ้ามีถุงมือหรือเศษเวลาเราหั่นเงี้ยถุงมือเศษถุงมือตกลงไปเราจะเห็นได้ชัดเจนจึงเลือกใช้เป็นถุงมือสีฟ้าเหมาะสำหรับในการทำอาหารฮะเดี๋ยวน้องอ้อนเลือกไข่ดาววางไป2ฟองเลยฮะวางไปบนข้าวเลยวันนี้เราก็เตรียมจานไว้แล้วสำหรับจัดเสิร์ฟให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ชมนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผัดกะเพราโบราณเดี๋ยวเรามาย้ำหรือว่า

ย้อนเทคนิคเล็กๆกันอีกครั้งหลังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราโบราณนะครับหรือว่าผัดกะเพราพริกแห้งของเรานะครับอันนี้ครับนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพไปขายได้จริงส่วนผสมย้ำมีแค่5อย่าง1พริกแห้ง2กระเทียม3เนื้อหมู4พริกชี้ฟ้า5ใบกะเพรานะครับใบกะเพราแบ่งออกเป็น2ชนิดจำได้ไหมครับมีใบกะเพราบ้านกับใบกะเพราเกษตรใบกะเพราบ้านหรือใบกะเพราแดงมีใบที่เล็กมีก้านสีแดงมีกลิ่นหอมนะฮะเน้นเลยต้องใช้ตัวนี้อร่อยแน่นอนส่วนใบกะเพราเกษตรจะต้นสูงใหญ่ใบใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่ได้ปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะครับเทคนิคการทอดไข่เมื่อกี้พี่อ้อนทอดไปให้พวกเราดูแล้วเนาะน้ำมันต้องร้อนตอกใส่ถ้วยแล้วค่อยๆหย่อนลงไปไข่ดาวก็จะฟูด้านนอกกรอบนะด้านในยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่อันนี้เป็นกะเพรานรกใช้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นักเรียนจะได้ยินคำว่ากะเพรานรกชากะเพราพื้นกะเพราพริกแห้งกะเพราโคตรเผ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเขาจะใช้เป็นพริกแห้งปรุงรสแค่อะไรลูกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่เราใช้ซอสสำเร็จรูปของเราใช่ไหมเห็นไหมลูกมีความชุ่มฉ่ำมีความมันเล็กน้อยไข่ดาวก็เหมือนกันส่วนผสมของซอสย้ำอีกครั้งน้ำมันหอย1ถ้วยตวงซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงคนให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะเพื่อทำให้ซอสของเรามีความมันเงานะคะส่วนพริกก็จะใช้พริกจินดา2สีเป็นพริกจินดาสีเขียวและสีแดงนะฮะเป็นสดโขกให้ละเอียดยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดมากเนาะกระเทียมไทยโขกให้เข้ากันผัดให้หอมใส่อะไรลูกเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อทะเลแล้วก็ใส่ซอสสำเร็จรูปของเราลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง1 2ช้อนโต๊ะนะฮะผัดให้เข้ากันแล้วก็ใช้ใบกะเพราเท่านั้นเองฮะเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูผัดกะเพรา2สไตล์ของเราไม่ว่าจะเป็นกะเพราโบราณกะเพราในยุคปัจจุบันนะฮะแต่เน้นย้ำนะครับไม่ควรใส่ผักไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแครอทลงไปในผัดกะเพรานะครับถ้าเป็นอาหารไทยต้นตำรับอาหารไทยโบราณไม่ควรนอกจากลูกค้าจะรีเควสต์นะถึงมันจะเป็นอาหารง่ายๆแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเอาเทคนิคไปใช้ไปประกอบอาหารได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ครูมอสก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเมนูกะเพราเนาะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวของอาหารไทยของเราหรือว่าเป็นสตรีทฟู้ดยอดนิยมเลยของคนไทยขนาดอากอดัมซี่กอดแลมซี่มาเชฟหมึกแดงยังพาไปกินผัดกะเพราเลยเนาะก็ฝากผัดกะเพราไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำไปเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่านำไปประกอบอาชีพนะฮะหากนักเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเทปต่อไปว่าเราจะมาเจอกับครูมอสอีกในเมนูอะไรสตรีทฟู้ดสไตล์ไหนเป็นจานหลักเรียกน้ำย่อยหรือเป็นอาหารว่างแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับครูมอสใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ผัดกะเพราขอฝากไว้เท่านี้ครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสต์แลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟ

นะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะ

สเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของกระจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่ากระจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของกระจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของกระจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้าน

โวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์รถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์ค

0: ยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์หนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิจพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล้อ
1: หลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ล้วนล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นลูกแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นลูกหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหม3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างนะครับอาจารย
1: ์แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับอาจจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นลูกนะครับก็จะนิยมใช้ในรถ

0: เรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผมครับ
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับนะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์ปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับนะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: สีลวด
0: สีลวด
1: 2ต่อขึ้นรูปครับอ่ะ3
0: ล้อแม็กตามนะครับประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับในเรารู้จักล้อแล้วใช่มั้ยลูกรู้จักล้อแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่มั้ยครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสําคัญมั้ยครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตรวจเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเลวอะไรเรเดียนนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูรู้มองรู้มั้ยครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงสูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบนี้แบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่นักเรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งนะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับ

0: สวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไปใช้ยางไหนแหละนะครับแต่จะมีจุ๊บในพิเศษอย่างนี้ขึ้นมาได้เองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับ
1: จ
0: ุ๊
1: บเลดนะครับหรือจุ๊บแบบยางเรเดีย
0: นยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
1: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
0: ้เห็นไหมครับ
1: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
0: สูบกล้อง
1: นะครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
0: อยู่ข้างบนด้วยกันมั้ง
1: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียน
0: เรเดียน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นยางในแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรือยางเรเดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันคือความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
0: สูงนั่นเอง
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
0: ้ได
1: ้นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
0: ครับบริการ
1: รอระยาง
0: รอระยางกันนะ
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยาง
0: นะ
1: แบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
0: ใครทราบไหมครับ
1: ใครทราบไหมครับ
0: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
1: ไม่ทราบไม่เป็นไรนะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
0: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับจานแม็กวันนี้
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจานแม็กเอาไงดี
1: ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
0: วิธี
1: นะครับ
0: ครับผม
1: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
0: ปะยางนะครับ
1: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
0: ใส่นี้นะครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับ
0: ดึงเห็ดนะครับ
1: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
0: ดีที่สุดแล้ว
1: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
0: สตรีมร้อน
1: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามาหนึ่งคนนะครับเราไป
0: เข้าป่า
1: หรือไปที่ธุรกันดารนะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่1 ตัว
0: นะครับ
1: เราสามารถปะยางได้แล้วอ่ะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับอ่ะสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
0: เห็นครับตรงนี
1: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
0: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
1: แน่นอนยางนี้

0: ั่วไหมครับรั่วทางเลยขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะอ่ะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแช่หรือครีมนะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับครูจะให้เพื่อเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหมอ่ะ
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูตะปูเกลียวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วแล้วใช่ครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางอันนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆต่ำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกลียวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกลียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองครับ
1: พอออกปุ๊บรีบใส่
0: รีบทิ้งนะครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ้งลงไปเลยนะครับ
0: ไขนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันต้องมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: อันนั้นตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเราว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่ว
1: นะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะคร
1: ับ
0: ให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
2: คร
0: ับ ใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับอ่ะ
0: อ
1: ย่าล
0: งอ่ะก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่2นะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตัวนะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหม
1: มี
0: นะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4อย่าง4อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: นี่เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลย
0: เหนียวมากเลย
1: นะครับหน้าอันนี
0: ้เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับนึงเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเอาให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ
0: ครับ
1: ทำการปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนนะครับอันนี้ครับนี่คือตัวไหมนะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเรื่องแบบเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือไหมนะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริง เดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะครับ
1: เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำหน้าที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปลายยางใ

0: ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะหมุนหมุนเลยครับหมุนเลยนะนักเรียนสังเกตไหมจะมีแบบคาร์เล็ตเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อนเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำใหม่เข้าไปยางหรือเหล็กดึงใหม่นะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระวังนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงไปตรงแทงไปตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับกดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวลมหมดครับ
1: เดี๋ยวลมหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆนะครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าไปครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีมั้ยครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีมั้ย
1: ไม่
0: ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: นะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: กึกกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดไหมนะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลย
1: นะ

0: ตาขัดไหมไม่ไหวเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: ลองบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: จบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอ
1: นะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เล็บ
0: แทงใหม่หรือเล็กน้ำใหม่อันนี
2: ้เล็กน้ำใหม่เข้าไปในยาง
0: เล็กน้ำใหม่ใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมสภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็ชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบตอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: กาวเหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: ดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหมนะครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมละเอามาเจาะรูนะครับเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสตรีมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะไปรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
1: ภ
0: ายในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกอนะครับนะเดี๋ยวกอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับนะเราใช้หัวกอนะครับ

0: แต่เมื่อเรากรองประมาณนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคันนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรองเศษของยางที่เรากรองเมื่อกี้นี้ออกมานะครับ
0: จากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: แนบสนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยาง3อย่างยากไหมลูก
1: ไม่
0: ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นเนินได้1อาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มียางทุกคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้1อาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใน

0: การทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรอง

0: นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร์
0: สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นจะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือน อาคาร

0: การสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage

0: Voltage ปริมาณกระแสตรง DC Current ความต้านทานไฟฟ้า Electrical Resistance Multimeter มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่พ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการ พ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ดีครับนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมรายการนะครับการสอนถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมระบบ EDL TV นะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับผมสอนออกอากาศนะครับในภาคเรียนนี้นะครับภาคเรียนที่1/59ในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของระดับปวช.นะครับในตอนที่1นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับความเป็นมาก็ความรู้พื้นฐานของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้ก่อนอื่นนะครับก็แนะนำตัวนะครับให้รู้จักตัวผมก่อนนะครับครูดานัทว่าเป็นใครยังไงบ้างนะครับคือผมชื่อครูดานัทสบายใจนะครับก็นะครับก็จบก็สอนอยู่ที่นะครับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สอนทั้งระดับปวช.และปวส.เลยนะครับครอบคลุมเกือบทุกรายวิชานะครับส่วนวุฒิการศึกษานะครับจบในระดับปริญญาตรีนะครับครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับคอบสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่จบจากนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับปัจจุบันก็จบปริญญาโทนะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับที่ม.รามคำแหงนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของประวัติส่วนตัวนะครับในรายวิชาของไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับมันซึ่งเป็นวิชาเฉพาะและเป็นวิชาที่ใหม่นะครับแต่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในหลายๆวงการนะครับเอาไปควบคุมการทำงานต่างๆของอุปกรณ์ที่ใช้หลักการควบคุมเกือบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของที่เราเห็นจะใช้คือหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับในเรื่องของระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องมีการทำงานในระบบอัตโนมัตินะครับในองค์กรเช่นประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมนะครับควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมความเร็วมอเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้ามามีส่วนนะครับและได้นำมาใช้นานแล้วหลายปีแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะไม่รู้ลึกเลยว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยก็ต้องนะครับมารู้ก่อนว่าในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะครับมาดูคำอธิบายรายวิชาก่อนเลยนะครับศึกษาและปฏิบัตินะครับโครงสร้างนะครับและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็คือเราศึกษาก่อนว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีโครงสร้างอย่างไรไมโครคอนโทรลเลอร์คือ IC นะคือ IC เบอร์1ตัว1ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มา

ึกษาว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีขาใช้งานอย่างไรบ้างโครงสร้างภายในเนี่ยประกอบด้วยส่วนภาคการทำงานอย่างไรบ้างนะครับลักษณะสัญญาณและระบบการทำงานครับการรับการส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกครับเนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลนะครับตัดสินใจนะครับรับสัญญาณอินพุตต่างๆเข้ามานะที่เป็นเซ็นเซอร์เช่นเซ็นเซอร์แสงครับเซ็นเซอร์สวิตช์นะครับลิมิตสวิตช์นะหรือเซ็นเซอร์อินฟราเรดต่างๆนะเข้ามาแล้วก็มันก็จะทำงานตามชุดคำสั่งที่เราเขียนว่าให้มันประมวลผลออกเอาพุตเนี่ยนะครับส่งสัญญาณอะไรออกไปควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมนะครับการวัดและทดสอบวงจรนะใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เน้นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชุดคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานด้วยคำสั่งที่เราเขียนลงไปแล้วอัดลงไปในตัว IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นนะครับภาษาที่เราใช้เป็นภาษาอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับเราก็จะเรียนในบทต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อเราเรียนรู้นะทำความเข้าใจทั้งโครงสร้างนะครับการต่อใช้งานแล้วก็ตัวภาษาที่เราใช้เขียนควบคุมแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำ IC microcontroller เนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับประยุกต์ใช้งานในถ้าเป็นนักเรียนในระดับปวช.ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างอื่นๆที่สนใจในเรื่องของในเรื่องของวิชา microcontroller เนี่ยก็สามารถเอา IC microcontroller เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างโปรเจกต์ที่ใช้การควบคุมต่างๆได้นะครับวันนี้มาดูจุดประสงค์รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะเรียนกับครูในภาคเรียนนี้นะครับข้อที่1นะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างทำงานสอดคล้องกันอย่างไรครับไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลักการทำงานอย่างไรมันควบคุมได้อย่างไรนะครับมันเปรียบเสมือนสมองกลที่ควบสั่งการแทนคนนะครับไม่ต้องให้คนมานั่งกดสวิตช์หรือควบคุมตลอดเวลาอยู่นะครับใช้ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆเนี่ยนี่ครับสำคัญเลยนะครับเอาเมื่อเราเขียนโปรแกรมนะชุดคำสั่งไปแล้วเราก็สามารถนำไปประยุกต์นะในการสร้างเป็นโครงงานหรือควบคุมงานอื่นๆได้นะครับข้อที่2นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนักเรียนหลายๆคนนะครับเมื่อได้เริ่มเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นี้ก็เริ่มจะตื่นเต้นนะครับว่าจะเป็นนักโปรแกรมเมอร์นะครับน้อยๆนะครับที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับวิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงานนะประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆตามมาเราสามารถวิเคราะห์และทดสอบแก้ปัญหานั้นนะครับหรือว่านำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ในการสร้างระบบควบคุมโครงงานต่างๆของเราได้นะครับ3นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของจิตวิสัยนะครับเพื่อให้นักเรียนมีจิตวิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับและมีจรรยาบรรณนะครับจริยธรรมในการงานอาชีพนะครับตรงนี้สำคัญนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นจุดประสงค์ข้อท้ายๆที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องของนิสัยตรงนี้สำคัญนะครับในส่วนของถ้าเกิดเรามีจิตวิสัยที่เหมาะสมตามนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราพัฒนาตัวเองในการเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดีขึ้นทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้งานในเชิงปฏิบัตินะครับอันนี้มาดูสมรรถนะรายวิชาสมรรถนะคือความสามารถนะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้เรามีความสามารถด้านใดบ้างครับความสามารถในเชิงการเรียนก็มีอยู่3ลักษณะนะก็คือ cognitive skill นะครับ cognitive skill เนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถในเรื่องของความจดจำนะครับความคิดความจำใช้สมองนะครับ psychomotor นะครับก็คือทักษะนะครับเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของทักษะนั่นเองนะครับการปฏิบัติงานนั่นเองมาดูข้อแรกนะครับสมรรถนะข้อแรกวิเคราะห์และออกแบบวงจรโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ดูนะครับวิเคราะห์นะครับและออกแบบ analysis and design นะครับคือวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเราจะสร้างระบบควบคุมงานที่เราต้องการอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นครูจะ
สร้างระบบควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติก็คือถ้าน้ำหมดถังก็จะ

ก็จะสูบขึ้นมาเองพอน้ำเต็มถังระบบก็จะตัดเองนะครับพอน้ำหมดถังก็สูบอีกเราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กนะครับปั๊มน้ำนะด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะมีอุปกรณ์ในระบบมีอะไรบ้างก็มีปั๊มน้ำนะครับมีเซ็นเซอร์ระดับน้ำนะครับก็มีตัว IC มีโคนโทรลเลอร์ในการสั่งงานมีวงจรในการควบคุมทิศทางการทำงานของมอเตอร์อันนี้คือลักษณะเบื้องทั่วไปนะครับข้อ2สมรรถนะข้อที่2เลือกกรหรือ IC ได้อย่างเหมาะสมกับระบบควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะนั้น IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีหลายเบอร์มีหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่ขนาด16ขานะครับ20ขานะครับ40ขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบเช่นระบบที่ไม่มีความซับซ้อนมากใช้ข่าวอุปกรณ์น้อยก็ใช้ IC เบอร์เล็กๆนะเมื่อใช้ IC เบอร์เล็กการออกแบบวงจรเราก็จะเล็กนะครับต้นทุนในการผลิตในการออกแบบก็จะน้อยตามไปด้วยก็จะเหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราใช้ IC ตัวใหญ่เกินไปนะครับมันใช้งานได้มันใช้งานได้ครับแต่มันไม่เหมาะสม มีความยุ่งยากในการต่อวงจรนะวงจรเราก็จะใหญ่เกินความจําเป็นนะครับตรงนี้สมรรถนะยังมีต่อนะครับข้อที่3ประกอบนี่ถึงขั้นมีขั้นประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เมื่อเราออกแบบนะออกแบบงานแล้วเขียนโปรแกรมควบคุมแล้วเราสามารถสร้างวงจรแล้วเอาไปคอนโทรลเลอร์เนี่ยไปติดตั้งในการควบคุมระบบงานเราได้ข้อ4นะครับทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเราในการวางวงจรหรือวางระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เราต้องคำนึงถึงนะครับความปลอดภัยอายุการใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟที่จ่ายระบบการเดินระบบไฟเลี้ยงนะครับระบบกาวต่างๆสายไฟหรือพวกคอนเน็กชันต่างๆตลอดจนแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในเรื่องของกระแสต่างๆก็สำคัญนะครับคราวนี้มาดูอันนี้เรารู้ในเรื่องของคำอธิบายรายวิชาสมรรถนะรายวิชาซึ่งจะทำให้เราเห็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายว่าเราเรียนวิชานี้เราจะต้องได้อะไรกับมันบ้างในเรื่องของความรู้นะความสามารถมีความรู้ก็รู้เข้าใจแหละว่าไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรมีโครงสร้างต่อใช้งานอย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้นได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการนำไปใช้ก็สามารถประยุกต์ใช้งานนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยออกแบบงานควบคุมได้แล้วก็สามารถสร้างงานนั้นขึ้นมาจริงๆแล้วไปติดตั้งใช้งานได้นะครับมาดูความหมายก่อนเลยนะครับคราวนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนคราวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็น IC ไมโครมันเป็น IC ในระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์ครับไมโครโปรเซสเซอร์คืออะไรครับไมโครโปรเซสเซอร์ให้นักเรียนอนุมานคิดในเรื่องคิดถึง CPU ของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับเขาว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียวย้ำนะครับประมวลผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นประมวลผลอะไรครับประมวลผลเกี่ยวกับการทำงานในเชิงคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอะไรประมาณนี้นะครับรับสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับก็ทำงานตามโปรแกรมที่เขาเขียนไว้นะครับโดยไมโครโปรเซสเซอร์จะติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณทางดิจิตอลกับอุปกรณ์พวกหน่วยความจำภายนอกเพราะนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์พวกหน่วยความจำเนี่ยต่อพ่วงภายนอกกับ IC ไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยนะครับทำไมเพราะ IC หน่วยความจำมีความจำเป็นครับในการจดจำโปรแกรมที่เราโปรแกรมเข้าไปให้ IC ไมโครโปรเซสเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งจะใช้ขนาดของกระแสของสัญญาณไม่สูงมากนักนี่คือข้อดีข้อเสียของเขานะครับนี่คือไมโครโปรเซสเซอร์นะย้ำครับไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยประมวลผลได้อย่างเดียวครับในการจะนำไปต่อใช้งานจริงเนี่ยเอา IC ไมโครโปรเซสเซอร์ตัวเดียวเนี่ยเอาไปใช้งานเลยเนี่ยไม่ได้นะไม่สมบูรณ์จะต้องมีอุปกรณ์มาต่อพ่วงอีกมากมายเช่น IC หน่วยความจำนะ IC ในการยกระดับสัญญาณต่างๆบัฟเฟอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ต้องเอามาต่อพ่วงนะครับเพราะฉะนั้นวงจรที่ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์อันนี้เป็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับครูยังไม่ได้อธิบาย

ความหมายของไมโครคอนโทรเลอร์ว่าคืออะไรเลยแต่จะให้นักเรียนเห็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรเลอร์ก่อนนะครับไมโครคอนโทรเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างนะครับตรงนี้คือ IC ไมโครคอนโทรเลอร์นะครับก็มีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับนี่ครับส่วนของ ALU นะประมวลผลทางคณิตศาสตร์นะครับส่วนของการควบคุมบัสข้อมูลก็คือในการรับสัญญาณ input เข้ามาทางขา input แล้วก็ส่งสัญญาณ output ออกไปทางขา output นั่นเองนะครับวงจรควบคุมนะครับ register คำสั่งนะครับ register คำสั่งนี่ก็คือเป็นคำสั่งนะครับที่กำหนดมาในตัว ICแล้วว่ามีคำสั่งอะไรบ้างเราก็ดึงไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับนี่คือส่วนประกอบนานเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้มาดูความหมายของไมโครคอนโทรเลอร์บ้างนะครับไมโครคอนโทรเลอร์เขาบอกเลยครับเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากไมโครโปรเซสเซอร์นะครับและมีส่วนที่เหมือนกันคืออุปกรณ์ประมวลผลคือโปรเซสเซอร์พูดง่ายคือไมโครคอนโทรเลอร์ก็คือเอาไมโครโปรเซสเซอร์มาไว้ในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นใน IC ตัวเดียวเนี่ยมันมีอุปกรณ์ภายใน IC ตัวเดียวเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของโปรเซสเซอร์ส่วนประมวลผลส่วนของการติดต่อเชื่อมต่อข้อมูลภายในและภายนอกนะครับส่วนของสัญญาณนาฬิกานิ้วคร่าวๆนะครับส่วนของระบบอินเตอร์ลับคือพูดง่ายคือ IC microcontroller มันสามารถเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการประมวลผลแล้วก็ใช้ในการส่งสัญญาณออกไปควบคุมอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยนะภายใน IC ตัวเดียวนะครับอันนี้คือโครงสร้างครับของ IC microcontroller นะครับนี่ครับนี่คือ IC นะครับ microcontroller ตัวเดียวนะครับมีทั้ง IC microprocessor IC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ input นะครับIC ที่เชื่อมต่อสัญญาณ output แล้วก็ IC memory หน่วยความจำจะอยู่ใน IC นี่เลยครับจะอยู่ใน IC microcontroller ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นเรื่องของ IC microprocessor จะมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับดังนั้น IC microcontroller ที่เรารู้จักและนิยมใช้ในปัจจุบันนะเนื่องจากมันมีราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ในการใช้งานต่อใช้งานง่ายเขียนโปรแกรมควบคุมง่ายก็คือเป็น IC ตระกูล BIC นะครับตั้งแต่อนุกรม 16F อนุกรม 18F นะครับส่วนใหญ่ก็ที่เด่นๆเลยมันเอาไปควบเอาสร้างเป็นระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ศึกษาในการทำงานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเดินตามเส้นนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะนักเรียนจะสังเกตว่ามันมีเซนเซอร์ตัวนี้ครับเป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะยิงแสงอินฟราเรดไปเจอสิ่งกีดขวางก็จะสะท้อนกลับมาครับให้ IC microcontroller เนี่ยประมวลผลแล้วก็สั่งหุ่นยนต์เนี่ยให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับเพราะทำไมเขาถึงเอา microcontroller มาควบคุมหุ่นยนต์เพราะว่ามันใช้งานได้คุ้มค่ากับศักยภาพของ IC microcontrollerมันใช้งานได้ทั้งรับสัญญาณ input ที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าเป็นเซ็นเซอร์เส้นนะครับที่เป็นระบบเซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์สิ่งกีดขวางมีทั้งลิมิตสวิตช์นะครับมีทั้งส่วนของตัวแสดงผลมีทั้งส่วนนะครับระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับทิศทางการหมุนของมอเตอร์คือมันใช้งานได้ค่อนข้างจะเต็มประสิทธิภาพของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับอันนี้มาดูความเป็นมาประวัติความเป็นมาก่อนจะมาถึงตัว IC microcontroller ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องเริ่มจากกำเนิดของ IC microprocessor ก่อนเลยนะครับ IC microprocessor ก็คือ CPU หน่วยความจำหน่วยประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นสมองกลหลักเลยในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับกำเนิดขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช1970นะครับเกิดมาจากการนำเทคโนโลยี2อย่างมาพัฒนาร่วมกันนะครับก็คือเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านโซลิดสเตทคราวนี้มาดูครับ

ทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์คืออะไรนะครับในส่วนของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในลักษณะของสัญญาณดิจิตอลนะสัญญาณ10นะครับคือใครที่ได้ติดตามในรายวิชาดิจิตอลที่ครูสอนเมื่อภาคเรียนที่2/58นะครับ2/58ก็จะรู้ว่าดิจิตอลนี่คืออะไรนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ครับก็เอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในยุคเริ่มต้นนั่นเองนะครับมาผสมกับเทคโนโลยีทางด้าน Solid State Solid State ก็คือเทคโนโลยีในการใช้สารกึ่งตัวนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของแข็งของแข็งนะครับสมัยก่อนเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำจากหลอดสุญญากาศนะครับเริ่มพัฒนามาเป็น Solid State ครับเช่นทรานซิสเตอร์นะ IC ครับไดโอดอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าวงจรคำนวณหน่วยความจำและอุปกรณ์ input output อันนี้คือส่วนประกอบนะครับของไมโครโปรเซสเซอร์นะก็มีวงจรคำนวณนะครับต่อคำนวณความจำอุปกรณ์ input output นะครับเมื่อกี้พูดถึงดิจิตอลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาดูประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์นะครับคือไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยเกิดจากการนำเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอร์มารวมกับเทคโนโลยีของการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจากสารกึ่งตัวนำคือ solid state นะครับวันนี้มาขยายความว่าประวัติของดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาได้ไงครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับส่วนใหญ่พวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะกำเนิดมาในช่วงสงครามโลกนะครับเพราะว่าระดมเทคโนโลยีนะครับและทรัพยากรต่างๆงบประมาณต่างๆในการทหารในการพัฒนานะครับใช้ในกิจการทหารก่อนเลยนะครับคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงมีชื่อว่าวงจรแบบพันนะครับพันเซอร์กิตนะที่ใช้ในเรดาร์แต่ก่อนก็สร้างเพื่อใช้ในเรดาร์ตรวจจับนะตรวจจับสิ่งแปลกปลอมตรวจจับเครื่องบินลบและพวกนี้สมัยก่อนนะครับช่วงกลางศตวรรษที่1940นะในก็ได้นำมาใช้ในด้านเริ่มใช้ในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ธุรกิจนะก็เอาคอมพิวเตอร์มาเป็นฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลต่างๆนะครับในเบื้องต้นนะครับประวัติต่อมาครับภายหลังสงครามโลกนะครับได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของโซลิดสเตทอย่างมากนะครับก็คือได้มีการพัฒนาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะมาสร้างเป็นไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นแหละครับที่สร้างจากสารตัวนำครับปีคริสตศักราชนะครับ1948นักวิทยาศาสตร์นะที่ห้องเบลนะที่ห้องแลบของเบลนะครับได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมานะครับทรานซิสเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำเป็นโซลิดสเตทนั่นเองนะครับในเรื่องของสารกึ่งตัวนำคืออะไรนะครับก็จะต้องลงลึกในส่วนของวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรื่องในศึกษาเพิ่มเติมได้นะหรือนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังดูรายการนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจนะครับส่วนนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจก็สามารถศึกษาได้ปัจจุบันก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลจากเซิร์ชเอนจินต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับหาประวัติต่อมานะครับ ในช่วงต้นศตวรรษที่1950นะครับเริ่มมีการผลิตดิจิตอลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้งานทั่วๆไปในยุคเริ่มแรกเนี่ยผลิตขึ้นมาในใช้ในการทหารช่วงสงครามโลกก็เริ่มมาใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มมีการพัฒนานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1990เริ่มมีการผลิตขึ้นมาใช้งานทั่วไปนะครับคือใช้งานในบ้านนะครับอะไรประมาณนี้หรือสำนักงานขนาดเล็กก็ซึ่งทำมาจากหลอดสุญญากาศนะครับตอนนั้นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ทำจากหลอดสุญญากาศอยู่นะครับช่วงปลายศตวรรษที่1990นักออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศทรานซิสเตอร์เป็นโซลิดสเตทนะครับนี่ครับรูปร่างเลยของซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือของครูเนี่ยก็คือทรานซิสเตอร์ครับเห็นไหมครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นของแข็งส่วนขวามือเนี่ยเป็นหลอดสุญญากาศครับคราวนี้หลอดสุญญากาศมีหลักการทำงานยังไงก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมมันมีองค์ความรู้เยอะอยู่แล้วตอนนี้นี่คือทรานซิสเตอร์นะครับมี3ขาทรานซิสเตอร์ก็จะมีเพียง3ขาคือขา B C Eต่อใช้งานง่ายนะครับมีราคาถูกมีขนาดเล็กนี่คือประสิทธิภาพสูงนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของอุปกรณ์โซลิดสเตทเลยนะครับต่อมานะครับ
ในช่วงต้นศตวรรษที่1960การแนวทางในการสร้างคอมพิวเตอร์จากโซลิดสเตทหรือสร้างจากทรานซิสเตอร์นั่นแหละได้แยกออกมาเป็น2แนวทางนะครับแนวทางที่1คือสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เลยที่ต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอีกแนวทางหนึ่งคือพวกนี้ก็จะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ นั่นเองครับอีกแนวทางที่2คือสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะโดยมีขนาดเล็กเท่ากับโต๊ะเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ใช้ในบ้านนั่นเองนะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1960นะครับได้นำเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุลงในซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเริ่มจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่สร้างจากหลอดสุญญากาศซึ่งมีขนาดใหญ่และประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เริ่มเอาอุปกรณ์โซลิดสเตทนะครับคือทรานซิสเตอร์เนี่ยมาใช้นะครับมาเริ่มมาใช้แทนและข้อดีก็คือวงจรมีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงความร้อนน้อยลงนะครับประสิทธิภาพมากกว่านะครับนะพอในช่วงต้นศตวรรษที่1990ก็เริ่มเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันนะครับมาบรรจุอยู่ในนะครับซิลิคอนเพียงตัวเดียวนะครับเราเรียกว่า IC นั่นเอง IC ก็คืออินทิเกรตเซอร์กิตนะวงจรรวมนั่นเองนะโดยทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อกันโดยโลหะขนาดเล็กเพื่อสร้างเป็นวงจรแบบต่างๆเช่นเกตนะครับเรื่องของเกณฑ์นี้ก็ครูก็สอนในวิชาดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ทับ58นะครับก็จะมีพวกแอนเกตแนนเกตนอเกตเอ็กซ์คลูซีฟออเกตต่างๆนะครับฟิปฟอปนะครับรีจิเตอร์นะวงจรบวกหรือแอดเดอร์นั่นเองครับวงจรแอดเดอร์วงจรที่สร้างจากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าสายกึ่งตัวนำแบบใหม่นี้เรียกว่านะครับก็คือ IC นั่นเองเอาทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมารวมกันอยู่ในซิลิคอนเพียงตัวเดียวเรียกว่า ICIC มาจากคำว่า integrated circuit ก็คือวงจรรวมนั่นเองนะครับ IC ตัวนี้ก็เป็นต้นกำเนิดของพวก IC microprocessor IC microcontroller ของเรานั่นเองนะครับต่อนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1990ได้นำทรานซิสเตอร์หลายๆตัวมาบรรจุเป็น IC นะพูดไปแล้วนะครับนี่ครับรูปร่างของ IC microcontroller นะเป็น integrated circuit ภายในนี้นะครับตัวนี้คือตัวซิลิคอนนะครับตัวเดียวภายในมีวงจรทรานซิสเตอร์หลายๆตัวเป็นหลักพันหลักล้านหลักแสนตัวเลยนะครับที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นต่อในลักษณะของอะไรครับเมื่อกี้นี้ของเกตฟิปฟอปใช่ไหมนะครับแล้วแต่ชนิดของ IC ที่เราผลิตขึ้นมานะครับต่อนะครับมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960นะครับในช่วงกลางศตวรรษที่1960ได้มีการผลิต IC พื้นฐานที่เป็นแบบ small นะครับและ medium scale นะครับ integration ขึ้นมาก็คือ small integration นะครับแล้วก็ medium scale integration small คือขนาดเล็ก medium คือขนาดกลางนั่นเองทำให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบขึ้นก็คือแต่ก่อนเนี่ย IC ก็จะสร้างมาลักษณะเดียวเลยไม่เล็กก็ใหญ่ไม่เล็กเกินก็ใหญ่ไปนะครับการเลือกใช้งานก็ทั้งเลือกน้อยลงพอมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยก็สร้าง IC ตั้งแต่ขนาดเล็กก็ขนาดกลางขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่อจะนำมาประกอบหรือสร้างออกแบบวงจรนะขนาดเล็กอุปกรณ์นี้เล็กนี้ขนาดเล็กได้อีกมากมายเลยนะครับทำให้นักออกแบบนะสามารถเลือกใช้งาน IC ได้หลายแบบเทคโนโลยี IC นี้ถูกผลักดัน2แนวทางคือการพัฒนาทางด้านเทคนิคเพื่อลดต้นทุนการผลิตเห็นไหมครับ IC มีขนาดเล็กวงจรขนาดเล็กลงต้นทุนน้อยนะครับและอีกแนวทางหนึ่งคือการเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรครับเมื่อเราสามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจรแล้วเราก็สามารถบรรจุวงจรต่างๆไว้ใน IC ตัวเดียวได้นะครับเมื่อบรรจุได้แล้วนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายมากขึ้นวงจรก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลงมากขึ้นนะครับอยู่ใน IC ตัวเดียวต่อ IC ตัวเดียวก็ใช้งานได้นะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงต้นศตวรรษที่1970นะครับได้เริ่มนำเอาวงจรดิจิตอลมาสร้างรวมกันแล้วบรรจุอยู่ใน IC เพียงตัวเดียวนะเรียก IC ตัวนี้ว่านะครับ LSI Large นะครับ Scale Integration นะครับคือวงจรรวมขนาดใหญ่นะครับนะยุคเริ่มแรกๆเนี่ยเอาแค่ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมาบรรจุนะมาบรรจุอยู่ใน IC ตัวเดียวนะครับอาจจะต่อในลักษณะของ IC ตัวนั้นอาจจะเป็นของเกตนะครับเป็นของฟิปฟอป
แต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นเนี่ย

ก็เริ่มเอาวงจรเลยนะครับเอาวงจรดิจิตอลเลยเนี่ยบรรจุลงไปใน IC เลยนะครับทำให้ใน IC ตัวมีวงจรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะลดนะลดความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกได้อย่างมากมายเลยนะครับพัฒนาต่อมานะครับในช่วงศตวรรษที่1980นะครับได้มีการนำเอาทรานซิสเตอร์มากกว่า 100,000 ตัวมาใส่ลงใน IC เพียงตัวเดียวใช่มั้ยครับพัฒนามากขึ้นใช้ไทเตอร์ถึง 100,000 ตัวนะครับเราเรียกวงจรนี้ว่า VLSI ย่อมาจาก Very Large Scale Integration นะวงจรรวมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับก็ในรูปของ IC ตัวนี้ก็ให้นึกถึงเลยคือ IC Microcontroller ของเรานั่นแหละนะครับหรือ IC Microprocessor หรือไม่ก็เป็น IC ใน IC One Chip ในระบบโทรทัศน์ในระบบทีวีเทเลวิชันนั่นเองนะไอทีวีในปัจจุบันก็จะมี IC เพียงตัวเดียวที่ควบคุมทุกมีทุกภาคการทำงานใน IC เพียงตัวเดียวเลยเราเรียกว่า IC One Chip นะก็จะมีวงจรที่มีขนาดใหญ่เป็นแบบ VLSI นี้นะครับประวัติที่ผ่านมาก็คือเป็นต้นกำเนิดนะครับของการพัฒนานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ IC นะครับก็เริ่มมาดูครับกำเนิด IC Microprocessor เกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1970นะครับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ก็ถูกลดขนาดลงนะครับเมื่อสร้าง IC ได้แล้วครับวงจรภายนอกที่ต่อเนี่ยก็จะยุบลงไปเพียงใน IC ตัวเดียวทำให้วงจรเนี่ยเล็กลงอย่างมากประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตน้อยลงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นการกำเนิดของ IC Microprocessor จึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับนี่เป็นความเป็นมาของ IC Microprocessor นะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีการปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างของ IC Microprocessor นะครับพัฒนาแล้วทำให้เพิ่มความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณนะครับในช่วงแรกๆนะครับประมวลผลข้อมูลทีละ4บิต4บิตคือ C หลักของดิจิตอลครับน้อยมากนะถ้าเทียบกับปัจจุบันหรือเรียกว่าใช้เวิร์ดข้อมูลขนาด4บิตซึ่งทำงานได้ช้าแต่ต่อมาได้มีการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ใหม่ครับเป็นขนาด8บิต16บิตและ32บิตในที่สุดแล้วปัจจุบันมีถึง64บิตนะหรือมากกว่านั้นแล้วนะครับในปัจจุบันช่วงต้นศตวรรษที่1980ได้มีการพัฒนาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด8บิตขึ้นมาตรงนี้เป็นประวัตินะครับเมื่อสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ขึ้นมาก็มีการนะครับสร้างอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขึ้นมามากมายเลยเช่นคีย์บอร์ดเครื่องเล่นวิดีโอเทปโทรทัศน์เห็นไหมครับนี่สำคัญเลยเตาอบไมโครเวฟโทรศัพท์ที่มีความสามารถสูงนะครับและอุปกรณ์ต่างๆในด้านอุตสาหกรรมนะครับเมื่อ IC Microprocessor พัฒนาขึ้นมาก็สร้าง IC Microcomputer ขึ้นมาคือ CPU นั่นแหละครับนะเมื่อสร้าง Microcomputer ขึ้นมาได้แล้วก็นำ IC Microcomputer เนี่ยเอาไปสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาอีกมากมายเลยที่เราใช้ในปัจจุบันเอาคราวนี้มาพูดถึง IC Microcontroller บ้าง เรารู้แล้วนะครับครูบอกไปแล้วว่า IC Microcontroller เนี่ยพัฒนามาจาก IC Microprocessor ก็คือจับ IC Microprocessor เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวมันจับ IC Memory นะครับ IC ในการเชื่อมต่อข้อมูลไว้ในตัวมันตัวเดียวเลยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับปัจจุบันการพัฒนาและแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนสารอนุนำเนี่ยได้นำไปสร้างเป็น IC มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะครับและมีเทคโนโลยีที่เกิดจากการผลิตของบริษัทต่างๆซึ่งส่งผลให้การผลิตชิป IC มีขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ IC ที่ถูกสร้างเป็นแบบนะครับปัจจุบันนะครับที่ใช้เป็นแบบ LSI Large Scale Integrated Circuit นะครับคือ IC Microcontroller ของเราจะเป็นแบบนี้นี่คือประวัตินะครับของ IC Microcontroller นะครับวันนี้ IC Microcontroller เนี่ยสามารถใช้งานได้ขาของ IC Microcontroller เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถใช้งานได้เป็นทั้ง input และ output เลยนะมีวงจรสื่อสารอนุกรมแบบ full duplex วงจรเคาน์เตอร์ timer วงจรนับหน้าวงจรสร้างสัญญาณเวลาที่อยู่ภายในสามารถต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานสร้างวงจรกำหนดสัญญาณนาฬิกาเช่นคริสตัล

และตัวเกมประจุนะครับตรงนี้คือการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับคราวนี้มาดูนะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างภายในนี่ให้ดูไปแล้วนะนี่มาดูของจริงนะเห็นไหมครับใน IC ไมโครคอนโทรลเลอร์เพียงตัวเดียวมี ICที่เกี่ยวข้องมากมาเลยนะครับตั้งแต่ IC Microprocessor IC Memory นะครับ IC เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล Input Output ต่างๆนะครับนี่เป็นรูปร่างนะครับของ IC Microcontroller นะครับตระกูล PIC นะครับอนุกรม 16F ตัวนี้เป็นเบอร์ PIC 16F877 นะครับนี่ที่มีขนาด40ขานะตรงนี้นะตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดทดลองนะของชุดทดลองในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ของสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะตรงนี้คราวนี้มาดูโครงสร้างนะครับอย่างละเอียดมากขึ้นทางสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นี่ครับเป็นโครงสร้างของเขานะครับในนักเรียนนะครับที่สนใจในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยที่จะไปใช้งานเนี่ยนะครับให้นักเรียนดูโครงสร้างเกี่ยวกับขาใช้งานภายนอกก็พอนะครับภายในไม่ต้องไปรู้เยอะมากนะครับรู้เฉพาะด้านที่เราจะใช้ก็พอเพราะข้อมูลมันมีขนาดมันมีรายละเอียดมากนะครับนักเรียนศึกษามากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เครียดนะครับนักเรียนจะค่อยๆศึกษาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพราะโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันจะใช้คุณสมบัติต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เหมือนกันนะครับเราค่อยๆศึกษาอันนี้เป็นขาใช้งานนะครับอันนี้ให้ดูนะครับนี่คือขาต่อใช้งานตรงนี้เป็น IC Microcontroller นะครับตัวถังแบบ PD นะครับ IP หรือ SOIC นะครับเป็นเบอร์16อนุกรม 16F876 นะครับมีขาทั้งหมดตรงนี้นะครับ30ขาโทษนะครับมีขาทั้งหมด28ขาครับขาใช้งานอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครูจะมาบอกรายละเอียดนะครับว่าเวลาใกล้หมดแล้วนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับในตัวถังลักษณะต่างๆนี่เป็นตัวถังแบบ QFP ตรงนี้ก็จะเป็นชิป IC ที่มีขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีขนาดเล็กลงนะครับเช่นพวก Arduino นะครับพวกนี้อันนี้เป็นตัวถังนี้ตัวนี้เลยครับที่เราใช้เรียนที่ใช้ในชุดทดลองปัจจุบันเป็นแบบ PDIP นะครับเป็น IC PIC อนุกรม 16F877 นะครับตรงนี้มีขา40ขารายละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะสอนในคาบถัดไปนะครับรายละเอียดของขาใช้งานต่างๆนะครับตรงนี้เป็นตารางขีดความสามารถของ IC Microcontroller PIC อนุกรม 18F ตรงนี้ให้นักเรียนไปศึกษานะครับเอาเองนะครับศึกษาเอาเองเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นตารางความสามารถต่างๆนะครับมีคร่าวๆนะครับนักเรียนก็สามารถแปลได้ว่ามันคืออะไรบ้างตรงนี้มีรายละเอียดเยอะอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลักเลยของ IC นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในคาบเรียนหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดกันอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนก็จะมีส่วนของอะไรครับในส่วนของตัวประมวลผลในส่วนของรีจิสเตอร์เก็บหน่วยความจำคำสั่งนะครับในส่วนของบัสนะครับเส้นทางการรับข้อมูล input ส่งข้อมูล output ต่างๆเหล่านี้ครับในส่วนของทัมเมอร์นะครับในส่วนของสร้างสัญญาณนาฬิกาในส่วนของเคาน์เตอร์วงจรนับอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตารางขีดความสามารถเดี๋ยวคราวหน้าเราดูรายละเอียดที่สำคัญกันว่าตารางเนี้ยมันดูยังไงนะครับมีภาษาอังกฤษมากมายหมดเลยเอาแค่ส่วนนี้มันสำคัญสำคัญตรงนี้ก็เป็นตารางความสามารถนะครับของพอร์ต C นะครับตรงนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับครับในคาบเรียนแรกนี้นะครับก็ได้รู้จักนะครับความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราจะเรียนพวกสมรรถนะหลายวิชาจุดประสงค์หลายวิชานะครับในคาบเรียนหน้านะครับเราก็จะเริ่มมาลงรายละเอียดในเนื้อหาแรกๆนะครับของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมนะครับขาต่อใช้งานนะครับเบื้องต้นนะพื้นฐานนะครับต่างๆแล้วรวมถึงคำสั่งเบื้องต้นด้วยนะครับคราวหน้าก็ฝากให้นักเรียนนะครับไปทบทวนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมศึกษาล่วงหน้ามาก็ได้นะครับในครั้งหน้านะครับก็อาจจะมีนักเรียนนะครับนักเรียนเข้ามาเรียนด้วยนะครับก็จะมา

ั่งเรียนด้วยกันกับพวกเรานะครับนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการนะครับปฏิบัติต่างๆนะครับในกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้มีความน่าสนใจนะครับวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็หมดเวลาการสอนนะครับคือผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในภาคเรียนที่1/559สอนตอนที่1นะครับก็ขอจบการสอนแต่เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อ

ไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับ

ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่อง

และนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้

งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อนฮีทอินพุตที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะ

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูปนิชยาชมสุวรรณนะคะในรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นการสอนทางไกลออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะสำหรับในการแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้นะคะก็คือแนะนำรายวิชาและการศึกษาตัวอย่างของรายงานการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ชมที่สไลด์กันเลยค่ะสาระการเรียนรู้นะคะในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำรายวิชาการวิจัยตลาดนะคะแล้วก็การศึกษาตัวอย่างรายงานการวิจัยตลาดและก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะต้องศึกษาประเด็นสำคัญจากรายงานการวิจัยตลาดก่อนอื่นนะคะก็จะต้องมาดูว่าแนวทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยตลาดเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพวกเราจะต้องรู้แล้วก็เข้าใจหลักการที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดแล้วก็การออกแบบวิธีการวิจัยตลาดตามหลักการนะคะแล้วก็เป็นการทำให้เกิดทักษะการวิจัยตลาดตามกระบวนการนะคะแล้วก็ให้มีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยตลาดนะคะอันนี้ก็คือแนวทางการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัยตลาดที่เราจะต้องเรียนกันนะคะส่วนเนื้อหาในการเรียนการวิจัยตลาดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีหลักการวิจัยตลาดการออกแบบการวิจัยตลาดวิธีวิจัยการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ

วิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะต้องมีการใช้สถิติแล้วก็โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลนะคะจากนั้นเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วเราจะต้องมีการสรุปผลมีการรายงานผลการวิจัยตลาดนะคะนี่ก็คือเนื้อหาที่เราต้องเรียนในรายวิชาการวิจัยตลาดสำหรับลักษณะสำคัญนะคะของการวิจัยตลาดนะคะก็คือคำตอบที่ได้จากการวิจัยเนี่ยจะเป็นคำตอบที่มีหลักฐานอ้างอิงเชื่อถือได้เป็นความจริงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงก็ตรงที่ว่าเรามีเอกสารเรามีแบบฟอร์มแล้วเราก็มีการเรียกว่าเก็บข้อมูลจากประชากรหรืออาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นการหาคำตอบนะคะอย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิตินั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญลักษณะของการวิจัยตลาดก็คือต้องตอบคำถามที่ต้องการได้หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เกิดขึ้นทางการตลาดนั่นเองตอนนี้ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาต่างๆนะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของการวิจัยก่อนนะคะในความหมายของการวิจัยนั้นนะคะก็มีผู้ที่ให้ความหมายของการวิจัยนะคะไว้มากมาย